0: คุณค่ะแล้วอยากทราบเสียงสะท้อนเอาล่
1: ะ
0: มาฟังข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะคะเก
1: ี่
0: ยวกับหลักสูตรที่แสนพิเศษที
1: ่
0: เราตั้งใจจัดทำเพื่อคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเลย
1: รุ่นที่3แล้วค่ะกับ CEO of ASEAN นะคะที่จะพาคุณไปเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนนะคะตลาดส่งออกสำคัญของไทยมีอะไรบ้างจะได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านนะคะทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจไปกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือ1ของไทยนะคะที่จะพาคุณเนี่ยไปวิเคราะห์แนวโน้มนะคะ2ตลาดมหาอำนาจนะคะสหรัฐแล้วก็จีนด้วยค่ะเรียกได้ว่าอัดแน่นข้อมูลนะคะเพียบเลยค่ะโดยได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาค่ะพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะคะใกล้จะเริ่มอบรมแล้วนะคะเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะคะใครสนใจแล้วก็
0: ติดต่อด่วนเลยนะคะต้องรีบสมัครเพราะว่ามีที่นั่งจำนวนจำกัดค่ะราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทนะหลายเดือนนะคะตั้งแต่กันยายนถึงธันวาคมโทรด่วนค่ะทีมงานของเราบอกว่า24ชั่วโมงติดต่อมาได้ตลอดไม่นอนนะคะ0944803076 0944803034และ0943966649โทรด่วนค่ะ CEO of ASEAN รุ่นที่3
1: ค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะมีแฟนคลับมารออาจารย
0: ์
1: เกษมสันเรียบร้อยแล้วนี่พิมพ์ท็อปิกมาเลยนะคะอ่ะ
0: ค
1: ุณสุขสันต์นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์เกษมสันกันเลยดีกว่านะคะกับท็อปิกวันนี้ค่ะราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันวีรกุล
1: สวัสดีค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอัญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังกดวันนี้อาเซียนทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์ก็วันนี้จะขยายความขยำขยี้กันต่อ เรื่องระบบราชการไทยหลังจากที่เราเจาะลึกไปว่า AI กับราชการไทยเนี่ยพอจะทำอะไรได้บ้างนะคะที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้และปฏิรูปแบบไหนล่ะคะอาจารย์ถึงจะสำเร็จ
3: ก่อนจะปฏิรูปขอแซวคุณอิศรีก่อนได้ไหมครับเมื่อกี้คุยกับผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียบอกว่าเมืองไทยหยุดยาว9วันเนี่ยแล้วก็คุณอิศรีก็หายไปในช่วงนั้นพอดีก็แปลว่าน่าจะได้หยุดหลายวันอยู่นะครับ
0: ดูรับใช้ที่บ้านนะคะจ๊ะเป็นนางสนองของทุกคน
1: ครอบครัว
0: เรียกกันไม่หยุด
3: ก็ดูหน้าตาแล้วมีความสุขมากนะครับครับก็ยินดีด้วยครับ4ตอนไปแล้วครับท่านผู้ฟังที่ผมพูดถึง AI กับราชการไทยนะครับท่านไปหาฟังย้อนหลังได้วันนี้จะขออนุญาตเจาะลึกในเรื่องราชการไทยกับการรูปแบบการปฏิรูปที่ผมตั้งคำถามว่าปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จเพราะว่าใน4ตอนที่ผ่านมาที่พูดไปเนี่ยผมเคยได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่แล้วว่าประเทศไทยเราประกาศจะปฏิรูประบบราชการมาจะ40ปีแล้วนะครับเกือบ40ปีแล้วไม่ไปไหนเลยเราประกาศตั้งแต่รัฐบาลเผด็จชาติชายนะครับแล้วพอไปดูดัชนีประสิทธิภาพภาครัฐหลายๆตัวเนี่ยเราก็ยังถ้าพูดภาษาเพราะๆคือเรายังมีช่องว่างให้ปรับปรุงอีกเยอะถ้าพูดตรงไปตรงมาก็คือภาคราชการไทยเรายังไม่เก่งยังไม่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผมดีใจที่รัฐบาลนี้ประกาศว่าจะปฏิรูประบบราชการนะครับก็อาจจะพูดตรงไปตรงมาแต่ทั้งหมดนั้นให้ความหวังนะครับเพราะจังหวะตอนนี้ดีที่สุดละนะครับเพราะงบประมาณปี2570มันสะท้อนว่าถ้าเราไม่ปฏิรูปเราไปไม่ได้แน่ๆประจวบกับประสิทธิภาพภาครัฐของเรายังต่ำอยู
0: ่
3: แล้วก็ปฏิรูปเช่นนี้ต้องเอาเรื่อง AI เรื่องดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะมาคิดเป็นจุดๆๆๆไม่ได้นะครับทีนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมก็ขอเล่าให้ฟังสั้นๆก่อนช่วงแรกเนี่ยท่านรองนายกประกรณ์ก็เปิดเผยมาว่ามี6แผนนะในการผ่าตัดราชการไทยนะครับอันที่1ก็คือว่าจำนวนข้าราชการนี่สูงสุดละจะไม่เพิ่มอัตราใหม่เด็ดขาดอันที่2ถ้าตำแหน่งไหนเกษียณปุ๊บก็ยุบปุ๊บทันทีไม่มีการเปิดสอบเพิ่มอันที่3จะใช้เทคโนโลยีมาแทนงานรูทีนทั้งหลายงานธุรการงานเดินแฟ้มทั้งหลายนะ

ครับใช้ดิจิตอลมาทำงานแทนอันที่4ถ้าเป็นข้าราชการรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีข้อเสนอให้รับเงินเดือนสูงๆแทนแต่ไม่มีบำนาญประการที่5ก็จะเพื่อควบคุมงบประมาณรายจ่ายด้านประกันสุขภาพเพราะราชการเนี่ยไปรักษาก็ฟรีพ่อแม่ฟรีเบิกยาเกินเนี่ยก็จะเอาเรื่องประกันเอกชนมาแทนระบบปัจจุบันที่ใช้อยู่เพื่อล็อกงบประมาณรัฐบาลไม่ให้บานปลายด้านที่5ก็เปิดโอกาสให้ข้าราชการคนที่อยู่ตอนนี้ถ้าอยากจะเกษียณก็ให้ early retire ได้นะครับวัย40กว่าๆก็เกษียณได้ออกไปอันนั้นเป็นสิ่งที่เราได้เคยเล่าไปแล้วล่ะใน4ตอนแรกนะครับทีนี้เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับท่านรองนายกประกรณ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกอันนี้น่าสนใจท่านบอกว่าหลังจากได้พบกับภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นกกร.นะครับซึ่งสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาคมธนาคารเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะเร่งรื้อกฎหมายกว่า100ฉบับตามข้อเสนอของเอกชนเพื่อลดต้นทุนทางด้านธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้วก็เน้นไปที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมทั่วไปและใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนนะครับและคราวนี้เนี่ยท่านบอกว่าจะไม่ทำเป็นแผนแม่บทขนาดใหญ่นะเพราะมันจะใช้เวลานานไม่ทันสถานการณ์แต่จะขอให้ภาคเอกชนซึ่งยื่นมาว่าเนี่ยกฎหมาย100ฉบับเนี่ยที่ขอมาเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนต้องแก้ข้อความตรงไหนแล้วไม่ได้ข้อความชัดจะนำไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทันทีแล้วก็จะนำไปเสนอครม.เพื่อให้เจ้าของกฎหมายเนี่ยแก้ไขตามที่รัฐบาลต้องการนะครับท่านรองนายกประกอบบอกว่าคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนตอนนี้คืบหน้าไปมากแล้วอีก 1-2 เดือนเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นต้องเร่งละต้องเร่งละประเทศต้องการการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้นะครับอันนั้นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เราได้เห็นจากสื่อต่างๆที่ออกมานะครับในการสัมภาษณ์ท่านรองนายกประกรณ์ซึ่งจะเป็นแม่ทัพในการปฏิรูประบบราชการประเทศไทยเที่ยวนี้ทีนี้ผมมีความเห็นอย่างนี้ครับเอาจากที่รัฐบาลจะทำก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะมีข้อเสนอว่าควรจะทำอย่างไรแล้วก็ไม่มั่นใจว่ามันจะจบที่ EP เดียวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นอนาคตของประเทศมากอันที่หนึ่งเนี่ยการรับฟังความเห็นภาคธุรกิจเป็นเรื่องถูกต้องนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยบริหารต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับก็จะทำอะไรก็ตามต้องฟังประชาชนแต่ทีนี้พวกสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาคมธนาคารเนี่ยเขาเป็นคนกลุ่มน้อยของประเทศเนาะแล้วที่ผ่านมา40ปีที่ผ่านมาที่เราจะประทำพยายามปฏิรูประบบราชการเนี่ย3-4 สมาคมตรงนี้หรือคนกลุ่มน้อยของประเทศเนี่ยเขาอยู่ได้เนาะเขามีกำไรนะเพราะฉะนั้นวันนี้เขามาบอกว่าช่วยแก้กฎหมายร้อยฉบับเนี่ยเพื่อให้เขาลดต้นทุนไปแข่งกับต่างประเทศได้นั่นอันนั้นต้องฟังเขาแต่ฟังกลุ่มนี้ไม่พอผมคิดว่ารัฐบาลต้องเชิญคนกลุ่มตัวเล็กๆไปถามด้วยว่าวันนี้เดือดร้อนอะไรนะครับถ้าจะไปที่รูปราชการนี้จะตอบโจทย์ได้ไง SME ลองฟัง SME สิครับท่านอาจจะได้ยินประโยคที่ว่าทำไมเรากู้ไม่ได้ทำไมฉันถึงไปขอกู้สถาบันการเงินไม่ได้ทั้งที่มีสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐตั้งหลายที่ตั้งขึ้นมาแต่ว่าฉันยังต้องใช้หลักทรัพย์ต้องใช้แผนธุรกิจซึ่งฉันทำไม่เป็นฉันไม่มีตัวโลก SME เวลากู้กันเขาไม่เห็นต้องมีตรงนี้เลยนะครับแล้วถ้าไปฟังท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยท่านวิไทยพูดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาท่านบอกว่าคนตัวเล็กๆเนี่ยกู้ยากเข้าไม่ถึงสถาบันการเงินนะคนตัวใหญ่เข้าถึงได้เยอะกว่าเยอะมีหนำซ้ำต้นทุนการกู้คนตัวเล็กกู้แพงดอกเบี้ยแพงเป็น2เท่าของธุรกิจขนาดใหญ่ตัวเล็กก็ว่าแย่อยู่แล้วนะครับทำธุรกิจจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้ยังกู้ยากกว่าต้นทุนสูงกว่าเนี่ยมันไม่มีทางรอดเพราะฉะนั้นสัดส่วน SME ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีทางเกิดลองถามเกษตรกรสิครับว่าเอ๊ะเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรถ้าจะเป็นรูปแบบราชการเนี่ยอยากให้เขาช่วยอยากให้เกษตรกรอยากให้รัฐบาลช่วยอะไรหรือมีทิศทางอะไรลองถามข้าราชการตัวเล็กสิครับว่าวันเนี้ยมองเขายังไงจะปฏิรูประบบราชการนะครับวันทำไมวันนี้เงินเดือนเขาไม่พอใช้ถึงแม้ว่ารัฐบาลโอ้งบส่วนใหญ่มาที่ราชการแต่ทำไมเขายังจนอยู่ทำไมเขาจะลำบากอยู่เนี่ยครับคนตัวเล็กอย่างนี้อยากฝากรัฐบาลฟังเพิ่มหน่อยนะฟังเพิ่มหน่อยนะเพราะวันนี้คนจนคนตัวเล็กเนี่ยหนี้สินแก้ไม่ได้จริงๆนะครับแล้วถ้าไปอ่านงานวิจัยเนี่ยหนี้สินเกษตรกรเนี่ยคุณอิศรีคุณอิศพัฒน์งานวิจัยดีๆเขียนเอาไว้เลยนะครับของสถาบันป่วยยังพากรเนี่ยไม่มีทางแก้สำเร็จมันเป็นหนี้ท่วมอ่ะคือเกษตรกร

0: ตอนขอประทานโทษเสียชีวิตไปแล้วลูกหลานมาก็รับหนี้ต่อไปแก้ไม่ได้ถ้ายังแก้อยู่ปัจจุบันแบบเนี้ยถ้าปฏิรูประบบราชการปฏิรูปไปแล้วเนี่ยธนาคารของรัฐปฏิรูปด้วยไหมมันตอบโจทย์เขาไหมนะครับอันเนี้ยไม่งั้นรัฐบาลแจกเท่าไหร่ก็ไม่พอทีนี้อาจจะมีข้อบอกว่ามันต้องเริ่มจุดใดจุดหนึ่งอันนั้นก็จริงนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันต่างกันนะคุณอิสรีคุณนภัสท่านผู้ฟังการแก้กฎหมายให้ธุรกิจขนาดใหญ่ลดต้นทุนและสู้กับธุรกิจต่างชาติได้ไม่ได้แปลว่าคนตัวเล็กจะได้ประโยชน์ผมไม่คิดว่าจะได้ประโยชน์หรือว่าการฟังธุรกิจขอการลดต้นทุนเนี่ยผมไม่คิดว่ามีการพูดถึงกฎหมายการศึกษาผมไม่คิดว่าจะมีใครขอร้องว่าช่วยปฏิรูปการศึกษาให้มันคนไทยเก่งขึ้นอาจจะมีว่าช่วยปฏิรูปการศึกษาเพื่อผลิตคนงานมาให้ชั้นเทียนนี่เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจเดือดร้อนอยู่อันเดียวแต่ว่าภาคธุรกิจจะมองเห็นหรือเปล่าว่าเอ๊ะการศึกษาเมืองไทยเนี่ยมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะคนเราถึงไม่เก่งอันนั้นก็ผมอยากให้ฟังเพิ่มนะครับอยากให้ฟังเพิ่มอย่าเพิ่งรีบไปแก้ตรงนั้นประการต่อมาฟังภาควิชาการบ้างหรือยังภาควิชาการมุมมองในการปฏิรูประบบราชการเนี่ยอาจจะแตกต่างไปจากภาคธุรกิจรายใหญ่ๆก็ได้นะเขามองยังไงมองดูหรือเปล่านะครับไปถาม TDI ถามนักวิชาการที่ว่าเอ๊ะคราวที่แล้วที่เราปฏิรูประบบราชการเราเกียร์ตินกฎหมายตามหลังเกาหลีใต้ใช้ที่ปรึกษาคนเดียวกันทำไมเราทำไม่สำเร็จกกร.บอกผมว่าเสียเงินไปหลายสิบล้านอยู่นะลงเงินให้รัฐบาลตอนนั้น TDI กับคณะมาช่วยกันแต่มันไม่ไปไหนไม่มีการฆ่ากฎหมายทิ้งไม่มีการเกียร์ติ่งกฎหมายทิ้งมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมากไปกว่านั้นเที่ยวเนี่ยครับอย่างที่เราพูดมา4ตอนแล้วคุณอิสรีคุณนภัสAI มันมาแล้วใช่ไหมเมื่อเช้านี้ผมฟังตอนที่ทั้งสองท่านรายงาน AI agent มันทำงานเองมันหนีระบบไปโอ้นไปไกลมากนะมันทำงานแทนเราแล้วเนี่ยเราจะเอาคิดว่าแค่เอา AI เอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาแทนงานธุรการจริงๆหรอกสิงคโปร์ไม่ได้ทำแบบนั้นสิงคโปร์เขาออกแบบรูปแบบการทำงานของภาครัฐใหม่หมดแล้วเอา AI มาเติมเพิ่มประสิทธิภาพมีแพร์ AI ที่เคยเล่าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาแก้กฎหมายอย่างเดียวแล้วเร่งเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจว่าจะเป็นทิศทางที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยเราฝีแตกแล้วทุกคนเห็นด้วยแล้วต้องปฏิรูปราชการเนี่ยผมว่าใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดเราพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าว่าถ้าเป็นผมจะเสนอให้ทำอะไรบ้างดีไหมครับ
1: ดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่มาฟังกันต่อช่วงหน้านะคะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อาจารย์คะคุณผู้ฟังของเราคุณประสงค์บอกว่า business models and bureaucracies model ส่งผลต่อ mindset ของคนในวงการนั้นๆครับ
6: อ
1: าจารย์เชิญต่อเลยค่ะ
0: อันนี้เป็น

0: ประโยคที่ดีมากเพราะว่า mindset ของนักกฎหมายนี่ก็จะเริ่มจากกฎหมายเนาะถ้า mindset ของนักยุทธศาสตร์อย่างผมขออนุญาตเริ่มจากยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นการปฏิรูประบบราชการเนี่ยต้องมียุทธศาสตร์ในการปฏิรูปก่อนนะไม่ใช่ว่าวางแผนกว้างๆเฉยๆนะครับแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะการเริ่มต้นปฏิรูประบบราชการด้วยการบอกลดต้นทุนให้ธุรกิจรายใหญ่เนี่ยมันใช่จุดเริ่มต้นที่ถูกต้องไหมอันนี้ก่อนนะมันใช่จุดเริ่มต้นที่ถูกต้องไหมในการเขียนยุทธศาสตร์ประเทศอันนี้ผมยืนยันอีกครั้งต่อท่านผู้ฟังว่าประเทศไทยเราเขียนไม่เป็นจริงๆนะครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มีมันก็ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติอื่นๆที่เขาเขียนกันเราเจริญมันก็คือแผนพัฒนา4สังคมแห่งชาติฉบับที่1จนถึง13ที่ผ่านมาคือมันเป็นแผนกว้างๆที่ไม่ใช่ยุทธศาสตร์มันเอาไปทำอะไรไม่ได้อันนั้นผมย้ำอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบราชการเนี่ยต้องเริ่มจากcrux crux crux ผมพูดหลายรอบแล้ว
1: นะ
0: ปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้จริงต้องถามตัวเองก่อนว่าอะไรเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้จริงหรือครักของประเทศที่ทำให้ประเทศเราติดกับดักอยู่ตรงนี้ที่ทำให้คนจนยังจนอย่างนี้ที่ทำให้หนี้ครัวเรือนมันเยอะอย่างนี้ที่ทำให้หนี้เกษตรกรมันท่วมหัวที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตต่ำอะไรคือครักตรงนี้นะครับถ้าตอบตรงนี้ไม่ได้มันก็เหมือนกับเราทำงานไม่สำเร็จแล้วเราตอบไม่ได้ปัญหาคืออะไรแล้วก็ไปตั้งเป้าใหม่ๆอันนี้ไม่ได้ต้องมีครักมาก่อนนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยเวลาไปบรรยายที่ไหนในเรื่องนี้นะครับผมบอกว่าประเทศไทยเนี่ยที่ติดกับดักตัวนี้มันมีครักอยู่3ที่นะคุณอิสรีคุณธนภัทรจะลองคิดครักตัวเองก็ได้นะแต่ผมขออนุญาตลองเริ่มครักตัวที่ผมคิดดูก่อน
1: อาจารย์เปิดเลยค่ะเชิญเลย
0: ผมมองว่าครักตัวหนึ่งคือเราไร้ยุทธศาสตร์คือเราเติบโตแบบกระจัดกระจายแบบใครอยากทำก็ทำรัฐบาลไหนมาเข้ามาเพราะว่าแผนพัฒนาสังคมแห่งชาติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นรัฐบาลมาก็เลือกจะทำในจุดที่ตัวเองทำได้ง่ายเองเห็นผลงานและมันเป็นประชานิยมนะครับท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเพิ่งพูดใช้คำว่า misallocation resources จัดสรรทรัพยากรผิดทางบวกกับคอร์รัปชันนะก็คือเราเอาเงินไปลงในจุดที่มันผิดแหละนะถ้าเราเอาเงินมาลงในเรื่องการศึกษาปัญญาการศึกษาไทยเราต้องดีแล้วสินะเราลงในเงินที่ผิดแต่ว่าลงเงินที่ผิดเพราะอะไรเพราะเราไร้ยุทธศาสตร์ไงครับเราไม่มียุทธศาสตร์นะครับอันนั้นเป็นครักการที่หนึ่งซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะเลยว่าเขาเขียนได้อย่างไรอันที่สองคอร์รัปชันอันนี้เป็นครักเพราะอะไรครับเพราะการที่มีคอร์รัปชันหนักแล้วเปิดช่องให้คนคอร์รัปชันได้เนี่ยเพราะระบบราชการและกฎหมายมันมีช่องว่างเยอะไปหมดนะครับระบบราชการและกฎหมายเปิดให้ราชการใช้ดุลพินิจใช้ดุลพินิจและเปิดโอกาสให้มีช่องว่างในการคอร์รัปชันได้เพราะนั้นเมื่อไร้ยุทธศาสตร์แล้วฉันเลือกนโยบายอะไรก็ได้และฉันคอร์รัปชันได้ง่ายเนี่ยมันก็เป็นสองแรงที่เสริมกันนะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างวนเวียนเป็นวงจรเลวร้าย
1: สองแรงที่เสริมกันเจ็บจังเลย
0: ถูกไหมนึกออกไหม
1: เป็นวงจรที่ชั่วร้าย
0: อยากทำอะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ได้ถูกหมดถามว่าจะทำโครงการที่ประชาชนได้ประโยชน์แต่เห็นผลช้าต้องเจ็บปวดเราต้องฝ่าฟันให้ได้หรือเห็นผลง่ายๆได้เงินถอนเลย ใช่ไหม
2: เงินถอน
0: อันนี้เป็นสองครักเลยอันนี้ครักที่สามก็คือระบบการศึกษาที่ล้มเหลว ระบบการศึกษาที่ล้มเหลวนะครับผมว่าสามครักเนี่ยถ้าแก้ที่สามครักนี้นะครับแล้วทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับระบบราชการเกี่ยวข้องกับกฎหมายหมดเลยนะครับถ้าเริ่มจาก3ครักอันนี้นะครับเราจะไปถูกทางนะครับปัญหาใหญ่ๆมันจะคลี่คลายไปโดยปริยายเช่นพอเรามีทิศทางชัดเจนยุทธศาสตร์ชัดเจนเราจะรู้ว่าเราต้องเดินทางไหนเราจะรู้เราต้องเดินทางไหนงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดตอนนี้จำกัดเต็มที่แล้วเราจะต้องลงทุนเรื่องอะไรก่อนคือเมืองไทยวันนี้ถ้าพูดกันตรงๆคุณอิสรีคุณธนภัทรครับแตะไปตรงไหนก็ต้องทำทุกเรื่องแหละเพราะมันหมักหมมมานานกฎหมายที่ท่านรองนายกประกรณ์จะแก้ก็ถูกแต่คำถามคือเราต้องโฟกัสที่ไหนก่อนเพราะงบประมาณมีอยู่จำกัดกำลังคนกำลังสมองมีอยู่จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราโฟกัสประโยชน์ของการโฟกัสคืออะไรครับก็คือคนเราเขาจะมุ่งไปแก้ปัญหาเดียวกันงบประมาณที่มีอยู่น้อยนิดเราก็จะมุ่งไปใช้ตรงนั้นมันจะแก้ได้สำเร็จแต่ถ้าแก้ไปทุกเรื่องพร้อมๆกันมันจะไม่สำเร็จสักเรื่องเหมือนรอบ40ปีที่ผ่านมาที่เราหายไป40ปีที่ผ่านมา
1: ค่ะอาจารย์คะดิฉันอยากทราบ

0: เรื่องนี้ค่ะเนื่องจากครักซ์จากการวิเคราะห์ของอาจารย์3ประเด็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณไปผิดจุดการคอร์รัปชันปัญหาเรื่องระบบการศึกษาไทยนะคะคือคนไทยด้วยกันเองเนี่ยเรามองลงมาจากดาวอังคารเนี่ยเราทราบแต่ว่าท่านอื่นๆที่เขาต้องทำงานเพื่อบริการชาติบ้านเมืองเนี่ยท่านไม่ทราบหรือว่าไม่เล็งเห็นสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าคะ
1: มันถ้าให้วิเคราะห์ทฤษฎีแรงจูงใจก็คือการที่ไม่แก้คือมันมีแรงจูงใจให้ไม่แก้มันคงต้องมีคนได้ประโยชน์จากระบบที่ทำกันอยู่เดิมๆไหมครับถามว่าระบบราชการมีแรงจูงใจให้มาลุกขึ้นมาแก้อย่างที่ผมพูดไหมไม่มีธนาคารของรัฐมีแรงจูงใจให้ลุกขึ้นมาต่อไปนี้ผมจะปล่อยกู้เกษตรกรปล่อยกู้เอสเอ็มอีมากๆตัวเลขขาดทุนผมไม่เป็นไรผมจะช่วยพี่น้องเกษตรกรและเอสเอ็มอีเขาจะมีแรงจูงใจอะไรลุกขึ้นมาทำแบบนักการเมืองคนไหนจะลุกขึ้นมาบอกอ้าวเราจะแก้ตรงนี้นะถึงแม้จะเจ็บปวดหน่อยแต่เราจะฝ่าฟันไปด้วยกันนะพี่น้องอดทนหน่อยนะรัฐบาลไม่สามารถแจกเงินได้เหมือนรัฐบาลที่ผ่านมามันไม่มีแรงจูงใจนะครับเพราะนั้นทุกรัฐบาลมาก็ฟอร์แมตเดียวกันก็คือแจกเงินประชาชนแฮปปี้เดี๋ยวถ้าปีหน้าแจกใหม่ประชาชนแฮปปี้เลือกตั้งฉันกลับมาใหม่อันนั้นก็คือผมก็เลยมองว่าคนที่ไม่อยากแก้ก็มีแรงจูงใจมันคงมีผลประโยชน์ตรงไหนสักที่ที่ทำให้เขาไม่อยากแก
0: ้
1: ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยผมไม่ได้มีตำแหน่งด้วยผมมีแรงจูงใจเพราะผมเห็นประเทศแล้วเสียดายแทนผมก็พูดในสิ่งที่ผมพึงจะพูดนะครับอันนั้นก็คุณอิตรีใช้คำว่ามองมาจากดาวอังคารก็เห็นผมคิดว่าท่านผู้ฟังคุณมุนิ่งอาเซียนทุกคนเห็นหมดแล้วท
0: ่
1: านที่ติดตามผมมามันก็ชัดเจนมากนะครับสามเรื่องตรงนี้นะครับทีนี้พอเรามีทิศทางที่ชัดเนี่ยครับแต่ที่ทางที่ชัดอย่างที่ผมย้ำตอนต้นนะครับฟังให้รอบด้านอย่าฟังแต่รายใหญ่นะครับฟัง SME ฟังเกษตรกรฟังข้าราชการฟังนักวิชาการถึงตรงนั้นไม่พอนะสิ่งที่เราไม่เคยมีก็คือพอทิศทางชัดแล้วเนี่ยเราไม่เคยมีสิ่งที่นักยุทธศาสตร์ที่ดีเขาเรียกว่า coherence action plan คือแผนปฏิบัติการที่บอกว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ด้วยงบประมาณเท่าไหร่และมันจะไปเสริมกับหน่วยงานอื่นๆได้อย่างไรเพราะปัญหาบ้านเราเนี่ยมันแก้ไปตรงไหนมันก็โยงใยกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราไม่มีเราไม่เคยมีคนนั้นแอคชั่นแพลนเราเขียนกว้างๆว่าเรื่องนี้นะกรมนี้ไปทำเรื่องนี้กรมนี้ไปทำเรื่องนี้กรมนี้ไปทำแต่ไม่ได้มัดว่าคุณต้องทำด้วยเงินเท่าไหร่อะไรคือผลที่คุณต้องทำและผลมันจะไปเสริมกับหน่วยงานอื่นๆได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับอันนี้คือเพราะฉะนั้นจะเห็นแล้วครับว่าถ้าเราเขียนแบบมียุทธศาสตร์นะครับเราปราบคอร์รัปชันและเราไปรู้การศึกษาเนี่ยผมคิดว่าปัญหาเมืองไทยมันจะไปหมดซึ่งแน่นอนมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านรองนายกประกอบทำที่สำคัญกว่านั้นการมียุทธศาสตร์เนี่ยครับต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกตอนนี้ท่านเร่งอยากทำเนี่ยดีแต่ว่ายังฟังไม่ครบถ้วนผมอยากให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะคนตัวเล็กได้มีส่วนมากไปกว่านั้นประเทศปัญหาที่ประเทศไทยเผชิญอยู่เนี่ยคุณเอตรีคุณอาภัทรท่านผู้ฟังไม่มีปัญหาไหนเลยที่เป็นปัญหาใหม่ของโลกเป็นปัญหาเฉพาะประเทศไทยปัญหาที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ทุกปัญหาเลยนะครับโลกเขาเผชิญมาหมดแล้วทั้งสิ้นและเขาแก้ไปละหลายประเทศแก้สำเร็จหลายประเทศแก้ไม่สำเร็จนะครับถ้าเราคิดไม่ออกว่าเราจะทำยังไงก็ใช้ทำแบบลอก AI นะ copy and pasteแต่ประยุกต์ให้เข้าบริบทสังคมไทยสิงคโปร์ทำอย่างไรระบบราชการถึงมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกเกาหลีใต้กีตินกฎหมายอย่างไรถึงสำเร็จสิงคโปร์ปรับ mindset ราชการอย่างไรถึงไม่ทำงานเป็นไซโลเกาหลีใต้แก้ปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่มันคอร์รัปชันได้อย่างไรข้อมูลภาครัฐถ้าเราจะเอาดิจิตอลมาใช้แล้วต้องใช้ AI มาช่วยเนี่ยเอสโตเนียสหราชอาณาจักรสิงคโปร์เขาทำยังไงถึงเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้สำเร็จเนี่ยมีตัวอย่างหมดเลยไม่ใช่ไม่มีตัวอย่างนะมีตัวอย่างคุณอนันตพัฒน์อาจจะเบื่อแล้วนั่งฟังผมตลอดเวลาคุณอิสริยะจะเบื่อแต่ว่ารัฐบาลไม่ทราบได้อย่างไรนะวันนี้ลอง Google ถามAIมันก็ตอบได้หมดนะแล้วไม่ต่างจากที่ผมเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นอันนี้ครับเรามาเริ่มกันใหม
0: ่
1: เราเลือกปัญหามาไม่ต้องเชื่อผมหรอกเลือกมาเลยรัฐบาลเลือกมา3ครั้งแล้วก็มาดีเบตกันว่าโอเคอันไหนที่เราจะร่วมมือกันแก้แต่ต้องแก้ได้เนาะและมีโมเดลประเทศไทยที่เขาแก้สำเร็จเราจะได้แก้ตามสงสัย EP 2จะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ละเรื่องสำคัญเนี่ยแต่ละประเทศเขาทำกันแบบไหนเผื่อจะเป็นนโยบาย

0: สำหรับท่านนายกประกอบครับท่านรองนายกประกอบครับ
1: ค่ะเดี๋ยวจะมีกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์คะย้ำต่อไปเรื่อยๆครับและยุทธศาสตร์ที่อาจารย์พูดมาโดยตลอดนะคะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมฉันประกุล
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ค่ะและพร้อมกันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังของเราทุกท่านนะคะโอ้โหสดใสกันแต่เช้าสู้ถึงแม้จะหยุดยาวกันมานะคะ
2: ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะ วันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ 7:30 น.นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot New FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกๆ ท่านตอนนี้ Facebook มาแล้วนะคะแล้วก็สวัสดีน้องภูเบศด้วยอุ๊ยไม่ได้เจอกันนานเลยเนอะจัดรายการคู่กันดีใจนะคะกลับมาจัดคู่กันอีกครั้งนะคะก็โหกลับมาเจอกันข่าวเยอะนะคะประเด็นข่าวสารบ้านเมืองการเมืองนี่รวมถึงข่าวอาชญากรรมนะคะก็ถ้าคนได้ตามก็น่าจะเห็นอยู่ว่ามีข่าวอาชญากรรมที่สะเทือนใจในประเทศไทยหลายข่าวด้วยกันนะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็มาเริ่มต้นวันจันทร์แรกของเดือนสิงหาคมด้วยข่าวหนักๆกันนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งนะครับจากหนังสือพิมพ์ที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังนะครับไปเกาะติดความเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อนละกันนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็เตรียมเดินทางเยือนอินโดนีเซียในรอบ15 ปีหวังเปิดประตูการค้าการลงทุนกระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียนนะครับแล้วก็มีเรื่องของดราม่าภาพนุ่งขาสั้นไหว้ศาลหลักเมืองของนายเนวินชิดชอบนี่ก็ยังไม่จบนะครับไปเริ่มต้นกันที่ภารกิจต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะครับวันที่3-4 สิงหาคมนี้เพื่อเข้าพบนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะครับซึ่งนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15 ปีการเยือนครั้งนี้ก็เน้นนโยบายการต่างประเทศเชิงรุกนะครับขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนตลาดสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียรวมถึงเดินทางไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์เตรียมพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571ครับในขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับหลังจากที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับสวมกางเกงขาสั้นเข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชจนถูกนักเคลื่อนไหวและนักวิชาการโจมตีเรื่องของความเหมาะสมล่าสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลได้โพสต์ภาพตัวเองสวมกางเกงขาสั้นพักผ่อนกับครอบครัวพร้อมกับแคปชั่นนะครับว่านุ่งขาสั้นมั่งดีกาสบายอ่ะก็ลมมันเย็นเพื่อดับกระแสดราม่า

0: ดังกล่าวนะครับแล้วก็มาที่ความเคลื่อนไหวของทางฝ่ายค้านบ้างนะครับนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์รองโฆษกพรรคประชาชนประกาศดีเดย์วันที่4สิงหาคมนี้นะครับบอกว่าจะจัดกิจกรรมภาคพิเศษเปิดหลักฐานความผิดปกติการทำงานของกกต.ในคดีหัวสว.พร้อมขู่ดำเนินการทางกฎหมายถ้าหากว่ากกต.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือมีการยกคำร้องขณะที่ทางด้านของนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะครับก็ออกมาสวนกลับฝ่ายค้านยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลนะครับถ้าหากฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจและท้าให้ยื่นเรื่องต่อปปช.ถ้าหากมีหลักฐานทุจริตจริงอย่าดีแต่โม้ส่วนทางพรรคเพื่อไทยนะครับนายสุทินคลังแสงก็ชี้ว่ากระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานมา6เดือนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติรัฐบาลที่ผ่านมาก็ปรับในช่วงเวลานี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีรู้ดีว่าใครทำงานเข้าตาหรือไม่เข้าตานะครับแล้วก็ไปปิดท้ายการเมืองประเด็นนี้นะครับเรื่องของผลสำรวจของดุสิตโพดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 3.71 คะแนนครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลได้รับคะแนนโดดเด่นที่สุดในฝั่งรัฐบาลส่วนนางสาวรัชนกศรีนอกครับโดดเด่นที่สุดในฝั่งของฝ่ายค้านขณะที่พรรคประชาชนจัดงานสัมมนาส.ส.มีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ร่วมปาฐกถาพิเศษนะครับบอกว่าเหนื่อยได้ท้อได้แต่ห้ามถอยนะครับประเด็นเหล่านี้มีพาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฝ่ายค้านดีเดย์4สิงหาแฉต่อหัวสว.เปิดหลักฐานภาคพิเศษเนวินเจอถล่มใส่ขาสั้นนายกเยือนอินโดนีเซียในรอบ15ปีปูทางการค้าการลงทุนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างรายได้ถึงคนไทยขณะที่อนุทินโพสต์ภาพนุ่งขาสั้นชิงสยบปมดราม่าหลังทัวร์กระหน่ำเนวินถูกวิจารณ์ไม่เหมาะสมใส่ขาสั้นไหว้ศาลหลักเมืองฝ่ายค้านก็ฝ่ายตรงข้ามก็ได้ทีนะครับรุมอัดยับมันปากไปหน่อยด้านฝ่ายค้านดีเดย์4สิงหาคมลุยแฉต่อคดีหัวสว.ภาคพิเศษนะครับนอกจากนี้มีประเด็นเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับ 3-4 สิงหาคมเปิดประตูเศรษฐกิจการค้าการลงทุนอนุทินเยือนอินโดพบประธานาธิบดีขึ้นเวทีโชว์วิชั่นทรงศักดิ์แจ้งหมิ่นคดีสว.ปชน.ลั่นเปิดหลักฐานอีกสุทินชี้6เดือนปรับครม.ได้ครับ
1: ค่ะซึ่งนอกจากนายกจะใส่ขาสั้นที่มีการโพสต์ภาพถ่ายร่วมกับครอบครัวนะคะที่โชว์ทาง Facebook ของตัวเองแล้วค่ะยังไปเดินตลาดในชุดเดิมนะคะก็คือใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นลายพรางนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบสีน้ำเงินในช่วงเย็นเนี่ยก็มาโพสต์ชุดเดิมค่ะไปซื้อร้านผลไม้ดองร้านประจำที่ตลาดสีย่านไหว้พระอินทร์ที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหารเขตดุสิตกทม.แล้วก็เขียนข้อความว่าสำรวจตลาดแบบออร์แกนิกกินไปทักไปเดินตามบาทวิถีไทยช่วยไทยพลัสก้าวเข้าสู่เดือนที่3แม่ค้าบอกช่วงนี้ขายหมดเร็วกว่าเดิมคนซื้อเยอะขึ้นอยากให้จัดโครงการอีกเรื่อยๆแล้วนายกก็ไปปล่อยกบปล่อยปลาไหว้พระอินทร์ที่วัดเทวราชกุญชรเนี่ยแหละค่ะในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของไฟฟ้าเข้ามาด้วยนะคะนายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกก็พูดถึงความคืบหน้าการทำงานของคณะกรรมการพิจารณาแก้ปัญหาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเนื่องจากปัญหาพลังงานแพงเป็นเรื่องใหญ่กระทบประชาชนภาคธุรกิจโดยตรงโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่เป็นต้นทุนพื้นฐานของธุรกิจการในส่วนของการแก้ปัญหาซื้อขายสัญญาไฟฟ้าระยะยาวหรือที่เรียกว่าสัญญาชั่วนิรันดร์ก็ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายหรือว่ากพช.นโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะเป็นวันที่เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมามติดังกล่าวทำให้การไฟฟ้าสามารถเริ่มเจรจากับเอกชนได้ทันทีไม่ต้องเสนอครม.อีกครั้งเป้าหมายแรกคือการเร่งเจรจากับเอกชนแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เสร็จเพราะว่าในทางปฏิบัติไม่ควรจะมีสัญญาใดไม่มีการปรับเงื่อนไขเลยตลอดอายุสัญญา50ปีทั้งนี้ตามหลักสากล นะคะควรจะมีการทบทวนเป็นรอบอย่างเช่นทุก10ปีเพื่อให้สอดคล้องกับเงินเฟ้อต้นทุนสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปดังนั้นจะมาบอกว่าสัญญาชั่วนิรันดร์นั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะคะตรงนี้ต้องมีการปรับนะคะปัจจุบันราคาไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ2บาท16สตางค์ต่อหน่วยแต่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าบางประเภทลดลงต่อเนื่องตรงนี้ก็ต้องไปดูค่ะว่าราคารับซื้ออย่างสะท้อนต้นทุนจริงหรือไม่นะคะก็มีประเด็นเรื่องปากท้องชาวบ้านมาเกี่ยวข้องนะคะในประเด็นพาดหัวของนายกรัฐมนตรีนุ่งสั้นในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะ มีภาพนายกรัฐมนตรีนะคะเดินตลาดอนุทิน

0: การวีรกูลนายกรัฐมนตรีมหาไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์Facebook นะคะใส่ชุดไพรเวทซื้อผลไม้ดองที่ร้านประจำตลาดสีย่านแต่พาดหัวข่าวบอกว่ารัฐบาลลุยแก้ไฟฟ้าแพงฉีกสัญญาธาตุคุยปรับใหม่ทุก10ปีสอดรับเงินเฟ้อและต้นทุนจริงเป็นธรรมสอดคล้องหลักสากลสัญญาณดีผู้ใช้ไฟรัฐบาลขยับแก้ปัญหาซื้อขายไฟฟ้าชั่วนิรันดร์หลังกพช.มีมติเปิดทางเจรจาปรับเงื่อนไขแล้วก็ยังมีพาดหัวนายกใส่ไพรเวทนุ่งสั้นเดินตลาดสีย่านปล่อยปลาไหว้พระชูไทยช่วยไทยพลัสแม่ค้าเชียร์ขอมีอีกนายกอนุทินใช้ช่วงวันหยุดเดินตลาดสีย่านแบบออร์แกนิกก่อนปล่อยปลาไหว้พระอินทร์บอกไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่เดือนที่3แม่ค้าบอกช่วงนี้ขายหมดเร็วขอให้มีโครงการอีกและก็ยังโพสต์ภาพขาสั้นนะคะนุ่งสั้นแบบชิลๆค่ะ
1: ครับมาดูตัวเลขความสำเร็จในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 2เดือนแรกนะครับยอดก็สะพัดทะลุ 86,000 ล้านบาทนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะครับบอกว่าขณะนี้ก็มีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วสูงถึง 26,400,000 คนนะครับโดยมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบเข้าร่วมโครงการอีกกว่า 1,190,000 ร้านค้าซึ่งในจำนวนนี้เป็นร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐมาก่อนถึงร้อยละ18ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่ามาตรการนี้ประสบความสำเร็จในการดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินดิจิทัลด้านยอดการใช้จ่ายรวมตลอด2เดือนที่ผ่านมาก็พุ่งสูงถึง 86,442 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601 ล้านบาทนะครับโดยประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทซึ่งยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวนะครับเป็นร้อยละ96เป็นการซื้อขายผ่านร้านค้าปกติในชีวิตประจำวันอย่างเช่นร้านอาหารหาบเร่แผงลอยและก็ร้านค้าปลีกรายย่อยก็ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินลงทุนสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ครับยอดวงเงินที่รัฐร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกินวันละ200บาทหรือว่าสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนจะไม่สามารถสะสมไปใช้ต่อได้ในเดือนถัดไปรัฐบาลจึงเชิญชวนให้ประชาชนวางแผนการใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนก่อนโครงการจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้นะครับในขณะเดียวกันศูนย์สำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพก็มีการเปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะครับก็พบว่ากลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 89.5 ยืนยันว่าโครงการนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้มากถึงค่อนข้างมากและอีกร้อยละ 78.8 เชื่อว่าโครงการมีส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับเมื่อไปเจาะลึกถึงผลกระทบทางการเมืองก็พบว่าผลประโยชน์จากโครงการยังไม่สามารถมัดใจประชาชนได้ทั้งหมดโดยกลุ่มผู้ร่วมโครงการร้อยละ 33.24 ระบุว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่ในขณะที่ร้อยละ 26.81 ยอมรับว่าโครงการนี้มีส่วนทำให้หันมาสนับสนุนรัฐบาลส่วนอีกร้อยละ 25.43 ระบุชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ว่าอย่างไรก็จะไม่สนับสนุนรัฐบาลและร้อยละ 14.23 ยืนยันว่าสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วตั้งแต่แรกโดยไม่เกี่ยวว่าจะมีการได้รับสิทธิ์โครงการหรือไม่นะครับก็มีพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับของแนวหน้าบอกว่าสะพัด 80,000 ล้านไทยช่วยไทยพลัสครบ2เดือนเข้าเป้ารัฐบาลตีปี๊บโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าเป้าครบ2เดือนเต็มได้รับผลตอบรับจากประชาชนร้านค้าอย่างดีเม็ดเงินหมุนเวียนถึงฐานรากกว่า 8.60 ล้านบาทผลโพชี้ช่วยปากท้องประชาชนได้จริงแต่ไม่การันตีช่วยคะแนนนิยมรัฐบาลอนุทินครับ
0: ค่ะช่วงหน้าติดตามนะคะความคืบหน้าจากคดีสองพี่น้องรัสเซียนะคะที่สะเทือนความรู้สึกของประชาชนนำไปสู่การคลี่คลายอีกหนึ่งคดีนั่นก็คือการฆ่าสามพ่อแม่ลูกนะคะซึ่งคนก่อเหตุนั้นก็เป็นคนเดียวกันคือป๋องกับธงที่เป็นข่าวที่มีการจับกุมมีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: การันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
1: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
0: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: มาติดตามข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันต่อนะคะที่บอกไปว่าจะพูดถึงความคืบหน้าที่ตำรวจจับกุมนายธนาเกิดทองหรือป๋องอายุ43ปีนายธงชัยศรีนินหรือธงอายุ39ปีเป็นผู้ต้องหาร่วมกันก่อเหตุฆาตกรรมนางสาวแดน่านักซิโมวาอายุ22ปีและน้องชายนายโรมันนักซิโมวาอายุ17ปีเป็น2พี่น้องชาวรัสเซียนำศพไปฝังอำพรางพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสารภาพเพิ่มเติมว่าได้ร่วมกันก่อเหตุฆ่าฝังดินครอบครัว3พ่อแม่ลูกอีก1คดีในพื้นที่ใกล้เคียงกันเลยนะคะโดยมีนายอัศดังหรือบอลช่วงขำแล้วก็นายชัยนันท์หรือฟลุ๊กแป้นเอี่ยมร่วมกันก่อเหตุค่ะต่อมาตำรวจสภ.ห้วยใหญ่นำตัวไปฝากขังนะคะที่ศาลจังหวัดพัทยาไม่ให้ประกันตัวมีอัตราโทษสูงมีพฤติการร้ายแรงประกอบกับทางพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวด้วยจากการสอบสวนเมื่อวานนี้ครั้งล่าสุดเนี่ยในฟุกปฏิเสธนะคะข้อมูลข้อกล่าวหาแต่ว่าจะก็ถูกนำตัวไปควบคุมที่สภ.นาจอมเทียนเจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจำกัดบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่ควบคุมขณะเดียวกันค่ะสภ.ห้วยใหญ่ก็นำสื่อมวลชนจำนวนมากที่ติดตามสถานการณ์หลังจากญาติผู้เสียหายศพพ่อแม่ลูก3รายนะคะเดินทางเข้าพบกันจอมพลังขอความช่วยเหลือติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีแล้วก็เตรียมเข้าพบพันตำรวจเอกวราวุธนิติยวรรณผู้กำกับสภ.ห้วยใหญ่เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการดำเนินงานของตำรวจทางญาติเนี่ยเขาแจ้งความไปว่ามีบุคคลสูญหายก่อนจะเกิดเหตุเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะแต่ทางญาติก็บอกว่าความคืบหน้าคดีเนี่ยไม่รวดเร็วล่าช้าพอสมควรก็มีความพ้อนะคะตัดพ้อไปทางตำรวจบอกว่าเชื่อว่าถ้าตำรวจเร่งสืบสวนกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะตั้งแต่แจ้งความไปบุคคลสูญหายคือ3พ่อแม่ลูกเนี่ยก็อาจจะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับ2พี่น้องรัสเซียได้ทั้งนี้นะคะทางตำรวจค่ะก็ขออภัยขอโทษญาติของผู้สูญเสีย3พ่อแม่ลูกนะคะยืนยันว่าทางตำรวจเนี่ยก็ติดตามคนร้ายไม่ได้ลดละเลยหลังจากได้รับแจ้งบุคคลสูญหายแต่ก็มีข้อบกพร่องในการทำงานก็คืออาจจะไม่ได้แจ้งความคืบหน้ากับญาติอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยทำให้เห็นว่าคดีมีความล่าช้านะคะจนมาก่อเหตุอีกหนึ่งคดีก็คือกับสองพี่น้องรัสเซียนี้ต้องขอโทษด้วยแล้วก็จะนำทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปปรับปรุงในการทำงานนะคะซึ่งทางญาติของ3พ่อแม่ลูกเนี่ยก็ยอมรับคำขอโทษจากตำรวจแต่ก็บอกว่าต่อไปเนี่ยก็อยากให้บทเรียนนี้นะคะเป็นบทเรียนที่เตือนใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกจะต้องปรับปรุงการทำงานให้มากกว่านี้นะคะประเด็นนี้แน่นอนค่ะในทุกหน้าหนังสือพิมพ์ยังเล่นประเด็นนี้อยู่นะคะเพราะว่าเป็นประเด็นใหญ่แล้วยังต้องตามกันต่อนะคะโดยคนก็ออกมาแสดงทัศนคติวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะคะถึงโทษที่ผู้ต้องหาควรจะได้รับเนี่ยโทษประหารชีวิตมีจริงหรือไม่แล้วท้ายที่สุดนะคะจะเป็นอย่างไรจะมีการปล่อยตัวมาก่อเหตุแบบนี้อีกหรือไม่อันนี้ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนกฎหมายในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นประเด็นใหญ่นะคะมีภาพของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะคะแล้วก็ส่วนพาดหัวข่าวเป็นตัวใหญ่พยานซัดซ้อมทวงหนี้โหดแฉไอ้ป๋องเดินยาให้ตำรวจอันนี้เป็นข้อกล่าวอ้างเท่านั้นนะผู้กำกับปัดเอาไว้เป็นสายเค้นฟลุ๊กคีบคลี่ปมฝังอีก2สมุนอ้างหลอกข่มขู่คุกยันไม่ได้สิทธิพิเศษแยกขังเดี่ยวแก๊งทมิฬส่วนหน้าหนังสือพิมพ์Daily News ญาติจี้ผู้กำกับฟันไอ้ป๋องยั่วทำคดีชักช้าโพสต์แม่เกือบโดนหลอกปาดคอลูกชายเหยื่อแฉอดีตสุดโหดไอ้ป๋องเด่นมนุษย์เคยคบหากับแม่โดยถูกหลอกเป็นอดีตตำรวจจัดหายาเสพติดให้ได้ก่อนขัดแย้งปาดคอแม่ทำร้ายกะโหลกแตกหวังอุ้มฝังศพแถวเขาชีจันบุญยังไม่หมดรอดตายโล่งใจตำรวจจับตัวได้เคยถูกข่มขู่หากพ้นโทษจะกลับมา

0: ฆ่าปัดปิดคอฆ่าปิดปากอีกตำรวจสอบเข้มไอ้ฟลุก3ชั่วโมงต่อเนื่องปฏิเสธฆ่า5ศพด้านญาติ3พ่อแม่ลูกร้องกันจอมพลังช่วยจี้ติดใจตำรวจตามหาคนหายล่าช้าค่ะ
1: ครับจากประเด็นนี้นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และอสมทนะครับก็มีการสั่งการด่วนให้หน่วยงานสื่อสารของรัฐบาลทั้ง NBT สวทช่อง9 MCOT HD และสื่อภาคภาษาต่างประเทศเร่งเผยแพร่ข้อเท็จจริงไปยังประชาชนและก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับโดยเน้นย้ำความจริงที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วันและกระบวนการยุติธรรมกำลังดำเนินคดีอย่างเต็มกำลังครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการขานรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองเพื่อแสดงความเสียใจและขอโทษประชาชนชาวรัสเซียโดยยืนยันจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษในคดีอุกชะกันพร้อมสั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำโดยย้ำว่าประเทศไทยยังมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายนอกจากนี้นางสาวสุภมาศครับก็ยังได้กำชับให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ของสำนักข่าวไทยนะครับเร่งตรวจสอบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนบนโลกออนไลน์พร้อมขอความร่วมมือจากสังคมและสื่อมวลชนไม่ให้พื้นที่กับคนร้ายไม่นำเสนอหรือว่าแชร์ภาพความรุนแรงคำพูดของผู้ก่อเหตุที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อร่วมกันปกป้องสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดในสายตาชาวโลกนะครับมีพาดหัวข่าวในมติชนนะครับสุภมาศสั่งสื่อรัฐแจงโลกคดี5ศพรัฐบาลยกระดับป้องกันสุภมาศสั่งกรมประชาสัมพันธ์อสมทแจ้งโลกจับคนร้ายได้เร็วเดินหน้าเต็มกำลังตำรวจเค้นฟุกต่อเนื่องพลิกลิ้นอาจจะมีมากกว่า5ศพนะครับจากประเด็นนี้มาที่อีก1ประเด็นนะครับก็เกิดเหตุสลดในพื้นที่ชายแดนใต้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวครับกระหน่ำยิงขณะที่เข้าตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในสวนปาล์มหลังอบต.ไพรวันส่งผลให้ตำรวจพลีชีพ2นายบาดเจ็บอีก3นายครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็สนที่กำลัง3ฝ่ายปิดล้อมพื้นที่และตั้งจุดสกัดตามแนวชายแดนไล่ล่าคนร้ายสวมกางเกงวอร์มตัวเดียวหลบหนีพร้อมกับอาวุธปืนครับเกิดเหตุปะทะกันขึ้นเมื่อเวลาประมาณ11 นาฬิกา 48 นาทีของเมื่อวานนี้ครับขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบนราธิวาสกำลังเข้าปฏิบัติการกดดันและตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันหมู่ที่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบระหว่างที่เข้าไปปิดล้อมตรวจค้นคนร้ายเป็นชาย1รายสภาพไม่สวมเสื้อครับสวมเพียงกางเกงวอร์มถืออาวุธปืนยาวใช้อาวุธปืนยิงสวนใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ก่อนอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนพลีชีพในที่เกิดเหตุ2นายได้แก่จ่า10ตำรวจอัมรานฮะและดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บอีก3นายก็คือร้อยตำรวจโทกิตติพงศ์ศรีขำดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อและร้อยตำรวจตรีสดตำรวจ10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิรินะครับทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยหลังเกิดเหตุครับนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงศรีโคตรสาศรีประยงโคตรนะครับสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ด่วนโดยสั่งการให้กำลังผสม3ฝ่ายทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่ปิดการจราจรโดยรอบและตั้งจุดสกัดตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อเร่งติดตามไล่ล่าคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับสั่งปิดล้อมล่าคนร้ายยิงดับ2ตำรวจปะทะเดือดที่ตากใบขณะที่เข้าค้นยาเสพติดเฝ้าระวังการก่อเหตุซ้ำตำรวจปะทะคนร้ายที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชุดสืบสวนพลีชีพ2นายบาดเจ็บอีก3นายผู้ก่อเหตุพร้อมอาวุธปืนยาวอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าปิดล้อมไล่ล่าคนร้ายต่อไปครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวอยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02

0: 0800-63-00-700 หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
1: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
2: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งคดีน่าสนใจค่ะตำรวจนครบาลตามรวบแก๊งผิวสีตุ๋นเหยื่อด้วยกลลวงระดับโลกนะคะ Black Money เปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินดอลลาร์อ้างผลิตได้200ล้านบาทเผยจุดใต้ตำตอดันเลือกเหยื่อเป็นตำรวจปราบยาเสพติดคราวนี้ก็ไม่รอดสิคะถูกจับยกแก๊งค่ะซึ่งการหลอกลวงเนี้ยนะคะก็คือการใช้ธนบัตรจริงนั่นแหละไปเคลือบสารเคมีทาแป้งหรือไอโอดีนจนกลายเป็นสีขาวสีดำหรือว่าสีดำบังตาไว้แล้วก็นำมาล้างด้วยสารเคมีพิเศษแต่สารเคมีพิเศษนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงวิตามินซีละลายน้ำล้างคราบชั้นนอกออกทีนี้พอล้างออกมันก็เห็นเป็นเงินนะคะเป็นธนบัตรจริงนั่นเองค่ะนี่เป็นกลของเขานะคะในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News มีภาพการจับกุมแก๊งผิวสีโดยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกับทีมงานแถลงข่าวจับกุมคนร้ายแก๊งผิวสีไลบีเรียกับชาวเคมารูนหลายรายค่ะหลังตีสนิทนักธุรกิจไทยและต่างชาติอ้างมีเงินสด200ล้านบาทลวงเหยื่อร่วมลงทุนใช้วิธีล้างธนบัตรเปลี่ยนกระดาษเปล่าเป็นเงินโดยเจ้าหน้าที่ซ้อนแผนกวาดล้างได้ยกกวนแจ้งข้อหาอ้างยี่เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนพาดหัวค่ะกวาดยกแก๊งผิวสีอวด200ล้านต้มเหยื่อรองจ๋อนำทีมจู่โจมยึดธนบัตรทาสารกวาดล้างแก๊งเงินดำรองจ๋อธีรเดชธรรมสุธีนำทีมไล่จับไลบีเรียแคเมรูนยึดของกลางธนบัตรคล้ายเงินดอลลาร์สหรัฐธนบัตรเคลือบสารอุปกรณ์แปลงสภาพมือถือข้อมูลผลิตแบงค์ปลอมกรรมวิธีหลอกลวงเหยื่อแบบล้างธนบัตรเผยเป็นครั้งแรกได้เห็นกรรมวิธีหลอกเปลี่ยนกระดาษเปล่าเป็นเงินอย่างใกล้ชิดแจ้งข้อหาอ้างยี่และอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
3: ครับในขณะที่ททครับปรับยุทธศาสตร์ใหญ่เดินหน้าการท่องเที่ยวใหม่นะครับมุ่งดึงกลุ่มคุณภาพคุณภาพลักชัวรี่ลบภาพจำด้านลบด้วยเทคโนโลยีและก็ความปลอดภัยในขณะที่สมาคมโรงแรมไทยครับหนุนรัฐเร่งคลอดโครงการไทยเที่ยวไทย plus ดีเดย์1กันยายนนี้นะครับหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศก่อนเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นนะครับก็เป็นการเสนอแนะให้โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย plus ในรูปแบบร่วมจ่ายโดยขอให้รัฐบาลเริ่มโครงการตั้งแต่1กันยายนนี้ถึง1ตุลาถึงเดือนตุลาคมนะครับเพื่อให้สิ้นสุดโครงการก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะครับมีพาดหัวใหญ่ใน Daily News ในมติชนนะครับบอกว่าผู้ว่าททลุยเปิดยุทธศาสตร์ดันท่องเที่ยวใหม่เน้นคุณภาพหวังดึงรายได้ประกอบเดินหน้าลดค่าไฟจอดถกแก้สัญญาชั่วนิรันดร์นะครับและมีข่าวประชาสัมพันธ์อีก1ข่าวนะครับคุณฟังเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะครับพร้อมกับการวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวณิชย์อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตอาจารย์อามตั้งนิรันดร์นะครับคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและก็เคล็ดลับในการเปิดตลาดในอาเซียนจะเริ่มอบรมกันยายนถึงธันวาคมนี้นะครับคุณฟังสมัครด่วนนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคม69ราคาพิเศษเพียง 59,000 บาทเท่านั้นเองนะครับรับจำนวนจำกัดด้วยโทรได้เลยที่0944803076นะครับ
2: ค่ะไทยรัฐก็มีอีกคดีหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะก็เป็นการที่ไปก่อเหตุยิงกันเสียชีวิตคาวัดแล้วหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงตัวเองตายนะคะในห้องพักนั่นแหละค่ะพาดหัวบังซันมือปืนยิงคนดับคาวัดปลิดชีพหนีผิดบังซันมือปืนก่อเหตุยิงนายโพคายเสียชีวิตคาศาลาวัดใช้อาวุธปืนยิงตัวเองดับคาห้องพักเพื่อหนีความผิดด้านผู้กำกับสน.ลาดพร้าวเผยตำรวจขยายผล2ประเด็นหลักคือที่มาของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุและตรวจสอบว่ามียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่พร้อมประสานสน.คณะยาวเร่งสรุปข้อเท็จจริงของคดีค่ะ
3: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณเยมินแหวนเครือพร้อมด้วยผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแจ้งข้อสงสัยพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสรอบใหม่ 3-5 สิงหาคมไม่ต้องรีบกดระบบสมอลล็อตเฟิร์สจัดสรรเท่าเทียมทุกรายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสที่จะเปิดจำหน่ายในวันที่ 3-5 สิงหาคมประชาชนบางส่วนกังวลว่าจะต้องแข่งขันกันกดจองอย่างรวดเร็วจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหรืออาจมีการแอบล็อกให้ผู้ซื้อรายใหญ่หรือไม่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการจำหน่ายรอบวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้จะเป็นระบบ Small Lot First ซึ่งต่างจากรอบที่แล้วที่เป็นแบบใครมาก่อนได้ก่อนในรอบนี้ระบบออกแบบมาเพื่อการจัดสรรแก่ผู้ลงทุนรายย่อยทุกคนอย่างเท่าเทียมนางสาวรัชดาอธิบายกลไกการทำงานของระบบ Small Lot First ว่าระบบจะรวบรวมยอดจองซื้อของทุกคนตลอดทั้งช่วงเวลาที่เปิดขายไว้ก่อนจากนั้นจึงจะทยอยจัดสรรให้ทีละรอบรอบละ 1,000 บาทต่อคนวนไปเรื่อยๆจนกว่าวงเงินจะหมดหรือครบตามจำนวนที่แต่ละคนต้องการทุกคนจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรแบบเดียวกันระบบจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนรายใหญ่และแบ่งเป็นรอบเล็กๆเพื่อให้มั่นใจว่าคนจำนวนมากที่สุดจะได้รับส่วนแบ่งแทนที่จะให้คนที่จองเงินก้อนใหญ่ได้ไปจนหมดตั้งแต่ช่วงต้นทันยิ่งระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและเงินทุนมักได้เปรียบนักลงทุนรายย่อยในการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ด้วยหลักการ Small Lot First จะพลิกกลับมาให้ความสำคัญกับรายย่อยเป็นลำดับแรกไม่ว่าจะกดจองเวลาใดในช่วงเวลาที่เปิดขายก็ตามนางสาวรัชดากล่าวเพิ่มเติมถึงช่องทางจำหน่ายประชาชนที่สนใจสามารถจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24รายรวมถึงผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งในรอบนี้วงเงิน 2,000 ล้านบาทแบ่งเป็น2รุ่นอายุได้แก่รุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยสูงสุด 2.8% ต่อปีโดยมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนฮังการีปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เหตุแม่น้ำดานูบเหือดแห้งนายกรัฐมนตรีเปเตอร์ยามาของฮังการีประกาศเตือนว่าประเทศกำลังเข้าสู่ช่วงเวลา5วันที่วิกฤตที่สุดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำดานูบลดต่ำลงเป็นประวัติการ

0: จนทำให้จำเป็นต้องสั่งปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พาร์คซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งเดียวของประเทศอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในรอบ44ปีท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงที่อุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสรัฐบาลเตรียมพิจารณาบังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้ไฟฟ้าสำหรับบริษัทขนาดใหญ่สั่งหยุดบริการขนส่งสินค้าทางรถไฟชั่วคราวในช่วงเวลาเร่งด่วนสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานจากที่บ้านในช่วงต้นสัปดาห์พร้อมสั่งปิดไฟประดับอาคารของรัฐและไฟส่องสว่างที่ไม่จำเป็นทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: องคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: อะไรก็ไม่ร
2: ู้คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อย่างละเอียดโดยจะต้องรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อระบุสาเหตุเพลิงไหม้ที่ชัดเจนเบื้องต้นข้อมูลและคำให้การของพยานในที่เกิดเหตุยังแตกต่างกันในหลายประเด็นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
9: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
10: กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของ

0: ังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดีลใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13
3: ทำอะไรอยู่อ่ะ
2: ก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DWผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดีลใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916593
5: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
6: ขอบคุณค่ะ
5: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
6: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
7: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรักสร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟคนิวส์ได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตระหนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

0: M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ
1: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
2: ขอบคุณค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
2: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ M-Con Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
3: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรักความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตระหนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

0: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
1: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
2: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและ

0: และภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
1: MCOT Radio Network รักประเทศไทย
2: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
3: ผมน็อบนิริภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
4: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริ

0: MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต
1: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

0: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
1: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
2: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรักสร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตระหนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ
3: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศ

0: ารถเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
1: MCOT Radio Network รักประเทศไทยจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
2: ผมน็อบนิริภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
3: สุขกายบายใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะกับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลัยเขตรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะเช่นเคยอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงนี้ไปจนถึงบ่ายสามผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด M-COT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02

0: ้ที่รักคุณว่าไหมมันหวานใจ
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถีคลีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทาง

0: ยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว

ช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่บ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่โล่งเลยโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหาจะหมดไปนะคะเราขอเสนอค่ะจีว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะคะอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิมาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนนะคะคาดว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้

0: ผมเป็นคนไทย
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: ิ่มสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อครอบครัวตำรวจสภ.ตากใบ2นายที่เสียชีวิตจากการตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสจำนวน2นายได้แก่ดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วและจ่าสิบตำรวจอัมรันฮะที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ส่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจสภ.ตากใบอีก4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งขณะนี้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้เร่งดูแลสวัสดิการตลอดจนพิจารณาปูนบำเหน็จและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามระเบียบราชการอย่างเต็มที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อข้าราชการตำรวจและทายาทของผู้เสียชีวิตและข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่โดยได้ดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นกรณีเสียชีวิตให้กับครอบครัวของดาบตำรวจวิทยาจำนวนกว่า3,200,000 บาทและครอบครัวของจ่าสิบตำรวจอัมรานจำนวนประมาณ3,000,000 บาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษให้กับทั้ง2นายด้วยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นและเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจตรีสำหรับตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส2นายสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นจำนวน 272,000 บาทส่วนตำรวจอีก2นายที่ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นจำนวน 32,000 บาทส่วนความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามชนิด M16 ซุ่มยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.ตากใบบริเวณข้างขนำภายในสวนปาล์มบ้านบึงฉลามหลังอบต.ไพลวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเมื่อคืนนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้บินด่วนลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และบัญชาการแผนไล่ล่าคนร้ายด้วยตนเองโดยร่วมกับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงในพื้นที่วางแนวทางกดดันปิดล้อมสวนปาล์มซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่2คนร้ายยังคงแฝงตัวหลบซ่อนอยู่หลังจบการประชุมพลตำรวจเอกสำราญได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุทันทีพร้อมประสานขอสนับสนุนรถไฟฟ้าส่องสว่าง3คันและให้เฮลิคอปเตอร์บินลาดตระเวนติดไฟส่องสว่างทางอากาศบีบพื้นที่ตีกรอบแบบไข่แดงแต่ด้วยอุปสรรคทางภูมิประเทศที่มืดและกว้างใหญ่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มกำลังปิดล้อมรอบนอกอีกชั้นป้องกันการเล็ดรอดซึ่งการปฏิบัติการกดดันยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นจนถึงเช้าวันนี้เป็นวันที่2ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนผู้ต้องสงสัย3รายซึ่งเป็นคนงานตัดผมปาล์มในขนำจนเกิดเหตุจุดเกิดเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทำการเค้นสอบแล้วพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับการซุ่มยิงครั้งนี้แต่ยอมรับว่าพอจะรู้จักและเคยเห็นหน้าผู้ก่อเหตุมาก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่ยังควบคุมตัวไว้เพื่อสอบสวนขยายผลหาเบาะแสเพิ่มเติมต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะ
7: เซียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
7: ขอบคุณค
6: ่
7: ะ
6: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
7: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
8: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

0: รสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต
2: ่อผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
3: MCOT Radio Network รักประเทศไทย
4: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
5: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
6: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
7: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
8: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
6: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

เข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะจะจ่ายยังคงดูแลกันต่อเนื่องนะคะจากช่วงที่แล้วเราอยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อได้เลยนะคะที่0746111399ค่ะ

จากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดนะคะขนาด 1,000 มลผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: คยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้

0: นซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
3: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repairซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

บจ.สมช.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำนะคะที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งก็คือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะและแพ็กเกจการเช่าเวลา022016512แล้วก็0894990909ค่ะ

สร้างโอกาสให้คุณ M-POT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเผยอาการตำรวจสภ.ตากใบ4นายที่ถูกยิงจากการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายล่าสุดยังอาการสาหัส2นายความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามชนิด M16 ซุ่มยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบบริเวณข้างขนำภายในสวนปาล์มบ้านบึงฉลามหลังอบต.ไพลวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยอาการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดประกอบด้วย10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริมีบาดแผลถูกกระสุนปืนบริเวณศีรษะอาการสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ดาบตำรวจวนุชิตแซ่ค้อมีบาดแผลถูกกระสุนปืนบริเวณขาทั้งสองข้างอาการสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร้อยตำรวจโทกิตติพงศ์สีขำมีบาดแผลถูกกระสุนปืนเฉียวบริเวณลำตัวด้านซ้ายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบและดาบตำรวจพนกิจศรีนกิจจาได้รับบาดเจ็บบริเวณลำตัวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบนอกจากนี้จากการขยายผลภายในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยซึ่งอยู่ในบริเวณจุดเกิดเหตุจำนวน4รายนำตัวเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังคงได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกประการและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนายกรัฐมนตรีกำชับจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมยกระดับเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากสำรองยาไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าในเดือนนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้จากการประเมินและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์จากพยากรณ์อากาศพบว่าในช่วงวันที่3ถึง6สิงหาคมนี้ทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรทำให้มีความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขทั้งตัวสถานพยาบาลเส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โดยกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้สาธารณสุขทุกจังหวัดและเขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งเส้นทางบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสายหลักและสายสำรองรวมถึงระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนสำรองบริการสำคัญการส่งต่อผู้ป่วยดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่างต่อเนื่องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมบางระกำโมเดลสั่งกรมทางหลวงเปิดทางระบายน้ำยกระดับสะพานแก้จุดคอขวดลุ่มน้ำยมอย่างยั่งยืนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่บางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกอย่างเป็นรูปธรรมโดยมอบหมายให้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามปัญหาและรับฟังข้อเสนอจากประชาชนเพื่อเร่งกำหนดมาตรการแก้ไขทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อนำข้อเสนอและอุปสรรคที่พบเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจากการลงพื้นที่พบว่าจุดคอขวดสำคัญอยู่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำซึ่งมีช่องเปิดใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำไม่เพียงพอทำให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพในช่วงน้ำหลาก กรมทางหลวงจึงเร่งดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาให้ทันฤดูน้ำหลากปีนี้พร้อมเดินหน้าศึกษาและออกแบบการยกระดับสะพานเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: M-COT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: โทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
8: ขอบคุณค่ะ
7: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
8: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ M-COT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
9: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
2: ขอบคุณค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
2: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
3: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
4: มาแล้ว

0: แพ็คทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต
2: ่อผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
3: MCOT Radio Network รักประเทศไทย
4: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
5: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
6: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
7: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
8: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
6: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ

0: MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต
1: สุขกายบายใจ

ข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะจะจ่ายยังคงดูแลกันต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วผ่านสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงสนใจลงสื่อโฆษณากับเราติดต่อได้เลยที่074611399ค่ะหน้าร้อนนะคะก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายนะคะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง500

90 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

จะอยู่ด้วยกันกับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มลผสมน้ํา200ถึง500ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาร1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990นะคะแค่ส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปปิ้ง

0: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์เยาวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
2: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า

0: เป็นกันเองกับดีเจอสมททรายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
0: ปักใต้บ้านเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ

ราอยู่ด้วยกันนะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: รสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุบริเวณสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งว่ากรณีเมื่อเช้าที่ผ่านมาคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุยิงบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าควบคุมพื้นที่โดยทันทีพร้อมปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของประชาชนตรวจสอบสถานการณ์เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินความเสียหายและขยายผลการสืบสวนหากมีความคืบหน้าหรือรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเข้าใกล้บริเวณที่เกิดเหตุจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายศุลกากรจับมือตชด.เอ

0: OT ดึงสุนัขเคนายลุยตรวจสัมภาระสุวรรณภูมิปิดทางผ่านยาเสพติดข้ามชาตินายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถาคูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมเปิดปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้สุนัขตรวจค้นเข้าสนับสนุนการตรวจคัดกรองสัมภาระผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมสาธิตปฏิบัติงานจริงโดยมีเจ้าหน้าที่สายการบินอำนวยความสะดวกในพื้นที่เพื่อให้สุนัขตรวจค้นเคนายและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับสุนัขเข้าเดินตรวจคัดกรองสัมภาระของผู้โดยสารส่วนการดึงตชด.มาร่วมงานนั้นเดิมทีกรมศุลกากรมีสุนัขดมกลิ่นปฏิบัติงานอยู่เพียง8ตัวปลดระเบียบไป1ตัวซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจึงขอความอนุเคราะห์จากตชด.สนับสนุนกำลังสุนัขตรวจค้นเพิ่มเติมทางนี้สาเหตุที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้นำสุนัขเคนายขึ้นมาปฏิบัติงานในโซนผู้โดยสารภาคอากาศยานเนื่องจากกังวลเรื่องผลกระทบต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวแต่เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำผิดเปลี่ยนพฤติกรรมจากการส่งทางไปรษณีย์หรือคาร์โก้มาเป็นการหิ้วสัมภาระเดินทางด้วยตัวเองกรมศุลกากรจึงต้องยกระดับความเข้มงวดด้วยการนำสุนัขดมกลิ่นขึ้นมาปฏิบัติงานบนอาคารผู้โดยสารอย่างจริงจังชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย18รายเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในฉนวนกาซาโฆษกหน่วยป้องกันภัยโฆษกหน่วยป้องกันฝ่ายพลเรือนในฉนวนกาซาเปิดเผยว่าโดรนและเฮลิคอปเตอร์ของอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศมากกว่า10ครั้งในพื้นที่ของกาซาตั้งแต่ช่วงรุ่งเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย18รายเสียชีวิตในจำนวนนี้รวมเด็ก8รายและผู้หญิง2รายโดยการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่อพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยเต็นท์ที่พักของผู้พลัดถิ่นและยานพาหนะของพลเรือนแหล่งข่าวในท้องถิ่นระบุว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือคามานอาบูมูไอลิกผู้บัญชาการกลุ่มฮามาสพร้อมภรรยาซึ่งเสียชีวิตหลังจากอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาในเมืองเดอีอัลบาลาถูกโจมตีด้านกลุ่มฮามาสออกแถลงการเรียกร้องให้คนกลางและผู้ค้ำประกันข้อตกลงหยุดยิงแสดงความรับผิดชอบและร่วมประณามการก่ออาชญากรรมของอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ครั้งนี้รวมถึงดำเนินการกดดันให้อิสราเอลยุติการกระทำอันก้าวร้าวตามข้อตกลงทางนี้สาธารณสุขของกาซาระบุว่าการโจมตีของอิสราเอลได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว 1,230 รายนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างฮามาสและอิสราเอลมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดในฉนวนกาซานับตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566เพิ่มขึ้นเป็น 73,356 ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

M-Con Radio Network 95.75 อสมทพัทลุง M-Con Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัด

0: Paha Chol. ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
2: ขอบคุณค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
2: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
3: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
4: รับออกแบบเขียนแบบบ้านอาคารพาณิชย์และวางผังหมู่บ้านตกแต่งภายในภายนอกปรับปรุงต่อเติมแต่งหน้าอาคารออกแบบรั้วกำแพงซุ้มประตูและจัดสวนสวยให้ลงตัวโดยสถาปนิกสนใจปรึกษาหรือเรียกใช้บริการโทรเลย0986241452ย้ำ0986241452
5: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
6: ผมน็อบนิริภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
7: ทำความดีกันด้วยหัวใจเราคนไทยร่วมใจทุกแห่ง
8: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
9: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
10: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
8: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิพานิลเขตสุขกายบายใจ

ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงนี้กับ TP คอนกรีตค่ะคุณผู้ฟังและสื่อโฆษณาทอสมทพัทลุงนะคะชินเคยอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงนี้อีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะก่อนข่าวพักเที่ยงค่ะบมจ.อสมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มนะคะโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network ที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะคะเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือจะเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งก็คือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและพิจารณาได้เลยนะคะโทร02-201-6512แล้วก็089-499-0909ค่ะ

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเครื่องฟอกอากาศนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะเราก็เสนอคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยในการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานทั้งกรองฝุ่นPM2.3 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจากเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องนะคะมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนค่ะจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่นะคะและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วน02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะช่วงนี้ขอบคุณ GP คอนกรีตนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันไปด้วยเจอกันอีกครั้งในช่วงพักบ่ายค่ะ

0: ้างหุ้นส่วนจำกัดที่ที่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ที่คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181ที่ที่คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากงอ.ก.เลขที่213-2552
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลด

ความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

อมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำนะคะที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งก็คือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะและแพ็กเกจการเช่าเวลา02-201-6512แล้วก็089-499-0909ค่ะ

0: ห็นของทอมแอนดรูเพราะยังไม่ฟังข้อมูลฝ่ายไทยย้ำการเจรจากัมพูชาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของไทยซัดอย่ามาใช้คำว่าภาคบังคับญี่ปุ่นยืนยันจับมือสหรัฐแทรกแซงค่าเงินเยนเพื่อพยุงภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่กำลังผันผวนอย่างหนักทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับจันทร์ที่3สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสสิธรกุวังคดีดกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ล่าสุดครับเพราะว่ามีคนร้ายไปบุกยิงถล่มด้านหลังของสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ก็ตอบโต้ก็เกิดการปะทะเดือดฝ่ายความมั่นคงสั่งยกระดับคุมเข้มความปลอดภัยขั้นสูงสุดครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอน 7:57 นาทีเช้าที่ผ่านมาครับกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าไปใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีรีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันเป็นเวลานานหลายนาทีครับก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่พลตำรวจตรีวันลบจำนงอาสารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมผู้เกี่ยวข้องเข้าที่เกิดเหตุพร้อมควบคุมพื้นที่จนกระทั่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยตรวจร่องรอยวิถีกระสุนเก็บปลอกกระสุนปืนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดครับเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีรายงานว่าหน่วยความมั่นคงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดไปยังทุกสถานีตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดโดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะทุกคันที่ผ่านจุดตรวจและด่านความมั่นคงพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยครับเตรียมความพร้อมเต็มกำลังเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนหรือว่าเหตุแทรกแซงที่อาจจะเกิดขึ้นกรมนภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปใกล้พื้นที่เกิดเหตุจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้ครับมีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานการณ์และสร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ครับ
1: ค่ะส่วนกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตากใบนะคะที่มีตำรวจสภ.ตากใบถูกยิงเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บขณะที่เข้าไปปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดนะคะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็รายงานความคืบหน้าค่ะบอกว่ามีการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์รวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุสำหรับผู้ที่ต้องสงสัยนะคะก็ควบคุมตัวมา4คนเพื่อซักถามตรวจสอบข้อเท็จจริงคือนายมหาดีอายุ51ปีนายมูฮัมหมัดซัมซาอายุ37ปีแล้วก็นายซอบรีอายุ47ปีนายอับดุลกาฮิมอายุ22ปีค่ะทุกคนก็ยังได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกประการถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ4นายอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะซึ่ง2คนอาการสาหัสนะคะก็คือมี10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริค่ะถูกปืนที่ศีรษะอาการสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็ดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อถูกกระสุนบริเวณขาทั้งสองข้างอาการสาหัสนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร้อยตำรวจโทกิติพงศ์สีขำมีบาดแผลถูกกระสุนปืนเฉี่ยวที่ลำตัวด้านซ้ายอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบดาบตำรวจพันธกิจศรีนกิจจา ได้รับบาดเจ็บบริเวณลำตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบเช่นเดียวกันค่ะซึ่งทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็เป็นว่าที่ผบ.ตร.ค่ะท่านก็บินด่วนลงพื้นที่นะคะไปติดตามเหตุการณ์ค่ะมีการประชุมร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในพื้นที่ค่ะมีการบัญชาการแผนไล่ล่าด้วยตัวเองหลังการประชุมนะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุค่ะประสานขอสนับสนุนรถไฟฟ้าส่องสว่างจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการใช้เฮลิคอปเตอร์บินลาดตระเวนติดไฟส่องสว่างทางอากาศบีบพื้นที่ตีกรอบนะคะซึ่งเป็นจุดที่เป็นสวนปาล์มซึ่งคาดว่าคนร้ายจะยังแฝงตัวหลบซ่อนอยู่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะภูมิประเทศมืดและกว้างใหญ่เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มกำลังปิดล้อมรอบนอกอีกชั้นป้องกันการเล็ดลอดออกมาของคนร้ายค่ะปฏิบัติการก็เข้มข้นจนถึงช่วงเช้าวันนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ก่อเหตุนั้นน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกับที่วางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าแล้วก็วางระเบิดรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่อส.สุไหงโกลกเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะสำหรับตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็แสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวและส่งกำลังใจไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บยืนยันว่าจะดูแลรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดและดีที่สุดค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีเองก็กำชับฝ่ายปกครองดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่พร้อมจะเร่งปราบปรามยาเสพติดการค้าของเถื่อนบอกใครแหยมโดนจับหมดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อวานนี้ว่าวันนี้ครับได้สั่งผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วตนได้กำชับให้ฝ่ายปกครองเข้าทำงานร่วมกันเพื่อดูแลชาวบ้านด้วยสำหรับกรณีที่สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีแค่กลุ่มเห็นต่างแต่ว่ายังมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดและการค้าของเถื่อนได้กำชับอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าได้กำชับทุกเรื่องและเรื่องของยาเสพติดเราก็เร่งปราบปรามอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันในวันที่6สิงหาคมนี้ประธานาธิบดีของเมียนมาก็จะมาเยือนประเทศไทยเพื่อพูดคุยเรื่องของยาเสพติดแร่ธาตุที่อยู่ในแม่น้ำและปัญหาฝุ่นและมลพิษอย่างจริงจังส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งกรณีการค้าของเถื่อนและยาเสพติดได้ดำเนินการอย่างไรบ้างนายกก็บอกว่าได้มีการจับกันตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าใครทำผิดกฎหมายบ้างและถ้าเขาลองมาท้าทายกฎหมายเราก็จะดำเนินการจับกลุ่มในทุกเรื่องซึ่งขณะนี้ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดซื้อรถเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วพร้อมยกตัวอย่างกรณีจังหวัดระนองก็มีการจับของเถื่อนได้มูลค่า 200-300 ล้านบาทฉะนั้นถ้าอยากเจ๊งก็ลองดูและล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับก็สามารถจับได้ที่ชุมพรซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือไม่แต่ถ้าแยมเข้ามาก็โดนจับเคลียร์ไม่ได้จึงขอให้มั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีการเคลียร์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังทำให้เห็นชัดเจนว่าโทรมาเคลียร์ไม่ได้หน้าแตกกันไปหลายคนแล้วขณะที่เหตุปะทะล่าสุดที่ยะลานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับรายงานแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตนได้รับรายงานทุกอย่างซึ่งเรื่องนี้เรามีหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลตามนโยบายข้อสั่งการที่ให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการระงับเหตุและป้องกันปราบปรามคนที่ทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่จึงไม่ต้องถามกลับไปยังรัฐบาลเพราะอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วส่วนสถานการณ์ในขณะนี้ได้มีการเลื่อนพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจะทำให้สถานการณ์ที่พื้นที่บานปลายขึ้นหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพูดคุยก็พูดคุยไปส่วนการปราบปรามก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเป้าหมายในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงและความร่วมมือต่างๆที่เกี่ยวกับปัญหาชายแดนภาคใต้ก็ต้องมีการพูดคุยกันด้วยครับ
1: ขอเพิ่มเติมนะคะคุณรงค์ก็คือเรื่องของการดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวของตำรวจนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อวานนี้ที่ตากใบแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนั้นทางผบ.ตร.สั่งเร่งดูแลสวัสดิการเต็มที่ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลสิทธิประโยชน์ให้ครอบครัวของดาบตำรวจวิทยานะคะ แล้วก็ครอบครัวของจ่าสิบตำรวจอำรานค่ะโดยดาบตำรวจวิทยาซึ่งชายพรมแก้วอายุ38ปีนะคะซึ่งเสียชีวิตนั้นจะได้รับสวัสดิการดูแล 3,278,560 บาทค่ะส่วนของจ่าสิบตำรวจอำรานนะคะอำรานฮะอายุ34ปีค่ะซึ่งญาติได้นำร่างประกอบพิธีฝังตามศาสนาอิสลามแล้วก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ 3,079,130 บาทค่ะปูมบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษให้2นายขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจตรีค่ะส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจะได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นนะคะก็คือดาบตำรวจวันนุชิตแล้วก็สิบตำรวจโทไตรทศนะคะก็ได้รับสิทธิประโยชน์เบื้องต้น 272,000 บาทส่วนร้อยตำรวจโทกิติพงษ์และดาบตำรวจพันธกิจได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้น 32,000 บาทแล้วก็จะดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆตามหลักเกณฑ์ต่อไปค่ะ
0: 12 นาฬิกา 11 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าครับมีประเด็นนายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีที่มีรายงานของ UN ออกมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 02-201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: วันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้สัมภาษณ์ไว้ในหลากหลายประเด็นทีเดียวนะคะมีเรื่องหนึ่งค่ะก็คือรายงานพิเศษ UN นะคะของทอมแอนดรูสค่ะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่ากรณีนายทอมแอนดรูสเสนอรายงานพิเศษแห่ง UN ว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาค่ะบอกว่ามีชาวกัมพูชา 650,000 คนต้องพลัดถิ่นหลังเกิดเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาโดยบอกว่านายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะแถลงรายละเอียดค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการแถลงโดยที่ยังไม่ฟังข้อมูลฝ่ายไทยค่ะไทยไม่ยอมรับความเห็นนี้นะคะขอให้รอฟังกระทรวงการต่างประเทศแถลงอีกครั้งเพื่อความชัดเจนค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าวันที่7สิงหาคมนี้กัมพูชาเตรียมจะยื่นหนังสือถึง UN ขอรับรอง MOU 2543นะคะและแผนที่1:200,000เพื่อใช้เจรจาต่อรองกับไทยนายกรัฐมนตรีย้อนกลับว่าประเทศไทยไม่มีข้อต่อรองไทยมีจุดยืนชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรก่อนการเจรจาถ้าตราบใดที่สนธิสัญญาทางทะเลผ่านกฎเกณฑ์อันคลอสของ UN เช่นกันและยังมีคำว่าภาคบังคับนะคะก็ไม่มีใครจะมาบังคับไทยได้ดังนั้นเงื่อนไขของเราก็คืออย่าใช้คำว่าบังคับกับไทยค่ะส่วนแผนที่ของไทยนะคะยังคงยึดในสัดส่วนเดิมหรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยนั้นมีหลักการของเราอยู่แล้วและเจรจามาตลอดและก็ใช้หลักนั้นมาโดยตลอดทางบกเจรจาไปยึด MOU 43กับทางทะเลเมื่อยกเลิก MOU 44และใช้การเจรจาทางทะเลแต่กัมพูชาบอกต้องการใช้ภาคประนอมภายใต้อันคลอสเท่านั้นจึงทำให้การเจรจาเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องที่กัมพูชาต้องไปทบทวนว่าถ้าอยากเจรจากับไทยต้องมาในเงื่อนไขใดก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่มีใครมาบังคับได้จะส่งไปฟ้องใครแต่ไทยก็มั่นใจยังมีคำว่าภาคบังคับนะคะก็ไม่มีใครจะมาบังคับไทยได้ดังนั้นเงื่อนไขของเราก็คืออย่าใช้คำว่าบังคับกับไทยค่ะส่วนแผนที่ของไทยนะคะยังคงยึดในสัดส่วนเดิมหรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยนั้นมีหลักการของเราอยู่แล้วและเจรจามาตลอดและก็ใช้หลักนั้นมาโดยตลอดทางบกเจรจาไปยึด MOU 43กับทางทะเลเมื่อยกเลิก MOU 44และใช้การเจรจาทางทะเลแต่กัมพูชาบอกต้องการใช้ภาคประนอมภายใต้อันคลอสเท่านั้นจึงทำให้การเจรจาเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องที่กัมพูชาต้องไปทบทวนว่าถ้าอยากเจรจากับไทยต้องมาในเงื่อนไขใดก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่มีใครมาบังคับได้จะส่งไปฟ้องใครแต่ไทยก็มั่นใจค่ะก็ไม่ต้องไปอธิบายอะไรให้ใครฟังอีกเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ไว้ก็คือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องนี้จะจบลงเมื่อไหร่นะคะนายกบอกว่าจริงๆจบแล้วกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงอยู่ในขั้นตอนหมดแล้วรวมถึงการยกเลิกผลประกาศสอบก็ดำเนินการไปแล้วด้วยสิ่งที่ตามมาคือขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับเรื่องนี้ถือว่าเรียบร้อยเหลืออย่างเดียวคือศาลยังไม่ได้ลงโทษผู้กระทำผิดเพราะหน่วยงานต่างๆต้องทำเรื่องแจ้งความดำเนินคดีก็ย้ำว่าในส่วนของรัฐบาลดำเนินการ

0: ทุกอย่างที่ควรจะทำเสร็จหมดแล้วเมื่อถามว่าจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ไปถามมท.4นะคะแต่ว่าเนี่ยมท.1ก็คือตัวท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.1นั่นเองค่ะ
1: ส่วนเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ปิดประตูต่อโครงการนี้นะครับไตรมาสหน้าแต่ว่าต้องดูงบเศรษฐกิจย้ำรัฐบาลเน้นสร้างคนยืนบนขาตัวเองไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมครับนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงการรับฟังเสียงสะท้อนถึงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาซึ่งอยากให้มีต่อในไตรมาสหน้าว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเราต้องพิจารณาแต่ต้องดูด้วยนะฮะเรื่องของความเหมาะสมกับสถานการณ์หรือว่างบประมาณทางเศรษฐกิจยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่เป็นรัฐบาลที่ทำให้ทุกคนยืนบนขาของตัวเองได้หากต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้เกิดติดนะครับให้เครื่องติดเราก็จะกระตุ้นเป็นช่วงๆไปส่วนกระแสตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นอย่างไรบ้างนั้นนายกรัฐมนตรีถามกลับว่าผู้สื่อข่าวได้ใช้หรือไม่ชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็ขอให้พูดดังๆหน่อยเมื่อถามว่าการสำรวจของนิดาโพประชาชนมองว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ช่วยประชาชนได้จริงแต่ยังลังเลว่าจะสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เป็นไรเพราะยังมีเวลาอีก3ปีให้พิจารณาว่ารัฐบาลมีความจริงใจมีความตั้งใจแต่ทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนเราพิจารณาตัวเองไม่ได้เราตัดสินเองไม่ได้แต่เราต้องทำงานให้มากที่สุดเพื่อให้ประชาชนได้เลือกว่าหากคนกลุ่มนี้อยู่จะได้คุณประโยชน์อะไรจากการทำงานชุดนี้เราทำงานทุกอย่างแต่ว่าการตัดสินใจอยู่ที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรเรายอมรับทุกกรณีเมื่อถามว่าหากมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มีโอกาสจะเพิ่มวงเงินให้มากกว่าวันละ200บาทหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขอให้ไปถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนที่นายกแต่งกายด้วยกางเกงขาสั้นซึ่งบังเอิญตรงกับกระแสดราม่าที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ลมมันเย็นก็นายกตอบอย่างนี้ครับ
0: ค่ะเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามเรื่องของกรณีฮลุนโซโลค่ะทางกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าสถานทูตไทยณกรุงอังการาอยู่ระหว่างประสานนำร่างกลับไทยนะคะติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช

เรื่องราวของหลุนโซโล่นะคะหรือว่านายบวรทัศน์เป็งสุขค่ะซึ่งก็ไปเสียชีวิตอยู่ที่จอร์เจียนะคะกระบวนการเรื่องการนำร่างกลับมาอย่างประเทศไทยวันนี้ทางอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการะนิติเกษตรก็ออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการายังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จอร์เจียค่ะประสานงานกับทางการจอร์เจียอย่างใกล้จนกว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางครอบครัวของน้องหลุนเขาก็ไปทำหนังสือมอบอำนาจให้สถานทูตเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วค่ะกระทรวงการต่างประเทศก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำเอกสารต่างๆส่งไปยังสถานทูตไทยณกรุงอังการาเพื่อให้สถานทูตนั้นไปดำเนินการต่อส่วนการนำร่างของน้องหลุนกลับมานะคะก็เป็นเรื่องของกระบวนการเอกสารมอบอำนาจถ้าเสร็จเรียบร้อยดำเนินการเรื่องเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากทางการจอร์เจียส่วนของไทยก็ออกใบมรณบัตรก็นำร่างกลับประเทศไทยค่ะที่ผ่านมาสถานทูตประสานครอบครัวและบริษัทประกันภัยอย่างใกล้ชิดและทางการจอร์เจียด้วยนะคะและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางรองนายกศรีหศักดิ์พวงเกศแก้วนะคะก็พูดคุยกับครอบครัวของหลุนค่ะแสดงความเสียใจแล้วก็ย้ำว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตนั้น

0: นี้รอผลพิสูจน์กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์จากทางการจอร์เจียค่ะต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าต้องเก็บชิ้นส่วนต้องทดสอบเพื่อตรวจพิสูจน์ค่ะก็เพื่อให้การดำเนินการนำร่างกลับประเทศไทยได้ตอนนี้นะคะเขาจะนำร่างกลับมาโดยไม่ต้องชันสูตรรอผลจนเสร็จแต่ว่ากระบวนการก็คือต้องเก็บพิสูจน์สิ่งที่จะต้องส่งตรวจให้เสร็จสิ้นซะก่อนนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตบอกว่าก็จะช่วยติดตามดำเนินการให้อย่างแน่นอนค่ะ
1: ศุลกากรจับมือตชด.แล้วก็ AOT ครับดึงสุนัขเคนายลุยตรวจสัมภาระสุวรรณภูมิปิดทางผ่านยาเสพติดข้ามชาติครับนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมเปิดปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้สุนัขตรวจค้นเข้าสนับสนุนการตรวจคัดกรองสัมภาระผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมสาธิตปฏิบัติงานจริงโดยมีเจ้าหน้าที่สายการบินได้อำนวยความสะดวกในพื้นที่ครับเพื่อให้สุนัขตรวจค้นเคนายและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับสุนัขเข้าตรวจคัดกรองสัมภาระของผู้โดยสารนายพันทองเปิดเผยว่าการบูรณาการครั้งนี้ครับเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดไปยังประเทศอื่นเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้แหล่งผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำอีกทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมที่ทันสมัยและสะดวกสบายทั้งสนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือลำฉบังประกอบกับไทยมีทั้งท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากจึงมักถูกกลุ่มผู้ค้าครับอาศัยช่องทางนี้ขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเช่นกัญชาที่มุ่งหน้าไปยังประเทศทางยุโรปและอังกฤษซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานศุลกากรในหลายประเทศต่างแสดงความขอบคุณไทยที่ช่วยสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายได้ตั้งแต่ต้นทางส่วนการดึงตชด.มาร่วมงานนั้นเดิมทีกรมศุลกากรมีสุนัขดมกลิ่นปฏิบัติงานอยู่เพียง8ตัวปลดระเบียบไป1ตัวซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพราะส่วนใหญ่ต้องไปตรวจคัดกรองบริเวณคาร์โก้และก็ศูนย์ไปรษณีย์จึงขอความอนุเคราะห์ตักตชด.สนับสนุนกำลังสุนัขตรวจค้นเพิ่มเติมทั้งนี้สาเหตุก่อนหน้านี้ไม่ได้นำสุนัขเคนายขึ้นมาปฏิบัติงานในส่วนผู้โดยสารภาคอากาศยานจากกังวลเรื่องผลกระทบต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวและข้อร้องเรียนต่างๆเนื่องจากปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำผิดเปลี่ยนพฤติกรรมจากการส่งทางไปรษณีย์หรือว่าคาร์โก้มาเป็นการหิ้วสัมภาระเดินทางด้วยตัวเองเพราะคุ้มค่าเสี่ยงกรมศุลกากรครับจึงยกระดับความเข้มงวดด้วยการนำสุนัขดมกลิ่นขึ้นมาปฏิบัติงานบนอาคารผู้โดยสารอย่างจริงจังครับ
0: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือช่วงนี้ก็มีการพูดถึงการเตรียมการรองรับน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือค่ะเพราะว่ามีหลายจุดนะคะที่ปริมาณน้ำก็ค่อนข้างมากนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็มีการพูดถึงปัญหาที่บางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกค่ะเพราะว่าเป็นการแก้ทั้งปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่เพื่อจะแก้ไขได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นรูปธรรมทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาบอกว่ารัฐบาลก็เดินหน้าเรื่องนี้นะคะมีการมอบหมายให้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไปลงพื้นที่ติดตามปัญหารับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนค่ะสำหรับพื้นที่อำเภอบางระกำนั้นเป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญของลุ่มน้ำยมค่ะแต่ว่าประสบปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูน้ำหลากและภัยแล้งในช่วงฤดูแล้งค่ะกระทบคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนซึ่งจากการลงพื้นที่ก็พบว่ามีจุดคอขวดสำคัญอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำค่ะมีช่องเปิดใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำไม่เพียงพอการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพในช่วงน้ำหลากค่ะกรมทางหลวงก็เลยเร่งเปิดช่องทางระบายน้ำบรรเทาปัญหาให้ทันฤดูน้ำหลากปีนี้นะคะและศึกษาเดินหน้าศึกษาออกแบบยกระดับสะพานเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ในกรีซและเกิดอุบัติเหตุน่าสลดครับเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงชนกันกลางอากาศทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนครับเฮลิคอปเตอร์2ลำชนกันกลางอากาศในขณะกำลังปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าห่างจากกรุงเอเธนไปทางตะวันตกประมาณ65กิโลเมตรเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งได้ชนเข้ากับใบพัดของอีกลำทำให้เกิดไฟลุกไหม้แล้วก็ตกลงในหุบเหวส่วนอีกลำที่จอด

0: ฉุกเฉินได้ผู้เสียชีวิตคือนักบินชาวเดนมาร์กแล้วก็เจ้าหน้าที่ประสานงานดับเพลิงชาวกรีซที่อยู่บนเครื่องบินที่ตกส่วนอีกลำนั้นนักบินชาวอังกฤษและเจ้าหน้าที่ประสานงานชาวกรีกรอดชีวิตตามรายงานของหน่วยดับเพลิงกรีซเช่าเฮลิคอปเตอร์แบบเบล2ลำมาจากบริษัทแม็กเดอร์มอตเอวิเอชั่นของออสเตรเลียครับที่ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวเช่นเดียวกับหลายประเทศในยุโรปกรีซต้องประสบปัญหากับไฟป่าครั้งใหญ่ก็ทำให้ทางการต้องอพยพผู้คนจำนวนมากไฟป่ากระจุกตัวอยู่หนาแน่นบริเวณทางตะวันตกของกรุงเอเธนส์ต้องระดมนักดับเพลิงกว่า500นายพยายามอย่างหนักเพื่อควบคุมสถานการณ์ในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาสถานการณ์ไฟป่าในยุโรปมีสาเหตุหลักจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเกิดไฟป่ามากขึ้นฤดูหนาวที่ผ่านมาอากาศไม่หนาวเย็นหนักและมีความชื้นสูงครับทำให้พืชพันธุ์เจริญเติบโตได้ดีแต่เมื่อเกิดคลื่นความร้อนและแห้งแล้งลงก็ทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีด้วยเช่นกันครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของเงินเยนนะคะสหรัฐอเมริการ่วมมือกับญี่ปุ่นเข้าไปแทรกแซงค่าเงินเยนค่ะเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2011เลยนะคะก็ทำให้ค่าเงินเยนวันนี้กระเตื้องขึ้นค่ะเพื่อพยุงสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่กำลังผันผวนอย่างหนักค่ะโดยญี่ปุ่นกำลังดิ้นรนที่จะควบคุมเงินเยนค่ะส่งผลให้ราคาสินค้านำเข้านั้นสูงขึ้นและกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อนางซาสึกิคาตายามะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นนะคะแถลงเป็นครั้งแรกหลังจากดำเนินการร่วมกับสหรัฐเมื่อวันศุกร์ค่ะยืนยันว่าทั้งสองประเทศร่วมมือกันเข้าแทรกแซงตลาดเงินเยนรับมือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนและบอกด้วยว่าจะร่วมมือกับสหรัฐเพื่อดำเนินการอย่างเด็ดขาดเช่นนี้อีกเพื่อรักษาเสถียรภาพค่าเงินค่ะก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าสหรัฐได้เข้าช่วยเหลือญี่ปุ่นในการพยุงค่าเงินเยนเพื่อแสดงถึงมิตรภาพและเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจโลกคาดว่าสหรัฐเข้าไปซื้อเงินเยนเป็นจำนวนถึง 5,000 ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์เลยค่ะเช้าวันนี้เงินเยนก็เลยพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ที่ซื้อกันที่ 155.45 เยนต่อดอลลาร์นับว่าเป็นความพยายามของ2ประเทศในการป้องกันไม่ให้มีการเทขายเงินเยนและพันธบัตรของญี่ปุ่นค่ะเงินเยนที่อ่อนค่าก็มีสาเหตุหลักมาจากการที่ญี่ปุ่นนั้นมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำกว่าประเทศอื่นๆค่ะธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเป็น1%ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยาปี1995ค่ะและญี่ปุ่นยังมีปัญหาจำนวนประชากรวัยทำงานลดลงผลผลิตต่ำแล้วก็พึ่งพาการนำเข้าพลังงานอย่างหนักค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิธรกุวังคดีลกและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network

ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีคุณผู้ฟังนะต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับผมดีเจจินภัทรนะครับ
1: ค่ะก็เจอกันกับดีเจจังโรจนาเช่นเคยนะคะ
0: ครับผมนะฮะสัปดาห์นี้นะฮะวันที่3จนถึง7สิงหาคมนะครับทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz ก็เป็นแม่ข่ายนะครับซึ่งคุณผู้ฟังติดตามข่าวสารภาคใต้จากทีมดีเจสายใต้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทซึ่งครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะครับผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้แล้วก็รับชมผ่าน Facebook Live ของทางเพจอสมทภูเก็ตได้ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็หมุนเวียนกลับมากันอีกรอบนึงจริงๆก็เป็นคิวอาทิตย์ที่แล้ว
0: อ๋อแหละฮะ
1: มีบางคนติดภารกิจนะคะก็เลย
0: บางคนแถวๆนี้
1: บางคนแถวๆนี้ก็เลยสลับกับเจ้าป้านะคะระนองอ่ะก็จะหมุนเวียนกันนะคะทักทายคุณเทศยานะคะคาวาโน่ในจากญี่ปุ่นติดตามกันตลอดนะน้องต้นน้ำด้วยนะคะส่วนท่านอื่นๆรับชมรับฟังกันอยู่ที่ไหนทักทายเราสองคนได้เลยนะคะในพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างฟ้าฝนอย่างนี้นะคะ
0: แจ้งข่าวที่ญี่ปุ่นที่วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวเป็นยังไงบ้างอินบ็อกซ์มาบอกหน่อยนะฮะทางเพจนิดนึง
1: ใจว่าอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าคุณเทศยานะคะ
0: นะครับเป็นยังไงบ้าง
1: ติดตามกันนะคะส่วนบ้านเราก็มีเตือนด้วยนะเรื่องของฝนรอบใหม
0: ่ครับ
1: 5-10
0: ครับ
1: 5-10 สิงหาวันนี้ที่3ใช่ไหมคะ
0: เหมือนมาหยุดนะฮะ
1: ก็มาตามรอบ
0: พักนึงแล้วก็หยุดไป
1: ใช่ค่ะก็น่าจะทั้งภาคเหนือภาคอีสานอากลางอีสานด้วยแล้วก็ภาคใต้มันก็เป็นหน้ามรสุมอยู่แล้วนะคะส่วนพายุดอลฟิน
0: อ
1: ันนี้อยู่ไกลบ้านเรานะไม่ต้องกังวลจะไปแถวๆนวลราคาญี่ปุ่นจีนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีผลอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะ
0: นะฮะเรื่องของสภาพอากาศก็เข้ามาพูดคุยกันได้เช่นกัน
1: ใช่ภูเก็ตก
0: ็แดดดีนะวันนี
1: ้แดดสลับฝนเมื่อเช้าฝนตก
0: เลยฮะ
1: อ้าวอยู่ภูเก็ตไหมที่บ้านไม่ตกอะคะ
0: ไม่แน่ใจ
1: แถวน
0: ี้
1: ตกปล่อยๆตกปล่อยๆลงมานะคะแต่ว่ามันก็ครึ้มๆอะนะคะก็มีเมฆบ้างแต่ตอนนี้มีแดดละนะคะส่วนโอ้ทางใต้เนี่ยมีเหตุการณ์ไม่สงบนะเมื่อสักครู่ก็ฟังข่าวสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยก็ยกระดับความปลอดภัยกันละก็ส่งใจไปทางใต
0: ้
1: ค่ะเมื่อวานก็ตากใบเมื่อเช้าก็ยะลาด้วยนะคะ
0: นะครับหลากหลายข่าววันนี้เหมือนเดิมนะฮะที่เราจะมาพูดคุยกันจากหลายๆจังหวัดที่ส่งกันเข้ามาด้วยนะครับ
1: ก็มีทั้งภูเก็ตเราเมื่อเช้าไปร่วมเปิดปฏิบัติการมาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ9โมงเช้าลุยไปถึงที่เลยนะฮะ
1: ก็ยังคงดำเนินการตามเขาเรียกอะไรภูเก็ตโมเดล
0: ครับ
1: นะคะก็ทวงคืนผืนป่าเดี๋ยวให้ดีเจจินภัทรเล่าให้ฟังเมื่อเช้าไปร่วมเปิดปฏิบัติการมามีเรื่องของภูเก็ตลอฟเตอร
0: ์
1: นะคะ
0: กุ้งมังกร
1: เป็นเทศกาลกุ้งมังกรใครมาช่วงเดือนนี้เนี่ยรับรองได้มีหลากหลายเมนูต้อนรับอยู่นะคะ
0: ครับ
1: ข่าวสารจากพื้นที่ของสงขลาค่ะแล้วก็มีเรื่องของพยูนด้วยนะวันนี้จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งแล้วก็ที่นครเขามีการรำบูชาหลักเมืองนครนะคะกิจกรรมชุมพรยะลาเดี๋ยวติดตามกันได้เลย
0: นะครับมาที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่าเป็นปฏิบัติการใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตก็ทำมาต่อเนื่องนะฮะสำหรับการลุยทวงคืนผืนป่าภูเก็ตนะฮะซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยเขาก็มีการปล่อยแถวนะฮะเปิดปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าก็มีหลายหน่วยงานเลยนะที่สนที่กำลังกันในครั้งนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะฮ
1: ะ
0: ฝ่ายปกครองทหารก็ลงกันมาเต็มไปหมดเลยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็สักประมาณ9โมงเช้าก็เดินทางไปนะฮะเขาเรียกว่ากำลังพลต่างๆเนี่ยพร้อมเต็มที่เลย
1: ส่วนที่กำลังกัน
0: ใช่ครับนะฮะเห็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะฮะร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์บอกว่านะฮะการรวมพลจำนวนมากครั้งนี้เนี่ยนะครับร่วมมือกับหลายภาคส่วนอย่างนี้แจ้งไปนะฮะเพราะว่าต้องการจะทวงคืนพื้นที่ป่าซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เขามีการสั่งการมานะครับล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแล้วก็รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ลงพื้นที่มาภูเก็ตของเราก่อนหน้านี้นะฮะแล้วทั้งสองท่านก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสำรวจพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตปรากฏว่าไปเจอจุดสุ่มเสี่ยงนะฮะหลายจุดเหมือนกันรวมๆแล้วเนี่ยก็8จุดนะฮะที่ได้ไปเจอมานะครับก็เลยนำมาสู่การปฏิบัติการในวันนี้นั่นเอง

0: ะที่มีการรวมพลกันนะครับก็จะต้องไปพิสูจน์ทราบใน8จุดนี้ว่ามีการบุกรุกถางพื้นที่สาธารณะพื้นที่ป่าสงวนอุทยานหรือไม
1: ่
0: ถ้าพบว่าผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอธิบดีกรมป่าไม้นะฮะท่านพัฒพงษ์สมิติพัฒน์นะฮะ
1: รองอธ
0: ิบดีนะฮะนะครับก็บอกว่าเมื่อสักประมาณ20กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรนะฮะก็ลงพื้นที่หาดนุ้ย
1: อ
0: ันนั้นก็ถือว่าทำภารกิจได้ลุล่วงไปแต่ว่าเป็นภารกิจแรกเท่านั้นนะฮ
1: ะ
0: เป็นภารกิจแรกเท่านั้นนะฮะที่จะดำเนินการในเรื่องของภูเก็ตโมเดลนะครับวันนี้ก็เลยมาสานต่อครับก็เลยนำกำลังพลทั้งหมดเนี่ยนะฮะลงพื้นที่นะฮะอย่างที่บอกครับว่าสนที่กำลังครั้งใหญ่8จุดก็จะมีเชิงทะเลมีกำมลามีราไวย์มีป่าตองคือแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีซ้ำกัน2จุดบ้าง3จุดบ้างนะรวมๆแล้วก็ประมาณ8จุดนะฮะคือไปดูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอาจจะมีพื้นที่บางส่วนที่ท่านบอกว่าประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะถือครองเอกสารอยู่นะฮะก็ต้องไปดูว่าเป็นเอกสารประเภทไหนออกโดยถูกต้องหรือไม่นะฮะอันนี้ท่านบอกไม่ต้องกังวลนะให้ความเป็นธรรมบางคนออกถูกต้องก็คือถูกอันนี้มั่นใจได้แต่ว่ายังไงก็ต้องไปตรวจดูก่อนนะฮะว่าเอกสารที่ถือครองอยู่เนี่ยเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงจุดใหญ่วันนี้ที่เป็นไฮไลท์น่าจะเป็นจุดสุดท้ายที่ไปก็คือที่หาดพาราไดส์เพราะว่า มีนายทุน ใช่มีนายทุนนะฮะดำเนินการเปิดเป็นร้านอาหารคือถือโดยกลุ่มทุนน่ะพูดได้ง่ายนะฮะอันนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ชุดใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าจะลงพื้นที่นี้เลยสำหรับวันนี้นะฮะแล้วก็วันนี้ก็ไปเจอคุณจี๊ดเพลินพิชชูเสนผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยก็ลงพื้นที่ด้วยคุณจี๊ดบอกว่าตามไปแน่จุดนี
1: ้เดี๋ยวรอดูปฏิบัติการครั้งนี
0: ้นะฮะน่าจะมีสกู๊ปพิเศษใช่ไหมผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ท่านผู้ตำรวจผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตบอกว่าให้ระมัดระวังนิดนึงถึงแม้ว่าจะเป็นตำรวจเป็นทหารก็ตามที่จะไปลงพื้นที่เนี่ยให้ตรวจด้วยความระมัดระวังทำตามยุทธวิธีทั้งหมดนะฮะแล้วก็ท่านบอกว่าอย่าดูแต่ในพื้นที่ที่มันเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ดูรอบๆข้างด้วยให้ลามไปที่รอบๆข้างรอบๆด้านด้วยนะฮะเผื่อบางทีมันอาจจะซุกซ่อนอยู่อะไรทำนองนั้นนะฮะครับนั่นก็เป็นเมื่อเช้านะฮะ
1: ก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับภูเก็ตโมเดลพื้นที่ที่มีการบุกรุกแล้วจะเป็นหาดสาธารณะพื้นที่ป่าอะไรต่างๆนะคะเนื่องด้วยภูเก็ตเนี่ยก็คือเ
0: ค้
1: าเรียกพื้นที่มันน้อยอ่ะเนาะมันเป็นพื้นที่เกาะอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค
1: เพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนที่บางทีไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ว่าอะไรต่างๆมันก็โอ้โหเรื้อรังกันมาแบบหลายๆจุดอย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่คืบหน้าไปอย่างหาดนุ้ยอย่างเงี้ยหลายคนก็อาจไม่นึกว่าจะรื้อได้นะก็รื้อไปได้นะคะบางเท่านี่อย่างซับซ้อนอยู่เดี๋ยวต้องร
0: อ
1: นะคะส่วนฟรีดอมก็คืบหน้าชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติการต่อเนื่องเพราะนายกเพิ่งบอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วในอนุทินนะก็คือภูเก็ตโมเดลเนี่ยจะดำเนินการต่อไม่ใช่แต่ภูเก็ตละขยายผลไปทั่วประเทศเลยที่เป็นลักษณะแบบ
0: จังหวัดอื่นฟังอยู่ก็จะบอกเลยว่าเขาเอาภูเก็ตโมเดลแต่ขยายไปทั่วนะฮะทั่วประเทศ
1: อย่างพวกบุกรุกพื้นที่อะไรเงี้ยจะเป็นภูเก็ตโมเดลแต่ถ้าดังนอร์เวย์เนี่ยนะเขาก็มีพังงานโมเดลไงแล้วก็กระจายไปทั่วเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันก็แล้วกันนะคะ
0: ครับ
1: มาดูอีกหนึ่งเรื่องของภูเก็ตเป็นกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะพูดถึงกุ้งมังกรก็จะมีอยู่หลายที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่ภูเก็ตนะเขาบอกว่ามันจะมีความพิเศษเป็นกุ้งมังกรภูเก็ตก็ล่าสุดก็ได้รับเป็นสินค้า GI ก็คือสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
0: ์
1: หมายความว่ามันจะไม่มีกุ้งมังกรภูเก็ตที่อื่นกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาก็เลยมอบมาให้ตีตราเป็น GI นะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีสับปะรดใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: มีมุก
0: ม
1: ีส้มควาย
0: ส้มควาย
1: แล้วก็เนี่ยเป็นกุ้งมังกรทีเนี้ยเดือนเนี้ยสิงหาคมนะคะก็มีการเปิดตัวไปละสำหรับภูเก็ต Lobster Festival 2026นะคะไปแถลงข่าวกันนะเราสองคนก็ไปแต่เสียดายคือไม่ได้กินกุ้งมาก่อนนะคะที่สวนยางพาราตรงข้ามสำนักงานเทศบาลตำบลฉลองค่ะมีนายวิโรจน์จงกลวานิสุขนะคะรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีท่านผู้ว่าชดดารินเกิดสมนะคะผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายสำราญจินดาพลนายกเทศมนตรีตำบลฉลองก็มีภาครัฐภาคเอกชนนะสื่อมวลชนเราก็ไปร่วมกันทำข่าวค่ะสำหรับเทศกาลภูเก็ต Lobster Festival 2026เนี่ยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่11ละก็คือจะมีตลอดทั้งเดือนเป็นเทศกาลไปเลยสิงหาคมนี้1 ถึง 31 สิงหาคมเพื่อจะประชาสัมพันธ์กุ้งมังกร

0: ค่ะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เนี่ยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับประเทศนานาชาติควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารซึ่งภูเก็ตเราเนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแกสโตรโนมีอยู่แล้วนะคะก็เพิ่มรายได้เพราะว่ามีกลุ่มประมงอะไรเงี้ยค่ะพื้นบ้านเขาก็เลี้ยงอยู่นะพวกกุ้งมังกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีการ MOU กันค่ะคุณผู้ฟังในการที่จะพัฒนาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์แบรนด์ภูเก็ตลอสเตอร์เนี่ยแหละแล้วก่อนหน้านี้เขาก็มีเป็นมาสคอตน้องจุ้ง
1: น้องจุ้ง
0: น้องจุ้งก็คือกุ้งมังกรเป็นมาสคอตประจำจังหวัดภูเก็ต
1: อ่
0: ะก็มา MOU กันมีพช.นะคะมีพาณิชย์มีประมงมีเทศบาลตำบลฉลองมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวบริษัทดูรักสามัคคีภูเก็ตเพื่อที่จะมาร่วมกันพัฒนาแบรนด์ให้มีความเป็นอัตลักษณ์มากขึ้นแล้วก็มีการเอามาสคอตน้องจุ้งเนี่ยคือมาใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะคะในงานแถลงข่าวเขาก็นำเมนูมาจากร้านอาหารผู้ประกอบการต่างๆประมาณสัก13ร้าน13เมนูนะคะหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่ากุ้งมังกรทำอะไรได้บ้างนะคะก็จะมีกุ้งมังกรอบชีสนะคะข้าวซอยกุ้งมังกรกุ้งมังกรซาซิมิอันนี้มันต้องเป็นเมนูเด็ดอยู่แล้วนะคะ
1: ค
0: ั่วกลิ้งกุ้งมังกรนะเป็นเมนูแบบความใต้ผสมไปนะคะกุ้งมังกรคั่วเกลือนะคะ
1: วันนั้นเราเห็นหมดเลยนะที่เขามาโชว
0: ์แต่ว่าเราไม่ได้ทานเพราะว่า
1: อดทนไม่ไหว
0: คือคนเขาก็เยอะไงเขามีกิจกรรมแบบเยอะนะคะเราก็เลยเดี๋ยวค่อยไปหาทานก็แล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าใครที่จะมาเที่ยวภูเก็ตคือตลอดเดือนสิงหาคมนี้เขาก็จะมีร้านอาหารทั่วทั้งจังหวัดเลยประมาณสัก122ร้านเขาก็จะรังสรรค์เมนูเนี่ยแหละกุ้งมังกรทั้งหลายทั้งเมนูไทยญี่ปุ่นนะคะนานาชาติคือนักท่องเที่ยวมาก็จะได้ลิ้มลองรับประทานกันก็มีการคาดการณ์กันด้วยแล้วก็มีการจับคู่เครือข่ายผู้ประกอบการด้านอาหารโรงแรมการท่องเที่ยวกันด้วยนะคะจับคู่ธุรกิจเนี่ยค่ะคาดกันว่าช่วงเดือนนี้นะคะจะมีนักท่องเที่ยวนะเข้ามาในช่วงเทศกาลประมาณสัก 30,000 คนก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดภูเก็ตเราไม่น้อยกว่า200ล้านบาท
1: นะครับ
0: จากกุ้งมังกรภูเก็ตนะคะ
1: นะฮะจริงๆคุณผู้ฟังปักหมุดไว้เลยว่าทุกเดือนสิงหาคมของทุกปี
0: จะเป็นช่วงนี้
1: จะเป็นช่วงนี้จัดมาแล้วสัก2ครั้งบางครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3นะฮะแล้วก็ในโรงแรมต่างๆร้านต่างๆเนี่ยก็จะจัดเมนูพิเศษแบบเนี้ยกุ้งมังกรแล้วก็ราคาพิเศษด้วยเขาเลยบอกว่าสิงหาเนี่ยให้พาแม่มากินกุ้งมังกรที่จังหวัดภูเก็ตเราก็จัดเป็นเทศกาลเลยในแต่ละที
0: ่ก็เชิญชวนกันด้วยนะคะ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราเบรกกันสักแป๊บนึงนะครับ
0: ได้ค่ะ
2: ไปไหน
3: ไปตาย
2: ไปมาไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: ที่ยงกับอีก45นาทีนะฮะปากใต้บ้านเรานะครับ
1: ค่ะทักทายคุณกันกนิษฐ์เช่นเคยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณดีเจทั้งสองนะคะ
0: ครับ
1: คุณชัยมงคลนะคะบอกว่าสวัสดีครับค่ะส่วนน้องต้นน้ำบอกว่าสุราษฎร์เที่ยงนี้แล้วก็ครึ่งวันเช้าที่ผ่านมาแดดดีมากสภาพอากาศร้อนนะคะตั้งแต่แดดส่องแดดมาการจราจรปกติท่องเที่ยวไปด้วยดีโอ้โห
0: ด
1: ี
0: ช่วงนี้ท่องเที่ยวน่าจะดีนะเพราะว่าวัน2วันก่อนก็มีฝนตกอย่างคุณกันกนิษฐ์เองก็ไปล่องแพแถวที่อะไรนะที่พังงาที่ล่องห่วงยางล่องแพไม้ไผ่อะไรเงี้ยนะฮะ
1: ที่ไหนอะ
0: ที่พังงาที่พังงา
1: วันเคียงคู่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่ใช่น่าจะประมาณนั้นนะน้ำแบบว่ากำลังดีเลยนะฮะ
1: ช่วงนี้น้ำ
0: ช่วงนี
1: ้ใช่ช่วงนี้น้ำเยอะก็จะไปล่องก็ต้องไปตอนนี้แหละนะเคยไปแถวเขาเรียกอะไรนะสองแพรกหรอไม่แน่ใจพังงา
0: ใช่ใช่สองแพร
1: กโอ้อันนั้นมันมาก
0: ใช่
1: เป็นแบบห่วงยาง
0: แรงมาก
1: ก็เป็นแบบเรือยาง
0: สนุกมันต้องพลิกคว่ำด้วยถึงจะสนุก
1: ไม่ความ
0: เอาไม่ความเหรอ
1: คือเขาคนพายเขาเก่งนะแต่ที่นั่นก็สนุกไปอีกที่หนึ
0: ่
1: ง
0: ลองดูนะถ้าจะไปเที่ยวช่วงนี้นี่พังงาตอบโจทย์เลยนะน้ำกำลังดีเลย
1: นะ
0: ครับไปกันที่จังหวัดสงขลากันหน่อยดีกว่านะครับเมื่อกี้มีภูเก็ตโมเดลที่โน่นเขาก็มีสงขลาโมเดลด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่นะฮะลองไปติดตามรายละเอียดจากดีเจแจ็คลักษณัยอสมทสงขลานะครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลา

เรื่องของการขับเคลื่อนสงขลาโมเดลเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยและวาระแห่งชาติของรัฐบาลการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโครงการสงขลาโมเดลเกิดขึ้นจากนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชในจังหวัดสงขลาครอบคลุม4มิติได้แก่การป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคม

0: ตำรวจในการขยายผลการจับกลุ่มผู้ค้าและสาธารณสุขในการบำบัดรักษาโครงการนี้มีแผนดำเนินการนำร่องใน10อำเภอแรกเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ก่อนจะขยายผลให้ครบทั้งจังหวัดเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการลดเหตุรุนแรงและปัญหาสังคมในด้านกระบวนการบำบัดรักษาใช้ระบบคัดกรองอาการทางจิตแบ่งตามสีเขียวเหลืองส้มแดงและยกเลิกการส่งตัวผู้ป่วยที่มีอาการคุ้มคลั่งกลับบ้านทันทีหลังฉีดยาแต่จะใช้นโยบายให้กลุ่มสีส้มและสีแดงต้องนอนโรงพยาบาลทุกรายในเตียงเฉพาะของโรงพยาบาลชุมชนก่อนส่งต่อไปบำบัดระยะยาวนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งมินิธัญรักษ์ในโรงพยาบาลทั้ง17แห่งรวมกว่า400เตียงซึ่งถือเป็นระบบการบำบัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลพบว่าการบำบัดแบบนอนโรงพยาบาลนาน3-4 เดือนมีอัตราความสำเร็จในการเลิกยาได้ต่อเนื่อง1ปีอยู่ที่ประมาณ 27% ซึ่งสูงกว่าการบำบัดในชุมชนที่สำเร็จไม่ถึง 10% จึงเป็นเหตุผลที่โครงการเน้นการนำผู้เสพเข้าสู่ระบบบำบัดในสถานพยาบาลอย่างจริงจังส่วนโครงการสมิลาโฟร์บัดดี้ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของจังหวัดสงขลาในการดูแลผู้เสพยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการทำงานแบบมีระบบ4สหายดูแลผู้ป่วยจิตเวชชุมชนได้แก่อสม.บุคลากรสาธารณสุขฝ่ายปกครองตำรวจและภาคีในชุมชนทำหน้าที่เฝ้าระวังคัดกรองติดตามและความช่วยเหลือในทุกมิติตั้งแต่การเข้าถึงการบำบัดรักษาการดูแลหลังการรักษาไปจนถึงการป้องกันการกลับไปเสพซ้ำและการก่อเหตุจากภาวะจิตเวททางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าปัญหายาเสพติดในปัจจุบันยังคงมีการระบาดเนื่องจากจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่พักและทางผ่านของสารเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านก่อนกระจายสู่ชุมชนหมู่บ้านการแก้ไขปัญหาเห็นผลสัมฤทธิ์จึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนโดยแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจนด้านการปราบปรามใช้กำลังร่วมระหว่างตำรวจทหารและฝ่ายปกครองในการตัดวงจรการค้าขณะที่ด้านการบำบัดฟื้นฟูได้มอบหมายให้นายอำเภอในฐานะผู้นำฝ่ายปกครองเข้ามารับบทหลักในการบริหารจัดการพื้นที่แบบครบวงจรตั้งแต่การควบคุมตัวการส่งเข้าศูนย์บำบัดตลอดจนการติดตามดูแลเมื่อผู้ป่วยคืนสู่ชุมชนเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และลดความเสี่ยงจากเหตุผู้ป่วยจิตเวชคลั่งรุนแรงนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้แสดงความห่วงใยต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเน้นย้ำให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดซึ่งมีเพียง2ทางจบคือไม่ติดคุกก็เสียชีวิตพร้อมสนับสนุนให้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เช่นกีฬาและโครงการ 2B Number 1 ควบคู่กันไปกับการขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันจังหวัดยังได้นำโครงการกองทุนหมู่บ้านและกองทุนแม่ของแผ่นดินมาส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมทั้งยังเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของผู้แจ้งข้อมูลลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยนะสำหรับเรื่องของยาเสพติดนะฮะซึ่งภูเก็ตเราเองก็ไม่น้อยเหมือนกันนะ
2: คือทุกพื้นที่อ่ะนะคะแล้วก็อย่างเมื่อสักครู่บอกว่ามันจริงๆมันมีหลายมิตินะ คนเสพคนค้าอะไรพวกนี้ค่ะแต่ในมิติของการก่อเหตุจากภาวะจิตเวชนะนั่งฟังอยู่เมื่อสักครู่ก็คือคลั่งยาแล้วทำร้ายคนในครอบครัวสังคมไม่ปลอดภัยหมู่บ้านไม่ปลอดภัยชุมชนไม่ปลอดภัยอันนี้ก็สำคัญมากเหมือนกัน
1: น่าเป็นห่วงนะฮะนะครับนั่นคือจากอสมทสงขลานะครับผม
2: มาดูใกล้ๆนะคะที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะปีนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าพายุนโอ้โหเสียชีวิตไปหลายตัวมากเลยนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยเขาลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นซากของลูกพายุนเพศผู้ค่ะหลังได้รับแจ้งว่าพบเกยชายฝั่งบริเวณเนินนางนอนบ้านบางจันที่ตำบลเลาะโยงอำเภอตะกั่วทุ่งของพังงานะคะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าซากก็อยู่ในสภาพเน่าเปื่อยแล้วล่ะมีความยาวประมาณสัก1เมตรน้ำหนักประมาณสัก 23.8 กิโลกรัมที่สำคัญก็คือส่วนหัวกับส่วนหางนี่คือหายไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าอาจจะถูกตัดออกหลังจากที่พายุเนี่ยคือเสียชีวิตแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่ามีความผิดเหมือนกันนะคะหากเป็นการกระทำของบุคคลก็จะผิดนะคะตามพระราชบัญญัติสงวนและก็คุ้มครองสัตว์ป่าปี2562มีโทษจำคุกนะ 3-15 ปีหรือว่าปรับ 300,000 ถึง 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะ เบื้องต้นก็ยังไม่สามารถระบุการเสียชีวิตของลูกพยูนได้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็

0: เนี่ยไปบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.โคกกลอยก่อนที่จะส่งมาที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากสิริธารที่ภูเก็ตเพื่อชันสูตรอย่างละเอียดแล้วก็หาสาเหตุการตายต่อไปค่ะทีนี้มันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยคือพบซากพะยูเนี่ยมากถึง5ตัวเลยนะคะแล้วก็ปัจจุบันอันนี้มีข้อมูลจากการคาดการโดยอ้างอิงจากรายงานการบินสำรวจเมื่อปี68โดยกรมทช.นะคะ
1: ร
0: วม203ตัวแล้วพอเอามาลบกับการตายในปี68ตอนนี้คือเหลือพยูนอยู่ประมาณสัก168ตัวเท่านั้นเองซึ่งมันน้อยมากนะคะมีสถิติพยูนของไทยที่ตายปีนี้เลย69เนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยรวมเนี่ย10ตัวไปละนะคะมีพังงา5ตัวระนอง4ตัวถ้าใครจำได้มีลูกพยูนที่พลัดหลงกับแม่แล้วก็เอามาอนุบาลแต่ท้ายสุดเนี่ยคือน้องก็เสียชีวิตนะคะมีที่กระบี่1ตัวคือพบซากบ้างแล้วก็มีถูกตัดหัวตัดเขี้ยวอย่างกระบี่ถูกตัดเขี้ยวไปเงี้ยค่ะหรือว่าพลัดหลงจากแม่บ้างซึ่งส่วนมากก็ไม่ค่อยจะรอดเพราะพยูนก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ต้องติดแม่อย่างเงี้ยค่ะสถิติพยูนไทยนะคะอันนี้มาดูที่ตายนะปี48 385ตัวปี48ขอไปครับปี2548จนถึงปัจจุบันนะคะใช่ปี69เนี่ย10ตัวอย่างที่บอกไปปี68ใน25ตัวป
1: ี
0: 67ใน48ตัวปี66 40ตัวปี65 19ตัวปี64 25ตัวแล้วก็ปี48ถึง63เนี่ย218ตัวคือรวมๆเนี่ยโอ้โหเสียชีวิตไปเยอะมาก
1: 385ต
0: ั
1: ว
0: ใช่นะคะเป็นข้อมูลจากเพจของคุณธีรศักดิ์นะซึ่งก็จะเก็บข้อมูลสถิติแล้วก็ทำงานกับกรมทช.อยู่ด้วยนะคะ
1: ค
0: ือก็ต้องช่วยกันนะคะไม่อยากให้มันแบบสูญสิ้นไปในยุคของเราเนาะถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะถิ่นอาศัยของพยูนก็คือฝั่งอันดามันทั้งหมดเลยพบเห็นพยูนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยค่ะแจ้งไปที่สายด่วนทช.ได้เลย1362ค่ะ
1: ครับนะฮะทีนี้เราไปกันที่จังหวัดกระบี่กันหน่อยดีกว่านะครับเขาก็ไปช่วยชีวิตปลาทะเลเกือบร้อยตัวเลยนะเพราะว่าไปพบลอบดักปลาผิดกฎหมายกลางแนวปะการังที่เกาะบิดะนอกกันนะฮะซึ่งทางท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีนะฮะนายแสงสุรีซองทองนะครับได้ออกมาบอกว่าเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานะฮะก็ได้มีการไปลาดตระเวนนะครับก็ไปเจอลอบดักปลาขนาดใหญ่วางอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของเกาะบิดะนอกนะฮะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งดำน้ำที่มีแนวปะการังอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของกระบี่ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือสัตว์น้ำที่ติดอยู่ภายในลอบนะฮะป้องกันการสูญเสียนั่นเองนะครับจากการตรวจสอบใต้น้ำเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไปเจอปลาหลากหลายชนิดเลยนะอยู่ในรอบดักปลานี่เกือบร้อยตัวก็เลยดำเนินการเปิดอวนบริเวณส่วนบนของรอบนะฮะแล้วก็ปล่อยสัตว์น้ำทั้งหมดเนี่ยคืนสู่ธรรมชาติโดยเร็วที่สุดนะฮะเนื่องจากว่ารอบดักปลามีขนาดใหญ่ครับแล้วก็สภาพพื้นที่ใต้น้ำบริเวณนั้นเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการจัดเก็บเครื่องมือประมงขึ้นมาจากในทะเลทันทีนะฮะเจ้าหน้าที่เขาต้องบันทึกภาพแล้วก็พิกัดตำแหน่งเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็วางแผนดำเนินการจัดเก็บรอบนี้ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเกาะบิดะนอกเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงของโลกนะฮะเห็นบอกว่ามีความหลากหลายของแนวปะการังน้ำตื้นและก็สัตว์ทะเลแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวนะฮะมาเที่ยวกันเยอะมากๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการลักลอบวางรอบดักปลาในเขตอุทยานแห่งชาตินะฮะซึ่งถือว่าผิดกฎหมายอย่างชัดเจนก็สร้างความเสียหายนะครับอันนี้ก็เร่งสืบสวนหาเบาะแสผู้กระทำผิดอยู่นะครับ
0: มีคลิปเห็นคลิปแล้วล่ะนะ
1: น่าเห็นแบบอยู่เหมือนกัน
0: ใช่คือพอตัดปุ๊บเนี่ยปลาก็โอ้โหเป็นร้อยๆใช่ก็แบบทะลุออกมาจากรอบเลยค่ะนะคะ
1: ครับนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับ
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจออสมทสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุออสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: เที่ยงกับอีก56นาทีนะครับ
0: ไปต่อเดี๋ยวจะไม่ทันนะ
1: ครับผม
0: ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะค่ำของวันนี้นะคะที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชค่ะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานพิธีรำบวงสรวงถวายศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งมีโนรากว่า399ชีวิตเลยนะคะมาร่วมกันรำบูชาหลักเมืองนครศรีธรรมราชอย่างสวยงามมากๆค่ะซึ่งมีการจัดงานนะคะนครเมืองแห่งศิลป์ศรัทธาอารยธรรมขึ้นช่วงของวันที่1ถึง5สิงหาคมที่บริเวณศาลหลักเมืองของนครแล้วก็

0: หนามหน้าเมืองค่ะเพื่อ ความเป็นสิริมงคลกับบ้านเมืองนะคะก็โอ้โหดูละมีพี่น้องประชาชนชาวนครผู้ที่มีความศรัทธาก็เดินทางไปจำนวนมากเลยนะคะจะมีพิธีบวงสรวงตลอด5วันเลยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็การแจกจ่ายข้าวสารให้กับประชาชนการเปิดโรงทานนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นการสาธิตงานหัตถกรรมการจำหน่ายสินค้านะคะการแสดงทางวัฒนธรรมแสงสีเสียงนะคะไลติ้งต่างๆเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ความศรัทธาแล้วก็อัตลักษณ์ของเมืองนครนะคะไปกันได้เลยแล้วก็กิจกรรมอีกเยอะประกวดพระเครื่องนกกรงหัวจุกสุดยอดเมนูอาหารพื้นถิ่นค่ะรู้สึกจะมีพิธีเปิดวันนี้นะคะ3สิงหาคม มีขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆโอ้เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าไปเที่ยวมากเมืองนครช่วงนี้นะคะ
1: ว่าไปได
0: ้ดีเจดิวนะอสมทนครด้วยนะคะ
1: นะฮะมาที่จังหวัดชุมพร
0: ทายละใช่
1: จุดน่าอย่างไรเป็นการแข่งขันดนตรี Rockwell Music Competition 2026นะฮะซึ่งก็เป็นปีแรกครับที่เขาเปิดเวทีเยาวชนทั่วประเทศมาแสดงความสามารถด้านดนตรีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ปรากฏว่ามีทีมสมัครเข้าร่วมเนี่ย72วงนะครับรอบรองชนะเลิศเนี่ยมีวงผ่านคัดเลือกในรุ่นอายุไม่เกิน13ปี17วงไม่เกิน18ปี25วงนะฮะกำหนดก็คือแสดงสด1เพลงห้ามใช้ซีเควนเซอร์หรือว่าแบ็คกิ้งแทร็กนะฮะก็จะให้คัดเลือกเหลือรุ่นละ8แล้วก็10วงนะครับก็สู่รอบชิงนะฮะการแข่งขันเนี่ยมีรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาทนะครับก็จะได้รับรางวัลไปนะครับก็ปรากฏว่าเด็กภูเก็ตของเราคว้าแชมป์นะฮะแล้วก็รางวัลพิเศษด้วยรางวัลเรียบเรียงเพลงยอดเยี่ยมนะฮะการแข่งขันวงดนตรี Rockwell Music Band Competition 2026ก็คือวง Fifth Element นะฮะมีน้องฟินฟินน้องชิโน่น้องภูมิน้องแทนน้องยานิ
2: ดขณะนี้เวลา 13:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลคว้างระเบิดปิงปองใส่วัดที่ปานาเรปัตตานีเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนก่อเหตุคว้างระเบิดปิงปองพันด้วยเทปสายไฟเข้าไปภายในบริเวณวัดเทพนิมิตบ้านกลางอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีภายหลังได้รับการแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งปิดกั้นพื้นที่พร้อมประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นระเบิดปิงปองพันด้วยเทปสายไฟซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เพื่อสร้างสถานการณ์ในพื้นที่เบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายร้ายแรงขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและขยายผลเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอประณามการกระทำที่มุ่งสร้างความหวาดกลัวและบั่นทอนความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มกำลังเผยอาการตำรวจตากใบ4นายที่ถูกคนร้ายยิงวานนี้2ใน4นายอาการสาหัสกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งความคืบหน้าเหตุการณ์คนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบระหว่างเข้าปฏิบัติการภารกิจตรวจสอบพื้นที่ภายในสวนปาล์มบ้านกูบูหมู่ที่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบสวนหาข่าวเป้าหมายยาเสพติดส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายล่าสุดตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังอยู่ในการดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดประกอบด้วย10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริที่บาดเจ็บถูกกระสุนปืนบริเวณศีรษะอาการสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อมีบาดแผลถูกกระสุนปืนที่บริเวณขาทั้ง2ข้างอาการสาหัสรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร้อยตำรวจโทกิตติพงศ์สีขำมีบาดแผลถูกกระสุนปืนเฉี่ยวบริเวณลำตัวด้านซ้ายรักษาตัวที่โรงพยาบาลตากใบและดาบตำรวจพันธกิจศรีนกิจจาได้รับบาดเจ็บบริเวณลำตัวรักษาตัวที่โรงพยาบาลตากใบจากการขยายผลหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยในบริเวณที่เกิดเหตุ4รายเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบด้วยนายมหาดีอายุ51ปีนายมูฮัมหมัดซัมซาอายุ37ปีนายซอบรีอายุ47ปีและนายอับดุลกากิมอายุ22ปีผู้ถูกควบคุมยังได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกประการและยัง ถือเป็นผู้

0: ริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดอนุทินเรียกผบ.ตร.เลขาปปท.เข้าทำเนียบคาดถกปมทุจริตกงสอบท้องถิ่นก่อนประชุมบ่ายนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงมหาดไทยช่วงสายเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่ช่วงเที่ยงจะเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ประเทศอินโดนีเซียโดยพบว่ามีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายปกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการปปท.เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าคาดว่าจะเข้าหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งจะมีการประชุมในเวลา 14:00 น.วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่4สิงหาคมนี้คณะกรรมการชุดของนายปกรณ์จะสรุปมูลเหตุรวมถึงช่องทางการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นก่อนส่งรายงานให้นายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันวันที่5สิงหาคมจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจากนั้น6สิงหาคมเวลา 13:30 น.จะมีการประชุมกองกลางโดยก่อนหน้านี้การเปิดเผยระเบียบวาระการประชุมหนึ่งในนั้นคือการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและแนวทางการดำเนินการภายหลังกสท.มีประกาศเรื่องยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
11: ขอบคุณค่ะ
10: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
12: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network
11: ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
13: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
14: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330กด2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
15: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
16: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
17: ทำความดีกันด้วยหัวใจเราคนไทยร่วมใจทุกแห่ง
18: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
19: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
20: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
18: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
21: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกลีนสไตล
22: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทั้งขยะสีน้ำเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทั้งสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทั้งขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทั้งขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
21: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
13: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
21: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกลีนสไตล
23: ์วันที่5มิถุนายนนี้นะคะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยากฝากให้ทุกคนนะคะรักสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะคะขยะอันไหนที่รีไซเคิลได้อะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนำมารีไซเคิลใหม่นะคะเพื่อช่วยโลกหรือว่าช่วยดูแลบริเวณรอบบ้านก็ได้ค่ะถือว่าเป็นการรักสิ่งแวดล้อมอีกอย่างนึง
21: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green

0: เด็กๆจะเรียนรู้สิ่งรอบตัวและพฤติกรรมของคนที่อยู่ภายในครอบครัวการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กๆต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวนี่แหละครับ
1: การทำดีของพ่อแม่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะช่วยปลูกฝังให้ลูกทำดีตามได้ค่ะ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมคุณธรรมจริยธรรมสังคมดีเริ่ม

0: Radio Go Green
1: จากลูกในมุมมองของผีนะคะคือแอนมาชายทุ่งผ้าเต็นทุ่งพลาสติกอะค่ะเพื่อลดภาวะลูกร้อนแต่แอนมาปลูกต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: เอ็มคอร์ด Radio Go Green

ถึงอีกบทเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้เยาวชนกับยาเสพติดนะครับยาเสพติดที่กำลังคุกคามนะครับสังคมของวัยรุ่นอยู่ปัจจุบันอดีตนี้เรื่องราวของยาเสพติดนี้ยังไม่หนักเท่ากับสมัยนี้นะครับยิ่งปราบปรามเท่าไหร่มันก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

การที่เรานะครับเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องส่งลูกไปเรียนต่างบ้านนะครับห่างไกลห่างไกลครอบครัวนะครับยังไงก็คำสอนบางครั้งอาจจะดูไร้ค่าไปนะครับขึ้นอยู่ที่ตัวตนของเด็กนะครับยังไงฝากไว้รุ่นไว้ด้วยแล้วกันนะครับเรื่องราวของยาเสพติดสิ่งที่ไม่ดีนะครับสิ่งที่มันทำลายชีวิตเราสิ่งที่มันทำลายประเทศนะครับแต่เราห่างได้ห่างซะนะครับมอบเพลงนี้เป็นอุทาหรณ์กับวัยรุ่นลูกผู้ชายนะครับเด็กเรียนมหาลัยทุกคนแล้วกันนะครับวิทยาลัยหรือมหาลัยนะครับหรือโรงเรียนนะครับย่อมต้องผ่านแน่นอนกับเรื่องราวตรงนี้มอบเพลงนี้ให้กับทุกๆคนมหาลัยหลอดแก้วครับ

0: ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: กุลอนุทินไม่หวั่นศึกจากฟอกองครักษ์ไม่ต้องมียันรัฐบาลไม่ทำชั่วทำเลวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ว่าเป็นเรื่องปกติต้องชื่นชมที่ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่รัฐบาลอย่าไปทำชั่วทำเลวก็ไม่มีอะไรต้องกังวลและรัฐบาลนี้ไม่มีทำชั่วทำเลวส่วนพอใจการทำงานของรัฐมนตรีในช่วง3เดือนที่ผ่านมาหรือไม่นั้นต้องถามประชาชนขณะที่การซักฟอกสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีทำงานได้ 3-4 เดือนก็โดนซักฟอกเหมือนกันเมื่อถามว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่กังวลว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นจะถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการซักฟอกพิเศษใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกอย่างเห็นกันอยู่เข้าคุกไปหลายคนแล้วประกาศยกเลิกผลการสอบแล้วทุกอย่างดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งไม่ได้ล่าช้าและมีประสิทธิภาพมากส่วนหากอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องประเด็นหัวสวขึ้นมาด้วยนายอนุทินย้อนถามว่าหัวสวเกี่ยวอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับการอภิปรายรัฐบาลและตนยังไม่เห็นความเกี่ยวข้องกันเลือกตั้งสวเกิดเมื่อปี2567ส่วนรัฐบาลนี้เข้ามาทำงาน1เมษายน2569และในการอภิปรายไม่มีข้อจำกัดไม่ให้พูดถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องใครจะพูดอะไรก็พูดได้อยู่แล้วแต่รัฐบาลไม่เกี่ยวและไม่มีองครักษ์พิทักษ์ครม.วรสิทธิ์เผยสิงหาคมนี้พวกทุจริตท้องถิ่นต้องพ้นตำแหน่งใครเอี่ยวโดนโทษอาญานายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเรื่องรายชื่อผู้ที่มีการแก้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำเข้ากสท.อีกครั้งเพื่อสรุปรวมถึงทำหลักเกณฑ์ปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในวันพุธที่5สิงหาคมจากนั้นวันที่6สิงหาคมจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเพื่อรับทราบจากนั้นจะไปที่กจังหวัดทุกจังหวัดที่มีข้าราชการบรรจุทั้งหมดและหลังจากที่กจังหวัดรับทราบเรียบร้อยแล้วจะแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อถอดถอนออกต่อไปขณะที่ผ่านมาแล้ว1เดือนและกำลังทำเรื่องของการจับทุจริตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องนับหมื่นคนและคนที่ทุจริตเกือบ 6,000 คนซึ่งการดำเนินการถอดถอนผู้ที่ทุจริตเป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการประชุมกสท.และกกลางจะประชุมเสร็จสิ้นภายในวันที่6ถึง7สิงหาคมทางนี้จะเปิดเผยผู้ทุจริตสอบต่อสาธารณชนได้หรือไม่คงต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าสามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดหรือไม่ซึ่งในจำนวน 5,925 คนหากใครเกี่ยวข้องจะโดนคดีอาญาและคนที่เข้าไปนั่งในตำแหน่งแบบไม่ถูกต้องจะต้องถูกคดีอาญาด้วยเนวินโพสต์แจงดราม่า กางเกงขาสั้นทำพิธีศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชยืนยันใส่แบบนี้บวงสรวงจตุคามรามเทพกว่า10ปีเคารพศรัทธาด้วยหัวใจนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียชี้แจงกรณีการเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งกาย

0: ดยระบุว่าตนเคารพศรัทธาและบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจมากกว่า10ปีแล้วที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินทางมาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชทุกปีจะพานักฟุตบอลทุกคนทีมโค้ชและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนมาทำพิธีสักการะขอพรและจะนำถ้วยแชมป์ทุกรายการที่ได้จากการแข่งขันเข้าประกอบพิธีด้วยในขณะที่ทุกคนที่เข้าร่วมงานและเป็นแขกของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพและไม่ใช่งานของจังหวัดแต่เป็นกิจกรรมที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจัดขึ้นเองสำหรับประเด็นการแต่งกายนายเนวินระบุว่าเป็นสิทธิ์ส่วนตัวที่เลือกแต่งกายได้สะดวกสบายโดยมาทำพิธีด้วยเสื้อสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและกางเกงขาสั้นแบบนี้ทุกปีเป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลหลักเมืองอนุญาตและไม่เคยทักท้วง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: โทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
8: ขอบคุณค่ะ
7: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
8: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
9: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
10: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
11: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
12: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
13: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
14: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
12: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ

คะในช่วงนี้กับช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมนะคะโคลอเซียมความสุขของคุณค่ะแนะนำนะคะสินค้าลานโปรกับแอโร่ลดสูงสุดถึง 50% ชุดกีฬาเดฟโฟนะคะลดสูงสุดถึง 70% แล้วก็ยีนเดวิสโจนนะคะลดสูงสุดถึง 50% นะคะวันนี้จัดโปรพิเศษสุดนะคะสำหรับต้อนรับทุกท่านทุกเทศกาลนะคะในช่วงของกลางปีแบบนี้กันด้วยนะคะจัดโปรพิเศษสุดสำหรับทุกท่านที่กำลังมองหากันอยู่นะคะแล้วก็ที่ชั้น2แนะนำนะคะวันนี้เสื้อผ้าบูติกนะคะอย่างแบรนด์มิกเซลลดสูงสุด 70% ทั้งเคาน์เตอร์ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม2569นะคะไปช็อปกันเยอะๆนะคะทุกคน

0: ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงจัดโปรลดแรงสนั่นเมืองลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่ลดสูงสุด 50% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ลดสูงสุด 70% ยีนเดวิดโจนใส่สบายเนื้อผ้ายืดทนทานลดสูงสุด 50% โปรลดโปรแรง22กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของคุณ
1: ไม่ยุ่งนะเว้ย
2: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่า
1: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจศึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำไสเวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบคุม
2: ชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินเพล็กซ์พัทลุง
2: มึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได
1: ้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยคิดถึงฉันไหมสไปดี
0: ้สไปเดอร์แมนคือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ไอแมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศสไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: กำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
3: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย่
1: ขอโทษทีครับ

ช่วงนี้นะคะแนะนำในส่วนของแบรนด์ Levi's นะคะ Levi's กับ New Collection นะคะลด 10% ค่ะแล้วก็ยังมีสินค้าที่ลดสูงสุดถึง 50% นะคะที่เคาน์เตอร์ Levi's ก็จะอยู่ที่ชั้น1ของศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนะคะติดกับเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะคะใครมองหาคอลเลกชันใหม่จาก Levi's แนะนำเลยนะคะช่วงนี้แล้วก็501นะคะก็เพิ่งจะเข้าใหม่ใครที่มองหากันอยู่นะคะครบไซส์กันอยู่นะคะ

0: มาถึงโปรเมนูล่าสุดนะคะจากเซเว่นเซนนะคะเรามีบิงซูแป๊กแปดนะคะวันนี้ใครชอบทานบิงซูที่เซเว่นเซนนะคะ5วันเท่านั้นจัดโปรสำหรับคนรักบิงซูโดยเฉพาะนะคะเจอกันที่เซเว่นเซนสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและเซเว่นเซนสาขาโลตัสพัทลุงนะคะศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงจัดโปรลดแรงสนั่นเมืองลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่ลดสูงสุด 50% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ลดสูงสุด 70% ยีนเดวิดโจนใส่สบายเนื้อผ้ายืดหยุ่นทานลดสูงสุด 50% โปรลดโปรแรง22กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของคุณ
1: ไม่ยุ่งนะเว้ย
2: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
1: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจซึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำไสยเวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสยมนต์ดำที่ยากจะควบคุม
2: ชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: มึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได
1: ้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยคิดถึงฉันไหมสไปดี
0: ้สไปเดอร์แมนคือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ไอแมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศ
3: กลายพันธุ์ได้ใช่ไหม
0: สไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
4: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย่
1: ขอโทษทีครับ

ภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงวันเลยทีเดียวแล้วก็ราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนักเรียนนักศึกษานะคะต้องแสดงบัตรนะคะส่วนลดนะคะรับไปเลยตัวหนังทีละ60บาทเท่านั้นเองที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงค่ะ

0: คิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
1: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทั้งขยะสีน้ำเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทั้งสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทั้งขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทั้งขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Cot Radio Go Green
2: Social Media Detox บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟน Social Detox ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
3: ์วันที่5มิถุนายนนี้นะคะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยากฝากให้ทุกคนนะคะรักสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะคะขยะอันไหนที่รีไซเคิลได้อะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนำมารีไซเคิลใหม่นะคะเพื่อช่วยโลกหรือว่าช่วยดูแลบริเวณรอบบ้านก็ได้ค่ะถือว่าเป็นการรักสิ่งแวดล้อมอีกอย่างนึง
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Cot Radio Go Green
4: อสมท.เพื่อชุมชน

มัครทหารพรานสการิยาเจนะเชิดชูเกียรติผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่พลตรีกรกฎผู้โชตรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพอาสาสมัครทหารพรานสการิยาเจนะโดยมีผู้บังคับบัญชาครอบครัวญาติพี่น้องผู้นำศาสนาข้าราชการกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเพื่อแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงสืบเนื่องจากเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป้อมใส่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจปูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานสการิยาเจนะเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่พลตรีกรกฎประกอบพิธีพระราชทานดินฝังศพตามราชประเพณีโดยวางกระทงข้าวตอกดอกไม้และดินพระราชทานเหนือหลุมฝังศพพร้อมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางเสียงแตรเดี่ยวบรรเลงเพลงนอนและเพลงเคารพเพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติผู้วายชนผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติการพระราชทานดินฝังศพในครั้งนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานดินฝังศพแก่ทหารพรานแก่อาสาสมัครทหารพรานสการิยาเจนะเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังรถยนต์กระบะถูกโจรกรรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียงให้ร่วมเฝ้าระวังรถยนต์กระบะที่ถูกโจรกรรมซึ่งอาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่โดยรถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิสีขาวดำรุ่นปี2010หมายเลขทะเบียนปอไปไม้ชอชิง6999จังหวัดปัตตานีมีรายงานว่าถูกคนร้ายโจรกรรมจากพื้นที่ตำบลแม่หวาดอำเภอทันโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่3สิงหาคมขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีและสืบสวนเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากประชาชนพบเห็นรถยนต์ที่มีลักษณะตรงตามข้อมูลดังกล่าวขอให้อย่าเข้าใกล้อย่าสัมผัสหรือพยายามติดตามด้วยตนเองเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายและขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการอย่างปลอดภัยผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชวนคนไทยอ่านสมุดปกขาวชายแดนไทยกัมพูชาย้ำสู้ด้วยข้อเท็จจริงไม่ใช่อารมณ์พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เปิดเผยถึงสถานการณ์สงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยและกัมพูชาว่าการต่อสู้ในยุค ปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมิติทางการทหารตามแนวชายแดนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสื่อสารข้อมูลต่อประชาคมโลกโดยในวันนี้สิ่งที่ประเทศไทยต้องการคือการยืนยันข้อเท็จจริงพร้อมเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันอ่านและเผยแพร่สมุดปกขาวซึ่งศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั้งลำดับเหตุการณ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์และหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาเพื่อให้ประชาชนนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาคมระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรวจสอบได้และใช้เป็นฐานในการสร้างความเข้าใจและสถานการณ์อย่างรอบด้านประเทศไทยยืนยันการดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศการเคารพอธิปไตยของรัฐและการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันพร้อมย้ำว่าประเทศไทยเชื่อว่าความจริงต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานและเหตุผลมากกว่าความรู้สึกหรือการกล่าวอ้างจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: โทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
10: ขอบคุณค่ะ
9: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
10: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
11: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
12: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
13: ผมน็อบนิริภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
14: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
15: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
16: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
14: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
17: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทั้งขยะสีเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทั้งสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทั้งขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทั้งขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
14: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์

0: M-Court Radio Go Green
1: Social Media Detox บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟน Social Detox ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกลีนสไตล
2: ์วันที่5มิถุนายนนี้นะคะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยากฝากให้ทุกคนนะคะรักสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะคะขยะอันไหนที่รีไซเคิลได้อะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนำมารีไซเคิลใหม่นะคะเพื่อช่วยโลกหรือว่าช่วยดูแลบริเวณรอบบ้านก็ได้ค่ะถือว่าเป็นการรักสิ่งแวดล้อมอีกอย่างนึง
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green

0: M-COT Radio Network อสมท.พัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู
1: บุญพืชบุญพืชบุญของพืชบุญของเกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้น

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานบุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: มาอยู่เป็นเพื่อนกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็คุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยชาวไร่ชาวสวนชาวนาอยากลดต้นทุนอยากเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรในไร่ในสวนในนาบุญพืชช่วยได้ค่ะช่วยได้ขนาดไหนอันนี้ก็ต้องลองใช้กันดูหรือลองถามคนที่เขาเคยใช้กันดูแล้วจะรู้ว่าทำยังไงทำไมบุญพืชอยู่ได้กับพี่น้องเกษตรกรไทยมาจนถึงวันนี้25ปีแล้วคุณผู้ฟัง25ปีบุญพืชรับรองรับประกันคุณภาพทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชวันนี้รับรองรับประกันคุณภาพที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านนะคะศูนย์บุญพืชหรือสหกรณ์การเกษตรใกล้บ้านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็ได้นะคะอยากรู้ว่าใช้กับพืชไหนใช้ยังไงร้านไหนขายราคาเท่าไหร่นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่สายด่วนบุญพืชเลยพี่สายด่วนบุญพืช0861849000และแอดบุญพืช ID Line @bp2544 ID Line บุญพืช @bp2544 ช่วงนี้มันช่วงอะไรอ่ะช่วงเด็กสอบกันใช่ไหมตื่นมาทำงานรู้สึกว่ารถมันน้อยลงหรือว่ายังไงหรือว่าตื่นมาสายเขาไปกันหมดแล้วรู้สึกว่าถนนมันโล่งๆแปลกๆเหมือนกันนะคะหนึ่งก็คือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เด็กปิดสอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกสองก็คือตื่นมาสายแหละเขาไปทำงานกันหมดแล้วอันนี้โดนหักตังค์นะเนี่ยฝ่ายบุคคลเตือนแล้วขออภัยเอาเป็นว่ายังไงนะคะวันนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละเป็นปักหลักอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชย้ำกันอีกทีปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและวิกทวีใช้ได้ใช้ดีใช้มีกำไรใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจค่ะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรคุณภาพดีคุ้มเกินราคา
2: ดีมันดีจริงไงเปลือกก็นิ่มน้ำยางโปรตีนก็ดีออกก็ออกเยอะกว่าต้นทุนก็ลดได้เยอะ
3: ใจผลพืชค่ะราคามันก็ถูกแล้วได้ผลจริงอะค่ะ
4: ในราคาคนละครึ่ง50โลเหมือนกันแต่ไอราคาปุ๋ยมันคนละอย่างอะ
5: ต้นใจลูกมันใหญ่อะลูกมันใหญ่แล้วก็หน่วยมันดีอะมันจะออกก่อนเปิ่นแล้วก็จะได้ราคาดีอยู่ทุนของแม่ดีเนี่ยทุนมานั่งไง
6: คือว่าต้นทุนไม่สูงด้วยแล้วประสิทธิภาพมันได้มากกว่าทุกปี
2: เรื่องราคานี่ไม่แน่เสมอไปของดีอาจจะถูกก็ได้ไอ้บุญพืชนี่ได้ผลจริงๆเลย
1: ถูกและดีมีอยู่จริงบุญพืชโทร0861849000 0861849000หรือแอดไลน์บุญพืชได้ที่@bp2544
0: สนใจผลิตภัณฑ์ของบุญพืชย้ำกันอีกทีสายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000หรือ LINE @บุญพืช ID LINE @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544 พูดคุยทักทายสอบถามรายละเอียดกับทีมงานบุญพืช

0: แดดจะร้อนฝนตกหนักลมหนาวมาภัยแล้งถามหาเราไม่กลัวเพราะเรามีบุญพืชที่ช่วยให้พืชแข็งแกร่งต้านทานโรคทนแล้งดินดีที่สำคัญราคาเป็นมิตรกับเกษตรกรแน่นอนคุ้มสุดๆกับบุญพืชที่ร้านปุ๋ยใกล้บ้านโทร086-184-9000หรือ LINE @bp2544 บุญพืชมั่นใจทั้งแผ่นดิน
1: Tata Number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ Tata ทำใบทำใบใช้ Tata ช่วยให้พืชแตกใบอ่อนได้ง่ายกว่า Tata สะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ Tata ทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดตาดอกใช้ Tata กระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ Tata ทำให้ช่อดอกยาวพอดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมแกสรใช้ Tata ช่วยทำให้แกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ Tata Tata สร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวย Tata สะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
2: เลยคุณผู้ฟังไม่รอช้าวันนี้จะชดเชยไม่รู้กลางรายการจะลืมตัวหรือเปล่านะคุยเยอะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวๆนะก่อนที่จะไปฟังเพลงนะคะเอาใจฉันไปใส่

ีไหมบุญพืชสาขาจันทบุรีรับสมัครพนักงานยกปุ๋ยแล้วก็จะส่งสินค้านะคะผู้ชายอายุ 20-45 ปีเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าหากว่าขับรถยนต์หรือว่ารถกระบะได้แล้วก็มีใบขับขี่ประเภท2จะพิจารณาเป็นพิเศษค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่บุญพืชจันทบุรี0866544099 0866544099คุณอภิสิทธิ์ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครว่างงานกันอยู่อยากไปทำอยู่จันทบุรีก็เชิญได้เชิญได้นะคะคุยกันกับทีมงานบุญพืชกันได้กับที่บุญพืชที่สาขาจันทบุรี

0: ผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings บุญพืชตาต้าและ Big Twees พบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
1: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมา

0: ดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: อะไรนะไฟลนก้นล้อเล่นไม่ใช่นะคะทำเวลานะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะอุ้ยเดี๋ยวต้นจะติดอ่างแล้วคุณผู้ฟังอ่ะไปฟังพี่กัลยาคุยกับโกใหญ่เรื่องของการใช้บุญพืชในสวนปาล์มน้ำมันของพี่กัลยาที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังกันค่ะ
2: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
3: เป็นยังไงพี่8ปีที่ใช้เป็นพืช
4: คือว่าตอนนี้นะโกปาล์มของพี่นะใบเขียวเข้มเข้มเลยแตกต่างกับของคนอื่นที่อยู่ข้าง
3: 8ปีที่ใช้เป็นพืชมาใบยังเขียวเข้มตลอดเลยเนาะ
4: ใช่ใช่
3: นอกจากใบเขียวเข้มแล้วเนี่ยมันมีอะไรครับที่ดีขึ้นมา
4: ลูกก็เริ่มดกแล้วโก
3: ทลายใหญ่ไหม
4: ใหญ่โก
3: พี่ใช้เป็นพืชอย่างเดียวใช่ไหมที่ในสวนปาล์มนี้
4: ใช่ใช่โก
3: ไม่ใช่ร่วมผสมผสานกับปุ๋ยเคมีเลยใช่ไหม
4: ไม่โกใช้เป็นพืชมาตลอด
3: ใช้เป็นพืชตลอดมา8ปีนี่ยิ่งใช้ยิ่งดีใช่ไหม
4: ใช่ใช่
3: ตอนนั้นพี่เจอผมครั้งแรกผลกระทบคือน้ำท่วมสวนปาล์ม
4: ใช่ใช่
3: ต้นปาล์มจะตายไม่ตายแหละมันเหลืองแล้วถูกไหมครับ
4: เหลืองเหลืองเหลืองค่ะโก
3: หลังจากนั้นพี่ก็มาลองบนพืช
4: ใช่ใช่
3: หลังจากนั้นจากต้นเหลืองโทมจะตายไม่ตายแหละกลับดีขึ้นเขียวปึ๊ดเลย
4: ใช
3: ่หลังจากนั้นเลยใช้บนพืชมาตลอด8ปีณวันนี
4: ้ค่ะค่ะพี่รู้สึกดีใจมากๆเลยโกดีใจมากๆเลยโกจริงๆเลยอันบอกว่าที่ปลูกปลามันอันมาใช้บนพืชกันเถอะเพราะว่าบนพืชนี่เอ็นผลจริงๆเลย
3: จุดเริ่มต้นการใช้บนพืชมาอย่างไรจนถึง8ปีเนี่ยมันดีอย่างไร
4: เพราะว่าปลามของพี่น้ำมันน้ำท่วมขังอยู่ค่ะโกฝนตกมาทีหนึ่งน้ำมันสะสมมันโกพอน้ำสะสมมันจะท่วมตกตีท่วมตกตีท่วมมันน้อยมันจะตายเลยมันตายเลยนี่โกตอนนั้นพี่ก็ใส่บุญพืชมาเรื่อยๆใส่โดยชนะเลยคร
3: ูใส่ประมาณกี่โลครับ
4: พี่ใช้อยู่2โล
3: 2โลต่อต้น
4: ใช่ๆ
3: ใช้ประมาณกี่เดือนครับมันถึงใบเขียวขึ้นมาฟื้นขึ้นมา
4: สัก2เดือนได้มั้งสัก2เดือนมันจากที่ต้นเหลืองมันค่อยๆจางครู
3: จางเริ่มเขียวขึ้นเขียวขึ้นถูกมั้ยครับ
4: ใช่ๆพี่ว่าโอ้บุญพืชดีจริงๆนี
2: ่บุญพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้ปุ๋ยพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้ปุ๋ยพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
3: เป็นยังไงครับที่ตัดครั้งแรกที่ใช้ปุ๋ยพืชผลผลิตมันดีขึ้นไหมได้เพิ่มขึ้นไหม
4: ได้เพิ่มกับได้เพิ่มได้มากเลยโกตอนนั้นได้มากตอนนั้น
3: มั่นใจแล้วใช่ไหมที่ใช้ปุ๋ยพืชมาตลอด
4: ใช่โกมั่นใจจริงๆเลย
3: เป็นยังไงครับผลงามผมตกไหม
4: ผลออกอ่ามตอนนี
3: ้ทลายใหญ่ไหมครับ
4: ใหญ่ค่ะโกคือว่าพี่ที่ติดใจนะคือดินมันร่วนจริงๆเลยโกติดใจตรงนี้ด้วย
3: นี่แหละครับจุดสำคัญหัวใจของพืชเนี่ยมันก็คือดินตราบใดที่ดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามแบบธรรมชาติ
4: ใช่โก
3: เกษตรกรทุกท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมใช้บนพืชใบทำไมเขียวทนเขียวนานเพราะว่าระบบดินมันดีพี่ถึงบอกสวนปาล์มพี่เนี่ยทำไมใช้บนพืชอย่างเดียว8ปีมันทำไมงามอย่างนี้ผลผลิตทำไมดีอย่างนี้เพราะว่าการใช้บนพืชยิ่งใช้หลายๆปีก็ยิ่งทำให้ดินมันดีขึ้นแบบธรรมชาติแล้วลองเอาบนพืชไปลองใช้ดูอย่างที่ผมพูดไหมนะครับ
4: คือว่าบนพืชนะพี่เห็นแล้วว่า มันมีธาตุอาหารรองอาหารเสริมถ้าไม่อย่างนั้นนี่ปามของพี่นี่นะคงไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอกโคจริงๆเลยเหลือบนพืชนี่จริงๆทุกคนนี่ต้องอันมาใช้บนพืชเพราะว่าบนพืชนี่มันดีจริงๆเลยไม่มีของอะไรมาเปรียบเทียบจริงๆเลยโคเตี้ยนะคือว่าพูดความจริงโก
3: สุดยอดเลยพี่
4: เพราะว่ามันดีจริง
3: ๆถ้าไม่มีคุณภาพเราคงยืนหยัดในท้องตลาดมาไม่ถึงณปีนี้นะครับ
4: ใช
3: ่ๆและราคาก็ถูกผมอยากให้แต่ก่อนทั่วประเทศลองครับไม่ลองกับตัวเองก็ไม่รู้นะครับ
4: บนพืชนะเป็นของที่ไม่หลอกลวงผลผลิตขึ้นมานี่มันได้ผลมากกว่าที่เราคิด
3: ยอมรับว่าบนพืชถูกและดีถูกไหมครับ
4: ใช่ๆดีจริงๆโก
3: ใช้บนพืชเดียวในสวนปามา8ปีไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อไหนเลย
4: ใช
3: ่พี่ชื่ออะไรครับขอชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ที่อยู่ให้ผมหน่อยครับ
4: กัลยาดวงนุ้ยค่ะ
3: บ้านเลขที
4: ่80
3: ตำบล
4: โคกยางค
3: ่
4: ะ
3: อำเภอ
4: คันตัง
3: อำเภอคันตังจังหวัดตรังเนาะ
4: จ้าจ้าจ้า
3: ขอบคุณมากพี่วันนี้นะครับครับสวัสดีครับ
5: ดวงนุ้ย
6: จ้า
5: ทำไรวะ
6: ฮ่าส่งจบเรียบพี่
5: น้ำมันปาล์มน้ำมันไม่ใช่จบ
6: นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันแหละ
5: ปาล์มน้ำมันที่ใช้ปุ้นพื้นทะลายดอกรอต้นทะลายย้อยชะมือกันฟิวมันมันเงาวุ้นกับเผือกแว๊กจนนองหนุ่ยใช้เพื่อจบได้ถ้าซื้อปุ้นพื้นไปใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกันได้เลยวันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรตัวป้าเทม
1: สมบูรณ์ทลายดกรอบคอต้นนะคะแล้วก็เป็นตัวเมียมากน้ำหนักดีนี่คือคำยืนยันจากพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้บุญพืชในสวนปาล์มจริงๆพี่กัลยาใช้มาโหหลายปีแล้วนะ 8-9 ปีแล้วด้วยซ้ำตอนที่เราไปสัมภาษณ์ป่านนี้ก็เป็น10กว่าปีแล้วพี่เขายังใช้อยู่นะคะใช้ดีใช้อยู่ใช้ต่อบอกต่อๆกันไปพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยจะได้อุดมสมบูรณ์ดีไม่ว่าจะปลูกปาล์มน้ำมันเหมือนกับพี่กัลยาหรือว่าปลูกพืชชนิดไหนๆก็ได้ผลผลิตดีมีกำไรเพราะเริ่มต้นกันตั้งแต่ดินดีด้วยผลิตภัณฑ์ของบุญพืชค่ะดินดำดินดีดินรุ่นซุยดูดซับน้ำได้ดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชทำการเกษตรแบบยั่งยืนใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจนะคะ
7: คุณรู้หรือไม่ที่ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 Line แอดบุญพืช @bp2544
1: ดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจค่ะคุณภาพสุดยอดคุณสมบัติสุดเยี่ยมราคาคุ้มทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชสายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000 Line บุญพืช ID Line @bp2544 ค่ะแล้วก็ได้เวลาไปฟังเพลงกันต่อเลยแล้วกันเนาะ25กับเพลงแหล่งเจ้าเมืองค่ะใครอยากฟังเพลงไหนอื่นใดเพิ่มเติมเอิ้นมาบอกกันได้สายด่วนบุญพืชรออยู่เบอร์เดียวเหมือนเดิมนั่นแหละคุณผู้ฟัง0861849000

0: อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
1: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
0: ใช้พืชสิ
1: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
0: ใช้พืชสิครับ
1: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
0: ใช้พืชเลย
1: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นานๆ
0: ต้องใช้พืชแล้วล่ะครับ
1: เอไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่พืช
0: พี่รู้ไหมที่อยากให้ใช้เพราะพืชอ่ะเพราะมันให้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
1: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
0: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000หรือที่ LINE ID @bp2544
2: เศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร086-184-9000หรือ LINE @bp2544

0: ุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: สวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมบ้านพี่ประหยัดนามสกุล
2: ลาบเจริญ
1: ลาบเจริญนะครับพี่ปลูกอะไรอยู่ครับ
2: ส้มโอ
1: ส้มโอปลูกไว้กี่ไร่ครับผม
2: เอาตีสองไร่อ่ะ
1: สองไร่ย่อนผลผลิตเป็นไงบ้างครับที่ได
2: ้โอ้ได้ผลเยอะ
1: ใช้เปลือกอะไรครับ
2: บุญพืช
1: รู้จักบุญพืชได้ยังไงครับผม
2: ก็ไปที่ดำเนินไปเจอเขาโฆษณาในวิทยุเยอะทุกวัน
1: ก็เลยอยากลองใช้ก็เลยมาลองใช้บุญพืชดูใช้แล้วเป็นไงบ้าง
2: ก็ได้ผลใช้เป็นปีแล้วมันได้ผลก็เลยใช้ต่อเนื่อง
1: ใช้บุญพืชแล้วมันดียังไงบ้างฮะ
2: ก็ทั้งลูกทั้งต้นมันก็ได้ผลได้ผลเกินที่เราคุ้มอ่ะคุ้มราคาเรา
1: คุ้มราคานะที่เราใช้
2: มันใช้แล้วต้นทุนมันต่ำกว่าเคมี
1: แต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งเคมี
2: ไม่ทิ้ง
1: ไม่ได
2: ้เคมีมาผสม
1: ใช่ก็ต้องผสมมาก
2: ต้นทุน
1: จากที่ว่าปกติแล้วใช้เคมีสัก 3-4 ลูกเงี้ยก็ลดเหลือสักลูกนึงแล้วมาปนเป็นของบุญพืชแทน
2: ใส่บุญพืชสัก3เคมีลงไป1
1: ลดเคมีแล้วคุณภาพเป็นไงลดเคมีจาก 3-4 ลูกเนี่ยเหลือลูกเดียวแล้วเอาบุญพืชมาผสมเนี่ย
2: เท่าเดิม
1: พูดได้เลยว่า
2: เท่าเดิม
1: ผลผลิตดีเท่าเดิมแล้วมันดีอย่างนึงคือตรงที่ว่าใช้บุญพืชเนี่ยดินไม่เสีย
2: ดินร่วนดินร่วน
1: แล้วระยะยาวจะได้ผลดี
2: เนี่ยเมื่อก่อนใช้เคมีมาตลอดเนี่ยผลเสียคือดินแน่นคือรดน้ำเนี่ยมันไม่ซึมลงดินเอาแรงขุดลงไปนี่ข้างล่างแห้งแกร่งเลยข
1: ้
2: างบนนี่เปียกชุ่มเลยก็เลยต้องไปซื้อยามาพ่นยาฉีด
1: แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับสภาพดินร่วน
2: เอาแรง
1: มีไส้เดือนไหม
2: มี
1: ไส้เดือนเกิดด้วย
2: เกิดเอาแรงขุดเข้าไปเนี่ยไม่ต้องให้แรงแรงมันหนัก

0: ปลายมีดเสียมเนี่ยกระแทกก็ลงอ่ะ
1: ครับ
0: ดินเนี่ยเอาส้นเท้ากระทืบจิกลงไปก็สุดละ
1: รวยบ้านพี่ประหยัดนี่อยู่บ้านเลขที่อะไรครับ
0: 66ทับ2
1: หมู
0: ่5
1: ตำ
0: บลบางนางลี่
1: อำเภออ
0: ัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม
1: ใช้บุญพืชมาตลอดเลย
0: ใช่ครับ
1: เกือบ2ปี
0: จะ2ปีนะ
1: พอใจ
0: พอใจพอใจ
1: แล้วพันธุ์ที่พี่ปลูกนี่เป็นปลูกเป็นพันธุ์อะไรครับส้มโอ
0: ขาวใหญ่หมดเลย
1: ขาวใหญ่หมดเลยใช้บุญพืชแล้วเนี่ยมันคุมรสชาติได้ดีเหมือนกัน
0: คุม

0: ขายได้ราคา
1: ได้ละ50คนที่เขาซื้อประจำเขาจะรู้
0: เพราะว่ารสชาติ
1: ใช่
0: เขายอมซื้อยอมฟักมากกว่าเพราะว่าเพื่อรสชาติ
1: ใช่พวกว่าไอ้พวกเนี้ยนะกินโงฮิไก่เนี่ยมันร้อนใช่ไหม
2: ครับ
1: ใส่เข้าไปหน้าดินเป็นแก๊สเลยร้อนแล้วเวลามันดูดซึมเข้าไปเนี่ยยันผลเนี่ยมันทำให้ขม
2: อ๋อ
1: ตามว่าใบเนี่ยดกดำจริงสวยจริงลำต้นมันบำรุงดีมากกินไก่กินโงแต่ถามว่าคุณใส่ประจำคุณไม่มีบุญพืชคุณไม่มีเคมีช่วยผลของคุณนี่ครับขมปี่เลยครับก็แนะนำว่าลองซื้อซะก่อนสักทีละ5ลูก10ลูกก่อนแล้วลองใช้ดูสัก5เดือนถ้าน้อยเนี่ยมันเราไม่รู้ผลหรอกเราซื้อทิ้ง5ลูกแล้วเราก็หยุดไปเลยเนี่ยทีนี้เราพอเราหยุดไปเราไม่ใช้ต่อเนื่องเราก็พื้นๆมันก็เหมือนไก่กี่ไก่ที่งวน
2: อ๋อก็คือ
1: ต่อเนื่องครับ
2: เน้นคืออยากให้ใช้ต่อเนื่องแล้วจะได้เห็นผล
1: สัก6เดือน
2: แ
1: ล้วคุณจะรู้เลย
2: เห็นผลเลย
1: สัก3เดือนนี่ไม่รู้เรื่องอ่ะคุณซื้อมาใช้ได้3เดือนหมดแล้วคุณหยุดซื้อเลยทีนี้เสร็จเลยจริงไม่รู้เรื่องละถ้า6เดือนเนี่ยพอจะรู้ให้ขายต้มได้สักคราวนึงให้ลูกค้าได้กินรสชาติ
2: อืมโอเคครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
3: คุณพืชบุญพืชของไทยผลไม้โตไว้ลูกใหญ่สมบูรณ
4: ์บุญพืชบุญพืชของไทยผลไม้โตไวลูกใหญ่สมบูรณ์ชมพู่ฝรั่งกล้วยอ้อยมะพร้าวแตงโมส้มโอลำไยปลูกผลไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีรสชาติดีสีผิวสวยเร่งสีเร่งหวานใช้บุญพืชหวานทางดินและฉีดพ่นทางใบด้วยตาต่อไม่ว่าจะสวนไหนก็ติดใจกำไรดีใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp2544
3: ปลูกผลละไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีใช้เลยใช้แน่นอน
5: บุญพืชบุญพืชของไทยผลไม้โตไวลูกใหญ่สมบูรณ์นะคะปลูกไม้ผลพืชผักพืชไร่นาข้าวใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% ช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะคะแต่ว่าปุ๋ยเคมีราคาแพงไม่เป็นไรค่ะเอาพลังนะคะไปร่วมด้วยช่วยกันกับปุ๋ยเคมีหรือว่าสลับกับปุ๋ยเคมีได้ดีได้เลยลดต้นทุนลงไปได้เยอะแต่ว่าคุณภาพสุดยอดนะคะหรือว่าใครที่ไม่ต้องการผสมให้ยุ่งยากเกินใจเอาเดอะคิงไปใช้ค่ะเดอะคิงจากบุญพืชเป็นสุดยอดราชาแห่งปุ๋ยนะคะที่พี่น้องเกษตรกรได้ใช้แล้วติดใจกันทุกรายเลยทีเดียวเพราะว่าในเดอะคิงนั้นมีทั้งยูเรียเกรด 3A นะคะธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมแบบเต็มประสิทธิภาพครบวงจรนะเปิดกระสอบใช้ได้เลยหวานได้เลยไม่ต้องผสมอะไรให้ยุ่งยากอีกต่อไปแล้วนะคะแล้ว

แน่นอนนะคะบุญพืชมีคุณสมบัติในการปรับปรุงสภาพของดินให้ดีให้ร่วนให้สุยดินดำดินดีดินร่วนสุยดินดีแน่นอนดีถาวรดียาวนานทำการเกษตรแบบยั่งยืนใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจค่ะส่วนต้ากับบิ๊กทวีฉีดพ่นทางใบให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงและให้คุณภาพผลผลิตที่ดีตามมาโดยไม่ต้องรอพืชสังเคราะห์แสงนะคะยิ่งใช้ร่วมด้วยช่วยกันหว่านปุ๋ยพลังปุ๋ยตะคิงหรือบุญพืชทางดินและฉีดพ่นทางใบด้วยต้าโอ้โหร่วมด้วยช่วยกันให้ผลผลิตออกมาสุดยอดจริงๆด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่านะคะคุ้มค่าเกินราคาคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชค่ะวันนี้ทุก

9,000 Line @บุญพืช ID Line @bp2544 ID Line บุญพืช @bp2544 วันนี้เวลาหมดแล้วตื่นใจและทีมงานบุญพืชลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเนอะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมขอให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจไปไหนมาไหนไม่หลงทางแล้วก็เจอทางสะดวกทางโล่งโปร่งสบาย

0: สร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

0: ขยายผลทุกประเด็นฟันวินัยอาญาหากพบผิดจากกรณีที่หญิงสาวคนใกล้ชิดของนายป๋องผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้กล่าวอ้างว่าผู้ต้องหาเคยพาไปรับยาเสพติดจากลูกพี่ซึ่งเป็นตำรวจในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่พร้อมอ้างว่าหากขายยาได้หมดจะนำเงินไปซื้อทองให้ภรรยาล่าสุดพลตำรวจโทตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ปรากฏตามสื่ออย่างเร่งด่วนหากพบว่ามีมูลความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญาพร้อมกำชับให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีรายงานผลการตรวจสอบโดยเร็วพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่าได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาของตำรวจที่ถูกพาดพิงนำโทรศัพท์มือถือของตำรวจนายดังกล่าวมาตรวจสอบโดยเร็วเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานหากพบข้อเท็จจริงชัดเจนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีและหากพบว่ามีนายตำรวจรายอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการในมาตรฐานเดียวกันยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ปกป้องเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดและจะรายงานความคืบหน้าต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและประชาชนเป็นระยะรวมถึงเรียกผู้เสียหายที่ออกมาให้ข้อมูลเข้าสอบปากคำอย่างละเอียดเนื่องจากเมื่อมีผู้กล่าวอ้างว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นตำรวจมีหน้าที่ต้องสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตามกระบวนการของกฎหมายกรวีแจงปมถือครองที่ดินถูกศาลยึดทรัพย์ชี้ถูกยึดค่าตัวบ้านแต่ซื้อคืนกลับมาแล้วนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยชี้แจงหลังมีการตั้งข้อสังเกตถึงบัญชีทรัพย์สินซึ่งปรากฏว่ามีการถือครองที่ดินแปลงเดียวกับที่นายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นบิดาเคยถูกศาลฎีกายึดทรัพย์เมื่อ10ปีก่อนว่าเรื่องที่ดินขอแยกเป็น2ส่วนระหว่างที่ดินกับตัวบ้านสิ่งที่คำพิพากษาไม่ใช่ที่ดินแต่เป็นตัวบ้านที่ดินเป็นชื่อของลุงซึ่งเป็นพี่ชายของแม่ได้เสียชีวิตจึงได้รับโอนมรดกมาให้กับแม่ซึ่งแม่ก็ได้ใส่ชื่อลูกทั้ง4คนส่วนเรื่องตัวบ้านที่ถูกคำพิพากษาของศาลได้ขายทอดตลาดลูก4คนจึงรวมเงินกันซื้อคืนมาจากรัฐบาลเมื่อปรากฏเป็นชื่อของพวกตนก็ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินยืนยันว่าทำตามกฎหมายโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้สิริกัญญาลั่นเป็นบทเรียนที่ทำให้เราหลับจำบทอนุทินในวันนั้นทำภูมิใจไทยมาถึงทุกวันนี้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวดีลทางการเมืองระหว่างฝั่งสีแดงกับฝั่งสีเขียวจนทำให้รัฐบาลสั่นคลอนว่าถึงไม่มีการดีลระหว่างแดงกับเขียวรัฐบาลก็มีความสั่นคลอนอยู่จากปัญหา108,000ประการตั้งแต่เริ่มตั้งรัฐบาลมาอายุเพียง3เดือนแต่ข่าวเช้าข่าวไม่ต่างๆตั้งแต่มีการทุจริตคอร์รัปชันการโกงสว.หรือการบริหารจัดการภายในที่นำไปสู่ปัญหาอื่นตนไม่แปลกใจที่มีดีลลับซึ่งไม่ทราบก็ได้จริงว่าไปดีลอะไรกันเพราะไม่ได้คุยกับสีส้มส่วนช่วงเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจพอจะเปิดเผยได้หรือไม่นั้นนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าคงต้องคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยซึ่งช่วงเวลายังไม่ได้กำหนดอย่างชัดเจนและเป็นลำดับขั้นตอนส่วนมองอย่างไรกับคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลมาถึงจุดนี้ได้เพราะพรรคประชาชนไปโหวตให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนางสาวสิริกัญญาถามกลับว่าก็ต้องขออภัยด้วยที่ในอดีตเคยตัดสินใจที่ไม่ได้ล่วงรู้ว่าจะถูกบิดข้อตกลงท้ายที่สุดก็เป็นบทเรียนที่ทำให้เราหลับจำในวันนั้นทำให้ผิดหวังและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยมาถึงทุกวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบ ลซิฟฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้าน

0: ้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
2: ขอบคุณค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
2: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
3: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
4: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
5: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
6: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
7: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
8: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
6: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
9: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทั้งขยะสีเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทั้งสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทั้งขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทั้งขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
6: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
3: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
6: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
10: ์วันที่5มิถุนายนนี้นะคะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยากฝากให้ทุกคนนะคะ

0: ักสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะคะขยะอันไหนที่รีไซเคิลได้อ่ะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนำมารีไซเคิลใหม่นะคะเพื่อช่วยโลกหรือว่าช่วยดูแลบริเวณรอบบ้านก็ได้ค่ะถือว่าเป็นการรักสิ่งแวดล้อมอีกอย่างนึง
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio

0: อสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA You're listening
1: to Modern Life Modern Music New Release

0: MCOT Radio.
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: 96.5 Modern Life Modern Music
6: ชั่วโมงของ Modern Life Modern Music นะครับอยู่กับดีเจแจ็คผู้น่ารักครับผมอสมทสงขลา 96.5 ครับแล้วก็อสมทพัทลุง 95.75 MHz กันด้วยนะครับช่วงเวลายามเย็นที่หาดใหญ่นี่ก็ดูเหมือนว่าฝนก็ใกล้จะตกแล้วล่ะมามืดๆครึ้มๆเลยพัทลุงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอากาศวันเริ่มต้นของการทำงานแล้วก็ต้นเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็ได้ไปใช้เรื่องของไทยช่วยไทย plus 60 40กันไปถึงครึ่งทางกันหรือยังคุณผู้ฟังนะฮะคิดว่ายังไม่หมดนะวันนี้ยังเป็นแบบแค่ช่วงต้นๆของเดือนกันอยู่นะครับถือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำเรื่องของตัวเลขสถิติกันไปเนี่ยเกือบแสนล้านแล้วนะคุณผู้ฟังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทย plus ในครั้งนี้กันด้วยนะครับคุณผู้ฟังส่งเพียงพร้อมกันได้เลยนะครับ LINE ID MCOT สงขลาครับหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage อสมทสงขลาก็ได้ครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ฟังออนไลน์ที่ MCOT Connect แล้วก็รวมไปถึง MCOT www.mcot.net อันนี้จะเป็นช่องทางทาง

เว็บไซต์แล้วก็รวมไปถึงแอปพลิเคชันกันด้วยมีข้อมูลเรื่องของการใช้ไมโครเวฟมาฝากคุณผู้ฟังกันคิดว่าน่าจะมีกันเกือบทุกบ้านเนื่องจากว่าเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะสะดวกในการทำอาหารนะครับแล้วก็มีความรวดเร็วทันใจราคาก็ไม่แพงปัจจุบันคุณผู้ฟังบางทีซื้อช่วงโปรเนี่ยไม่ถึงพันด้วยซ้ำไปขนาดประมาณ20ลิตรก็จะเป็นไซส์มาตรฐานที่หลายๆบ้านใช้กันอยู่นะครับแต่ว่าการที่คุณใช้แบบผิดประเภทอันนี้ก็ไม่ควรนะเพราะว่านอกจากว่าจะทำให้อาหารร้อนไม่ทั่วเครื่องก็พังไวแถมอันตรายกับสุขภาพของคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับสิ่งแรกนั่นก็คือการที่คุณใช้ภาชนะที่ไม่เหมาะสำหรับไมโครเวฟเพราะว่าไม่ใช่อะไรก็ได้นะที่คุณจะหยิบเข้าไปเข้าสู่ไมโครเวฟโดยที่คุณไม่ตรวจสอบวัสดุนะครับพลาสติกบางประเภทอาจจะบิดงอหรือว่าหลอมละลายเมื่อต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงแล้วก็ยังต้องมีความเสี่ยงที่จะปล่อยสารเคมีอันตรายปนเปื้อนลงในอาหารระหว่างการอุ่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามนำภาชนะที่เป็นโลหะฟอยล์อลูมิเนียมหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นโลหะเข้าไมโครเวฟโดยเด็ดขาดเลยครับเพราะว่าวัสดุเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดประกายไฟแล้วก็สร้างความเสียหายแก่ตัวเครื่องแล้วก็ในบางกรณีก็อาจจะลุกลามจนเกิดเพลิงไหม้ได้เลยครับซึ่งก่อนที่คุณจะซื้อภาชนะที่จะใส่อาหารนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจนะว่ามีสัญลักษณ์หรือว่าข้อความระบุว่าสามารถที่จะใช้กันกับไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับก็ต้องใช้ภาชนะที่ทำมาจากแก้วเซรามิกทนความร้อนแล้วก็พลาสติกที่ได้มาตรฐานสำหรับไมโครเวฟก็มักจะเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าคุณใช้ของประเภทนี้แล้วก็ด้านใต้ของภาชนะก็ต้องมีสัญลักษณ์ด้วยนะว่าสามารถจะนำเข้าไมโครเวฟได้หลายคนจะมีนิสัยที่แบบว่าชอบวางชามหรือว่าจานอาหารเข้าไปในไมโครเวฟโดยที่คุณไม่หาฝามาปิดทีนี้เมื่ออาหารร้อนขึ้นนะพวกซอสน้ำมันหรือว่าของเหลวก็อาจจะกระเด็นเลอะเทอะทำให้ด้านในของเตาเนี่ยสกปรกอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งคราบอาหารที่ตกค้างเหล่านี้ไม่เพียงแต่ว่าจะทำให้คุณเนี่ยต้องเสียเวลาในการทำความสะอาดนานขึ้นแต่ว่าหากสะสมเป็นเวลานานก็อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องได้นะครับซึ่งการที่คุณปิดฝาก็ยังช่วยกักเก็บความเรื่องของความเรียกว่าเป็นพวกไอน้ำคุณผู้ฟังแล้วก็จะทำให้อาหารเนี่ยได้รับความร้อนอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็แห้งน้อยลงผู้ใช้ที่คุณสามารถจะใช้ฝาปิดแบบที่มีรูระบายไอน้ำเนี่ยอันนั้นก็จะดีนะหรือว่าเป็นแบบแผ่นกันความร้อนสำหรับไมโครเวฟหรือว่าจะเป็นกระดาษชำระอเนกประสงค์ที่เหมาะสมกับเตาได้ไม่ใช่ทุกอย่างคุณผู้ฟังต้องเป็นเฉพาะสำหรับไมโครเวฟเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามก็ไม่ควรที่จะปิดฝาภาชนะให้แน่นสนิทจนเกินไปนะครับคุณควรจะต้องมีช่องว่างให้ไอน้ำเนี่ยระบายออกได้ครับเพื่อที่จะป้องกันแรงดันสะสมภายในเมื่ออาหารร้อนจัดมันอาจจะระเบิดขึ้นมาได้เลยนะคล้ายๆกันกับการเอาไข่เข้าไมโครเวฟนั่นแหละคุณผู้ฟังซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามมากๆแม้ว่าจะเป็นไข่ที่แบบปอกแล้วก็ตามทีนะคุณผู้ฟังมันก็ยังมีโอกาสในการที่จะระเบิดปะทุแต่ว่าจะน้อยหน่อยนะครับหรือว่าการที่คุณใช้เรื่องของการพลิกกับด้านอาหารระหว่างอุ่นคือใส่แบบไหนก็ตั้งแบบนั้นไปเลยไม่มีการพลิกไม่มีการกลับนะครับก็อาจจะทำให้บางจุดในชิ้นอาหารนั้นๆเนี่ยมีความร้อนที่ไม่เท่ากันส่งผลให้อาหารด้านนอกที่ร้อนจัดใช่ไหมครับในขณะที่ตรงกลางนี่ยังคงเย็นอยู่โดยเฉพาะพวกแบบฟรีซแช่แข็งซึ่งปัญหาเนี้ยมักจะเกิดขึ้นกับเมนูที่เป็นประเภทซุปสตูหรือว่าอาหารที่ใส่ในชามขนาดใหญ่สำหรับถ้าเป็นอาหารเด็กๆนี่นะครับการที่คุณตรวจสอบอุณหภูมิแล้วก็การที่แบบว่าเราเนี่ยคนให้ทั่วถึงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีจุดที่ร้อนจัดมาลวกปากเด็กๆได้เพราะฉะนั้นเสร็จแล้วควรจะต้องเทสให้ดีๆนะพยายามกลัว

ควรคนให้แบบเช็คดูแล้วว่าอุณหภูมิเนี่ยโอเคเหมาะสมแตะที่ปากที่ลิ้นของเราก่อนจะดีที่ก่อนจะไปแตะที่อวัยวะของเด็กนะเพราะว่าของเขาก็จะอ่อนนุ่มกว่าอยู่แล้วอันนี้ผู้ปกครองก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะครับเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยกระจายทั่วถึงนะคนที่ใช้งานนะครับก็ต้องศึกษากันให้ดีอยู่เสมอนะครับคิดว่าคนที่มีไมโครเวฟก็น่าจะเข้าใจระบบของการทำงานเป็นอย่างดีเรื่องของการอุ่นอาหารที่นานจนเกินไปเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้สูญเสียความชุ่มชื้นแห้งกระด้างอาหารจะเปลี่ยนโครงสร้างหรือว่าแม้กระทั่งเกิดไหม้ขึ้นมาได้เลยนะครับสำหรับเครื่องดื่มการทำความร้อนที่นานเกินไปก็อาจทำให้เกิดภาวะเดือดเกินจุดเดือดคุณผู้ฟังซึ่งของเหลวอาจจะมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือดปกติแต่ไม่มีฟองอากาศปรากฏให้เห็นชัดเจนเช่นคุณเอาแก้วใส่น้ำร้อนเหมือนกับแก้วกาแฟอย่างเงี้ยใส่น้ำร้อนแล้วก็พาไปเวฟเนี่ยนะครับมันไม่ได้แบบว่าเป็นเดือดเป็นฟองขึ้นมานะแต่ว่าความร้อนที่อยู่ในแก้วนี่แบบร้อนอย่างแรงคุณผู้ฟังอันนี้ต้องอันตรายนะที่แบบว่าเป็นเรื่องอันตรายที่คุณจะต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังการที่คุณเนี่ยละเลยทำความสะอาดไมโครเวฟอันนี้ก็แน่นอนว่าก็ทำให้ไมโครเวฟเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพก็จะมีพวกกลิ่นอับแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงในด้านของสุขอนามัยในพื้นที่ที่เราเตรียมอาหารด้วยนะครับอย่างที่ได้บอกกันไปพวกคราบซอสน้ำมันเศษอาหารที่มันกระเด็นระหว่างที่คุณใช้งานมันก็จะเกาะอยู่ตามผนังของตู้ไมโครเวฟหากไม่ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอก็จะแห้งกรังกำจัดได้ยากส่งกลิ่นเหม็นทุกครั้งที่คุณเปิดใช้งานเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผู้ใช้งานควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆผสมน้ำยาทำความสะอาดแบบอ่อนๆเช็ดทำความสะอาดภายในเตาอยู่เสมอนะครับโดยเน้นจุดที่มีเศษอาหารติดอยู่ตามผนังประตูแล้วก็จานหมุนด้วยครับสำหรับพวกคราบฝังแน่นก็สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการที่คุณวางชามใส่น้ำเป็นแบบน้ำมะนาวเนี่ยนะครับเป็นแบบเลมอนฝานก็ได้หรือว่าจะเป็นน้ำส้มสายชูก็ได้ลงไปในไมโครเวฟนะชามผสมกับน้ำส้มสายชูลงไปนะครับแล้วก็เปิดเครื่องอุ่นร้อนสักครู่หนึ่งนะครับไอน้ำที่เกิดขึ้นจะช่วยให้คราบสกปรกเนี่ยอ่อนตัวลงก็ทำให้คุณเช็ดทำความสะอาดได้อย่างง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของทริคเล็กๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับมีส่งเพลงกันมาไม่ว่าจะเป็นทั้งเก่งไม่พอนะครับแล้วก็มีกลิ่นฝนด้วยนะครับที่ส่งกันมาเยอะมากๆเลย

0: 96.5 Modern Life Modern Music
1: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: Modern Life Modern Music
2: 96.5
1: คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
0: You're listening to MCOT Radio Network 96.5 Love Life Love Music 96.5

0: music every hour. 96.5 MCOT Radio Network.
1: 96.5 MCOT Radio. ทราบว่าฝั่งพัทลุงนะครับแม่คลีเขาชัยสนตรงนั้นเนี่ยก็ตกหนักทีเดียวนะฮะชุ่มฉ่ำกันไปนะช่วงเย็นๆเลิกงานเลิกเรียนนะครับฟังอสมท 96.5 แล้วก็ 95.75 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยนะครับ

เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรถน้ำศพดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วตำรวจตากใบที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตวันนี้ที่วัดนภารามวัดใหม่ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสมีพิธีรถน้ำศพดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วผู้บังคับหมู่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตากใบซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมีพลตำรวจโทกฤษดาแก้วจันดีผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าวางพวงหรีดเคารพศพพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและมอบเหรียญบางระจันในขณะที่หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจ

0: และประชาชนในพื้นที่ร่วมวางพวงหรีดและรดน้ำศพแสดงความอาลัยบรรยากาศภายในพิธีเป็นไปด้วยความโศกเศร้าคลังเผยยอดอุทธรณ์บัตรสวัสดิการพุ่ง 4,830,000 รายกว่า 40% ปัญหาถือครองรถยนต์ย้ำยื่นได้ถึง31สิงหาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 4,830,000 รายสำหรับประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง42%ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัด10รองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามอย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้จำนวนผู้ที่มายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันจะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่กระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้จับบุหรี่เถื่อนรายใหญ่ยึดของกลางกว่า 75,000 ซองและสูญเสียกว่า4ล้านบาทดร.พรชัยถีระเวศอธิบดีกรมสรรพสามิตมอบหมายให้ร้อยว่าที่ร้อยตรียงยุทธภูมิประเทศที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิตเป็นผู้แทนกรมสรรพสามิตเข้าร่วมการแถลงข่าวผลการจับกุมขบวนการลักลอบจำหน่ายบุหรี่หนีภาษีรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมารวมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสามารถตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาพบของกลางเป็นบุหรี่ต่างประเทศที่ไม่มีสแตมป์ภาษี150ลังหรือ 7,500 คาร์ตันรวม 75,000 ซองมูลค่าประมาณ 6,750,000 บาทส่งผลให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จากภาษีเป็นมูลค่ากว่า4ล้านบาทพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายสรรพสามิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074611399และ063916539

0: 92.92
1: โทษครับ
2: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
3: ขอบคุณค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
3: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
4: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
5: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเขา SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
6: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
7: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
8: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
9: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
10: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
8: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
11: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทั้งขยะสีน้ำเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทั้งสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทั้งขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทั้งขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
8: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcord Radio Go Green
4: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
8: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
12: ์วันที่5มิถุนายนนี้นะคะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยากฝากให้ทุกคนนะคะรักสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะคะขยะอันไหนที่รีไซเคิลได้อะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนำมารีไซเคิลใหม่นะคะเพื่อช่วยโลกหรือว่าช่วยดูแลบริเวณรอบบ้านก็ได้ค่ะถือว่าเป็นการรักสิ่งแวดล้อมอีกอย่างนึง
8: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcord Radio Go Green

มาแล้วนะครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music ครับผมหลังข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยครับ 96.5 อสมทสงขลาครับ 95.75 อสมทพัทลุงแล้วก็ 106.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทตรังนะครับฟังกันไปเต็มพื้นที่อันดามันแล้วก็อ่าวไทยกันเลยทีเดียวนะครับทำอะไรกันอยู่ครับยามเย็นวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นการทำงานของคุณนะครับหลังจากที่หยุดยาวกันไปสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงจะต้องขยันหมั่นเพียรค่อยจะไปหยุดกันอีกครั้งหนึ่งก็คือพุธที่12สิงหาคมนะครับคุณผู้ฟังเดือนนี้ก็จะมีวันหยุดพิเศษนะครับวันหยุดนะครับจะเลิกแค่วันเดียวนะก็คือวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะครับแล้วก็ไปใช้จ่ายกันต่อเลยนะคิดว่าหลายคนก็น่าจะยังมีเรื่องของสิทธิ์นะครับตัวคนละ60-40ไทยช่วยไทยพลัสนะเอาไว้ไปจับจ่ายกันในยามเย็นของวันนี้นะครับเอาล่ะไปดูกันหน่อยดีกว่าเรื่องราวอะไรกันบ้างข่าวสารที่น่าสนใจนำมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะครับคุณผู้ฟังไปดูกันที่สหรัฐอเมริกานะครับมีการยกอันดับในเรื่องของสิ่งที่ดีที่สุดในโลกล่ะครับที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องอาหารไหมหรืออย่างไรเพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีผลไม้ที่หาง่ายตามท้องตลาดในเมืองไทยเนี่ยติดอันดับในลิสต์กันด้วยเช่นเดียวกันนะครับคืออะไรคุณผู้ฟังลองนึกดูซิว่าเป็นผลไม้อย่างหนึ่งนะอย่างหนึ่งเยอะมากใช่ไหมผลไม้ในเมืองไทยนี่นะครับเยอะแยะมากมายนะฮะที่ทางด้านของเว็บไซต์อาหารชื่อดัง BBC Good Food นะครับเขามีการจัดอันดับ20ผลไม้ที่ดีที่สุดในโลกนะโดยการยกให้ส้มโอคุณผู้ฟังโพเมโลเนี่ยนะครับโพเมโลกราฟฟรุตนะติดอันดับที่9นะฮะแซงหน้าผลไม้ยอดนิยมอย่างมะละกอทับทิมองุ่นหรือว่าจะเป็นลูกพลัมขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของสหรัฐอเมริกาไม่มีสหกรณ์นะกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า USDA เนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลทางโภชนาการ

บอกว่าส้มโอขนาดกลางเพียงครึ่งลูกนะครับประมาณ120กรัมเนี่ยจะให้พลังงานเพียงแค่41แคลอรี่นะแต่ก็ให้วิตามินซีที่สูงถึง 64% ของปริมาณที่ร่างกายควรจะได้รับต่อวันอุดมด้วยวิตามินซีเพราะว่าส้มโอเนี่ยจะเป็นแหล่งของวิตามินซีแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนนะครับวิตามินซีที่แบบในปริมาณสูงๆนะก็ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายแล้วก็กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวเพื่อที่จะต่อสู้กับหวัดขณะที่เบต้าแคโรทีนก็ช่วยบำรุงสายตาป้องกันโรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมในผู้สูงอายุนะครับส้มโอ1ลูกให้ไฟเบอร์ธรรมชาติเฉลี่ยสูงถึง4กรัมการที่คุณทานส้มโอก่อนมื้ออาหารก็จะช่วยชะลอให้อาหารออกจากกระเพาะช้าลงส่งผลให้คุณรู้สึกอิ่มนานขึ้นแล้วก็ลดการกินแคลอรี่ที่เกินมื้อในแต่ละวันกันด้วยนะครับก็จะมีเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้ก็ช่วยให้อาหารของจุลินทรีย์ในลำไส้ก็จะมีการทำงานกับระบบขับถ่ายที่ราบรื่นลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานประเภท2ไปได้ต่อเลยนะครับอะไรกันอีกข้อนี้ก็บอกว่าบำรุงหัวใจแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือว่า LDL นะครับซึ่งส้มโอจะมีสารเพคตินสารเพคตินก็จะเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำสามารถจับกันกับคอเลสเตอรอลในลำไส้แล้วก็ขับถ่ายออกก่อนที่จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะครับการที่คุณทานส้มโอวันละ1ผลติดต่อกัน30วันมีไขมันในเลือดลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลชนิดเลวหรือว่า LDL ก็จะลดลง 15.5% แล้วก็ Triglyceride ลดลง 27% ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างชัดเจนทีเดียวมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งโดยเฉพาะในส้มโอที่มีเนื้อเป็นสีชมพูหรือว่าเนื้อแดงๆเนี่ยนะครับจะมีไลโคปีนสูงมากๆเลยนะครับเป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเลยครับที่บอกว่าในผู้ชาย 46,000 คนเนี่ยพบว่าผู้ที่ทานอาหารที่อุดมไปด้วยไลโคปีนก็จะมีความเสี่ยงโรคมะเร็งต่อมลูกหมากลดลงถึง 30%นอกจากนี้ก็จะมีสารลิโมนอยด์ในส้มโอก็จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งกระเพาะอาหารด้วยนะครับป้องกันการเกิดนิ่วในไตนะครับกรดซิตริกในธรรมชาติที่อยู่ในส้มโอเนี่ยนะก็สามารถที่จะจับกันกับแคลเซียมในปัสสาวะแล้วก็ขับออกนอกร่างกายก็ช่วยยับยั้งการตกผลึกจนกลายเป็นนิ่วในไตชนิดแคลเซียมออกซาเลตซึ่งการที่คุณทานอาหารที่มีกรดซิตริกสูงก็จะช่วยเพิ่มค่า pH ในปัสสาวะก็ในปัสสาวะก็ทำให้สภาวะในร่างกายไม่เหมาะสมต่อการก่อตัวของก้อนนิ่วนั่นเองแต่ว่าในเมืองไทยเราเนี่ยภูมิปัญญาสุดล้ำมากกว่าเมืองนอกแน่นอนเพราะว่าบ้านเราเนี่ยกินยันเปลือกส้มโอโดยเฉพาะเนื้อส้มโอนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีเปลือกส้มโอด้วยใช่ไหมครับบางท่านก็คงจะเคยเห็นที่เขารังสรรค์มาเป็นอาหารรสเลิศทั้งเอามาทำเป็นสมุนไพรชั้นดีตั้งแต่โบราณด้วยนะครับเปลือกส้มก็จะอุดมไปด้วยน้ำมันหอมระเหยแล้วก็สารนาริงกินที่มีส่วนช่วยลดไขมันในเลือดเยื่อเปลือกสีขาวนุ่มด้านในสามารถนำมาแปลรูปเป็นเมนูอร่อยอย่างแกงบวชเปลือกส้มโอยำเปลือกส้มโอแหนมเจคุณผู้ฟังเคยกินไหมหรือว่านำไปเชื่อมทำเป็นเปลือกส้มโอแช่อิ่มหรือว่าจะเป็นเปลือกส้มโออบแห้งนะครับทานเล่นเคี้ยวเพลินซึ่งในตำราแพทย์แผนไทยก็ยังนำเปลือกส้มโอเอามาต้มน้ำดื่มแก้ไอขับเสมหะใช้ต้มน้ำสมุนไพรแก้หวัด
แล้วก็นำน้ำต้มเปลือกส้มโอเนี่ยมาสระผมได้จะช่วยให้เส้นผมเนี่ยดกดำแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยเคยลองไหมคุณผู้ฟังเอามาสระผมเนี่ยแต่ว่าก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับที่อาจจะส่งผลเสียกับร่างกายต้องระวังปฏิกิริยากับยาแผนปัจจุบันอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าส้มโอจะมีสารฟูราโนคูมารินซึ่งจะไปยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4 ในลำไส้ก็ส่งผลให้การย่อยสลายยาเนี่ยช้าลงทำให้ระดับยาในกระแสเลือดพุ่งสูงขึ้นกระทันหันจนเกิดภาวะได้รับยาเกินขนาดหรือว่าโอเวอร์โดสโดยเฉพาะผู้ที่ทานยาลดความดันโลหิตยาลดไขมันในเลือดนะครับยารักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่ายาคลายเส้นหรือว่าจะเป็นยานอนหลับก็ต้องควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่คุณจะทานส้มโอนะหรือว่าทานได้หรือเปล่าในปริมาณน้อยๆคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ควรจะทานขณะท้องว่างเพราะว่ากรดซิตริกในปริมาณสูงในส้มโออาจจะไปกระตุ้นการสร้างกรดในกระเพาะทำให้กัดกระเพาะเกิดอาการแสบร้อนกลางอกทำให้อาการของผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่ากรดไหลย้อนเนี่ยกำเริบขึ้นได้แล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการที่คุณทานส้มโอร่วมกันกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าจะเป็นบุหรี่คุณผู้ฟังครับเพราะว่าสารฟูราโนคูมาฟูราชื่อสารนะสารฟูราโนคูมารินนะอาจจะชะลอกระบวนการขับแอลกอฮอล์แล้วก็นิโคตินออกจากร่างกายส่งผลให้พิษของสารเหล่านี้สะสมแล้วก็ทำลายตับหนักขึ้นนะห้ามกินส้มโอกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การสูบบุหรี่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังส้มโอนี่ถือว่าเป็นผลไม้ไทยนะโดยเฉพาะแถวๆควนลังหัดใหญ่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อผลไม้ที่แบบว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ราคาก็ดีทีเดียวให้กับชาวบ้านในพื้นที่กันด้วยนะครับคุณค่าทางโภชนาการระดับโลกนะแต่ว่าคุณก็ต้องทานอย่างถูกวิธีนะครับในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็เว้นระยะห่างจากช่วงเวลาที่คุณทานยานะครับอย่างน้อยก็ 2-4 ชั่วโมงก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์สุขภาพสูงสุดทั้งอิ่มอร่อยแล้วก็มีความปลอดภัยกันด้วยนะครับที่สำคัญนี่คือในอเมริกาเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในผลไม้ชั้นยอดเลยนะที่เขาก็มีการรณรงค์ให้ทานส้มโอกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปซื้อเลยละกันนะเอาส้มโอสักลูกหนึ่งวันนี้เอาแบบว่าสีแดงๆหน่อยจะได้มีสารอาหารเยอะๆ

่วงเวลาเย็นๆนะครับเราก็จะแบบว่าไปหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกินทั้งนั้นเลยอ่ะเมื่อกี้จะไปซื้อส้มโอแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะไปแวะตลาดว่าจะแวะซื้อปลาสักหน่อยหนึ่งนะกินปลาจะได้แบบว่ารู้สึกดีนะไม่ต้องแบบว่ากินเนื้อมากจนเกินไปใช่ไหมครับหลายคนจะบอกว่าเออนี่กินปลาก็ดีนะโปรตีนก็เยอะไขมันโอเมกโปรตีนคุณภาพดีกรดไขมันโอเมก้า3วิตามินแร่ธาตุก็เยอะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าปลาทุกประเภทจะเหมาะสำหรับการที่คุณกินบ่อยๆโดยที่ไม่ต้องระวังนะครับเพราะว่าไปเจอข้อมูลในโลกออนไลน์จนแบบว่าแชร์กันมาเนี่ยก็ทำให้เราก็เอ๊ะเหมือนกันนะว่ากินปลาเยอะเนี่ยอาจจะเสี่ยงมะเร็งหรือว่าปลาบางชนิดนี่จัดอยู่ในกลุ่มของอาหารที่ควรเลี่ยงซึ่งความเป็นจริงเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าไม่ควรจะเหมารวมนะครับว่าทำให้เกิดมะเร็งสำหรับการกินปลาเนี่ยแต่ก็ต้องควรระวังสำหรับปลาบางประเภทโดยเฉพาะปลาที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหารแบบเค็มจัดปลากินดิบแล้วก็ปลาที่ผ่านการทอดด้วยความร้อนสูงเป็นประจำนะครับซึ่งปลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีคุณผู้ฟังไขมันอิ่มตัวก็ต่ำนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีโปรตีนประมาณ 15-20% ก็เหมาะกับคนหลายช่วงวัยนะครับหากว่าคุณเลือกจะกินปลาก็ต้องปรุงอย่างเหมาะสมกันด้วยนะครับนอกจากนี้ PA ก็จะมีบทบาทต่อสมองครับเรื่องของระบบประสาทสายตาสุขภาพหัวใจรวมไปถึงวิตามิน A วิตามิน D แคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมและฟอสฟอรัสที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของร่างกายแล้วก็มีข่าวลือที่บอกว่ากินปลาจะเป็นมะเร็งอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ปลาโดยรวมแต่จะเป็นปัจจัยร่วมอย่างเช่นแหล่งที่มาของปลาการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมวิธีการถนอมอาหารวิธีปรุงแล้วก็ความถี่ในการกินโดยเฉพาะปลาที่มีความเสี่ยงสูงที่มาจากการแปรรูปหรือว่าปรุงไม่ถูกสุขลักษณะนะเค็มอย่างเงี้ยเค็มจัดๆเกลือจำนวนมากอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ควรจะต้องกินให้น้อยลงนะครับกินกันด้วยนะครับเพราะว่าสารโดยเฉพาะเรื่องของรสเค็มก็จะได้รับโซเดียมที่สูงครับส่งผลต่อความดันโลหิตหัวใจแล้วก็หลอดเลือดในระยะยาวซึ่งปลาเค็มก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามกินเด็ดขาดแต่ว่าควรจะกินแต่น้อยนะครับแล้วก็ต้องเลือกแหล่งผลิตที่สะอาดไม่มีกลิ่นที่ผิดปกติไม่ขึ้นราแล้วก็ไม่ควรจะกินบ่อยจนกลายเป็นอาหารประจำวันในทุกวันอย่างพวกเมนูก้อยปลากินปลาน้ำจืดดิบดิบหรือว่าเป็นปลาแบบสุกๆดิบๆอันนี้ก็แน่นอนว่าเสี่ยงต่อพยาธิโดยเฉพาะพยาธิใบไม้ตับนะครับก็จะพบมากในปลาน้ำจืดที่แบบสุกไม่ทั่วถึงเมื่อพยาธิเข้าสู่ร่างกายมันก็จะไปอาศัยอยู่ในระบบทางเดินน้ำดีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังหากว่าติดเชื้อสะสมเป็นเวลานานก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคตับแล้วก็ท่อน้ำดีได้เลยนะครับซึ่งความเสี่ยงนี้ก็สามารถที่จะไม่สามารถที่จะดูได้ด้วยตาเปล่านะคุณผู้ฟังบางทีเนี่ยการที่เราเลือกเนี่ยมันก็ต้องใช้เขาเรียกว่าความสามารถส่วนตัวบ้าง

ในการเลือกอาหารปลาอาจจะดูสดสีสวยไม่มีกลิ่นผิดปกติเลยแต่ว่าข้างในมันก็อาจจะยังมีพยาธิหรือว่าเชื้อโรคปนเปื้อนได้ซึ่งวิธีการในการปลอดภัยก็คือคุณต้องปรุงปลาให้สุกทั่วถึงก่อนที่คุณจะทานเข้าไปนะครับโดยเฉพาะการที่คุณทอดปลานี่คือต้องแบบว่าน้ำมันแบบท่วมๆเลยหรือว่าทอดแบบนานๆนะครับเพื่อที่จะให้ปลาเนี่ยสุกอย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็แบบว่าความที่อย่างที่บอกว่าที่คุณทอดเนี่ยอย่าใช้เรื่องของไฟที่แบบแรงจัดจนทำให้เกิดว่ามันมีการไหม้เกรียมเกิดขึ้นแม้ว่าด้านนอกมันจะกลิ่นเกรียมด้านในมันจะสุกพอดีอันนั้นก็ไม่เหมาะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะกินแบบทั้งนอกทั้งในโดยที่แบบไม่ได้มีการไปขูดพวกหนังปลาที่แบบว่ามันมีรอยไหม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์นะเอาไปนึ่งเอาไปต้มไปอบหรือว่าปรุงแบบแกงเนี่ยก็จะดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทอดก็ต้องหลีกเลี่ยงการทอดซ้ำในน้ำมันเก่ากันด้วยนะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าต้องเลือกปลาขนาดเล็กเพื่อจะลดความเสี่ยงโลหะหนักนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านะครับปลาใหญ่ในทะเลทุกชนิดจะเป็นอันตรายแต่ว่าควรกินอย่างหลากหลายนะครับคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าปลาทะเลขนาดใหญ่หรือว่าที่เป็นแบบปลานักล่าที่มีอายุยืนเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการสะสมสารปนเปื้อนหรือว่าโลหะหนักได้มากกว่าปลาขนาดเล็กนะครับก็ลองสลับสับเปลี่ยนมากินปลาขนาดเล็กหรือว่าปลาอายุน้อยดูบ้างนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการสะสมจากสารปนเปื้อนในระยะยาวนะครับคุณผู้ฟังตามนี้เลยเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ก็กินปลากันอีกสักมื้อนึงดีกว่านะครับแต่ว่าบอกว่าปลาเค็มได้ไหมก็ได้แต่ก็ไม่ได้ดีประมาณนั้นนะครับกินแบบว่าพอดีอย่าเยอะจนเกินไปนะครับ

0: MCOT Radio.
1: โจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวแต่จะโจรปล้นหรือไฟไหม้บ้านก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนประกันอัคคีภัยและประกันภัยโจรกรรมช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียจากไฟไหม้หรือโจรกรรมให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ตาละพ่อมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดี่ยวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: 96.5 Modern Life Modern Music
8: ช่วงชัวร์ก่อนแชร
9: ์บนโซเชียลแชร์เตือนว่าสูงวัยกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องทุกวันเสี่ยงไตเสื่อมหัวใจโตโดยไม่รู้ตัวชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์สาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับผู้สูงวัยเกิน70ปีกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องทุกวันเสี่ยงไตเสื่อมหัวใจโตโดยไม่รู้ตัวจริงไหมครับ
10: ไม่จริงอ่ะคนอายุ70ปีเนี่ยถ้าไม่มีโรคที่ทำให้ไตวายอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือกินยาเกินขนาดเนี่ยส่วนใหญ่ไตจะทำงานประมาณ 50% 60% ซึ่งระดับการทำงานของไตขนาดนี้สามารถกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ถึงแม้จะอายุ70ถ้าไตก็ยังดีอยู่ข้าวกล้องก็เช่นเดียวกัน
9: อาจารย์สาขาอาหารโภชนาการและการกำหนดอาหารภาควิชาคหกรรมศาสตร์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ยืนยันเช่นกัน
11: ไม่จริงค่ะข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่ได้มีโรคประจำตัวหรือว่าคุณหมอไม่ได้สั่งให้งดสามารถทานได้ปกติค่ะ
9: แล้วจริงๆอายุเท่าไหร่ถึงจะไตเสื่อมนะครับ
10: คือหลังจากอายุ30ปีขึ้นไปไตจะค่อยๆเสื่อมทีละน้อยอย่างเช่นปีละ 0.5% แต่โดยทั่วไปจะสามารถใช้ไตจนอายุไขเช่นอายุ 90-100 นึงได้โดยที่ไตก็ยังสามารถทำงานได้ดีส่วนใหญ่ก็ไตจะทำงานประมาณสัก 50% ในช่วงอายุ70ปีขึ้นไปซึ่งระดับการทำงานของไตขนาดนี้ก็ยังกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ปกติ
9: ยกเว้นถ้าเป็นผู้ป่วยโรคไตหรือแพทย์พบว่าไตมีปัญหาแพทย์จะสั่งงดอาหารบางชนิดได
10: ้แพทย์จะเป็นผู้ดูแลแล้วก็ดูผลเลือดดูค่าไตอัตราการกรองของไตแล้วก็ระดับฟอสเฟตในเลือดครับเราก็จะรู้ทันทีว่าต้องเรามาระวังอาหารที่มีฟอสเฟตสูงครับ
9: เขาบอกว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องมีแร่ธาตุฟอสฟอรัสสูงมากเมื่อผู้สูงอายุไตเริ่มกรองได้น้อยลงแร่ธาตุนี้จะสะสมในเลือดทำให้กระดูกพรุนเปราะหักง่ายหลอดเลือดหัวใจแข็งตัวจริงเหรอครับ
10: เกิดขึ้นในคนไข้โรคไตระยะสุดท้ายระยะที่5ไตทำงานน้อยกว่า 15%
9: แล้วจริงๆผู้สูงอายุควรกินข้าวแบบไหนครับ
11: คือถ้าเมื่อเปรียบเทียบเขา

0: ล้องกับข้าวขาวในแง่ของโภชนาการนะคะอย่างแรกเลยวิตามินเกลือแร่แล้วก็ใยอาหารนะคะในข้าวกล้องหรือข้าวที่ไม่ขัดสีเนี่ยหรือขัดสีหน่อยเนี่ยจะมีปริมาณสารอาหารพวกนี้เยอะกว่าร่างกายเราก็จะได้รับสารอาหารที่ดีเหล่านี้มากกว่า
1: แมชเบอรี่มีสารอาหารครบถ้วนมากกว่าข้าวขาวข้าวกล้องก็เป็นข้าวที่ไม่ได้ขัดสีแล้วก็มีฟอสเฟตมีสารอาหารครบถ้วนดีกว่าข้าวขาวเพราะฉะนั้นในคนอายุ70ก็ยังกินได้อยู่ถ้าไม่มีโรคไตระยะที่4หรือระยะที่5ครับ
0: ในข้าวขาวด้วยความที่เขาโดนขัดสีขัดทุกอย่างออกไปมันก็จะย่อยง่ายกว่าซึ่งน้ำตาลก็จะขึ้นมากกว่าเร็วกว่าทำให้คนอาจจะควบคุมน้ำตาลไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันการกินข้าวขาวอ่ะก็จะทำให้ย่อยง่ายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการกินข้าวกล้องนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องดูสภาวะร่างกายของผู้ที่รับประทานช่วงนี้ปรับย่อยไม่ดีเลยอาจจะต้องเป็นข้าวขาวแต่ถ้าสมมติว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีข้าวกล้องก็แนะนำมากกว่าค่ะ
2: อาจารย์ยืนยันสูงอายุสุขภาพปกติข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องยังกินได้และกินดี
0: จริงๆถ้าเป็นคนสูงอายุที่สุขภาพดีข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่แนะนำแต่ว่าเราอาจจะให้ดูที่ปริมาณในการกินด้วยเพราะว่าข้าวเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็คือคาร์โบไฮเดรตมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลนะคะถ้าเรากินในปริมาณที่มากเกินไปน้ำตาลก็จะสูงในพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่จะผ่านการขัดสีน้อยเนาะทำให้มีใยอาหารเหลืออยู่เยอะมีวิตามินเหลืออยู่เยอะจะทำให้ผู้สูงอายุได้รับใยอาหารแล้วก็วิตามินเพิ่มด้วยถ้าในคนสุขภาพดีกินข้าวกล้องดีกว่า
1: ถ้าไตดีนะฮะถ้าไตทำงาน 50-60% เช่นคนอายุ70ปีขึ้นไปเนี่ยก็ยังกินข้าวกล้องได้ทุกวันไม่ได้มีปัญหาทำให้ไตวายมากขึ้นนะครับ
0: จริงๆไม่ได้มีงานวิจัยว่าการกินข้าวกล้องหรือข้าวซอฟมือไปนานๆเนี่ยจะทำให้เกิดอาการป่วยใดๆมีแต่ว่าจะลดความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2หรือว่าภาวะดื้ออินซูลินได้แน่อยู่แล้วว่ามันจะทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น
2: แต่สรุปแล้วข้อความที่แชร์เตือนห้ามสูงวัยกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องและผลไม้ผักหลายชนิดนี่เป็นยังไงครับ
1: ข้อความนี้ไม่จริงอะไม่ควรจะแชร์ต่อครับ
0: เรื่องนี้ไม่จริงนะคะไม่ควรแชร์ต่อผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีค่ะสามารถรับประทานได้ค่ะ
1: ข้าวไม่ขัดสีในคนอายุ70ก็กินได้ในปริมาณที่พอเหมาะถ้าให้ดีก็คือควรจะตรวจสุขภาพดูว่ามีโรคไตหรือไม่ถ้าไตทำงานเกิน 50% ขึ้นไป 60% ขึ้นไปก็กินได้ปกติในปริมาณปกติเราไม่ต้องให้กินปริมาณมากเกินไปไม่น่าจะเป็นผลต่อเรื่องของโรคไตอ
2: ย่าเพิ่งแชร์อย่าเพิ่งตกใจจนกว่าจะได้รู้ข้อเท็จจริงนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์สุดชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @shuareandshare ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์
3: 96.5 Modern Life Modern Music
4: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1,000 โทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
3: Modern Life Modern Music
5: 96.5
4: คุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปดี

เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับอสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA

0: สงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA
1: Modern Radio. Modern Life, Modern Music. In Songclass.

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Cot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: M-Cot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก

0: 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
1: พบกันช่วงเย็นนะครับ
2: ค่ะ
1: อยากจะเริ่มด้วยข่าวนี้สักนิดนะคุณอัญ
2: ใช่ค่ะ
1: มีข้อมูลของสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางระบุว่าจังหวัดลำปางมีผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่กลางเล็กกว่า200แห่งที่ทำเรื่องของเครื่องปั้นดินเผานะโดยเฉพาะชามปลาไก
2: ่เป็นเครื่องปั้น
1: เป็นพันเขาก็รวมอยู่ในกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา
2: ใช่
1: แต่เราเรียกมันโดยกระบวนการแล้วเป็นเซรามิกบอกว่าประมาณ200แห่งขณะนี้ปิดกิจการไปมากกว่า100แห่งหรือเกินครึ่งเนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุนไม่มีคำสั่งซื้อและสู้สินค้าจีนไม่ได้สินค้าจีนที่ส่งเข้ามาตีตลาดนะต้นราคาถูกกว่าสำหรับการขายผลิตภัณฑ์เซรามิกของลำปางเนี่ย150เนี่ยเป็นตลาดส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านค้าขายกันมานานขณะนี้ยังพอขายได้ทำให้ผู้ประกอบการส่วนเนี้ยที่ทำเพื่อส่งออกเนี่ยยังพออยู่ได้แต่ประมาณครึ่งหนึ่ง150เนี่ยเป็นตลาดภายในประเทศขณะนี้ยอดขายภายในประเทศเนี่ยรวมกันแล้วไม่เหลือไม่ถึง 10% นะสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางมองว่าในอดีตผลิตภัณฑ์เซรามิกของจังหวัดลำปางเคยสร้างรายได้ถึงปีละประมาณ 3,500 ล้านบาทแต่ขณะนี้มีรายได้รวมเพียงประมาณ 1,000 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งหายไปถึง2ใน3ส่วนจึงอยากให้รัฐบาลเร่งหามาตรการเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะการหาตลาดต่างประเทศการสนับสนุนใช้ของไทยรวมถึงการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะก๊าซ LPG สำหรับการสำหรับเตาเผารวมถึงน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องเพราะหากไม่มีการทำอะไรเชื่อว่ากลุ่มผู้ประกอบการจะทยอยปิดโรงงานเพิ่มหลังจากนี้นะแล้วก็ผมดูเนี่ยมีอย่างสำนักข่าวที่เขาทำสกู๊ปเรื่องนี้นะไทย PBS นะคุณอันเขาก็ไปถามผู้ประกอบการอยู่หลายท่านนะคนหนึ่งเนี่ยบริษัทลำปางศิลปนครคุณสุภัทราอินผูกเป็นพนักงานของบริษัทเนี่ยนะบอกว่าอดีตเคยมีงานทำทุกวันมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวแต่ล่าสุดขณะนี้เข้ามาทำงานเพียงสัปดาห์ละ1ไม่เกิน2วันเท่านั้นบางส่วนก็ต้องหางานพิเศษอย่างอื่นทำเสริมเพื่ออยู่รอดนะเพราะว่าอย่างสื่อเข้าไปเนี่ยบริษัทลำปางศิลปะชัยเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ต้องหยุดเดินเครื่องไฟที่เคยส่องสว่างถูกปิดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากขณะนี้ไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามาจากที่เคยมีพนักงาน200-300คนขณะนี้เหลือเพียงไม่ถึง10คนอีกคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ด้วยก็คือกรรมการผู้จัดการคุณกิติศักดิ์สินวนาทรัพย์กรรมการผู้จัดการบริษัทลำปางศิลปนครก็บอกว่ากลุ่มผู้ประกอบการเซรามิกเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบมาตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19

0: หลังจากนั้นก็มีการปรับตัวและต้องประคับประคองกันมาโดยตลอดจนล่าสุดเมื่อคำสั่งซื้อเนี่ยลดลงประกอบกับมีสินค้าจากจีนเข้ามาตีตลาดในราคาที่ถูกกว่ามากอย่างถ้วยตราไก่ใช้ต้นทุนเนี่ยของเราเนี่ยใบละประมาณ20นะแต่ของจีนขาย10ถึง15บาทนี่เขายังไม่บอกนะว่าเราขายเท่าไหร่แต่ต้นทุนของเราเนี่ย20แต่ของจีนเนี่ยส่งเข้ามาเนี่ย10ถึง15บาทจึงจำเป็นต้องปิดโรงงานชั่วคราวซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการกำลังเดือดร้อนอย่างหนักนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมระดับ SME ที่เคยโดดเด่นมีหน้ามีตาของประเทศไทยนะขึ้นหน้าขึ้นตาของจังหวัดลำปางครับ
1: จริงๆเราต้องตีโจทย์ให้แตกนะฮะพี่เอกสารเรียกคิดว่าจริงๆแล้วปัญหาของเซรามิกลำปางมันคืออะไรกันแน่อะค่ะ
0: ก็ที่โดยเทคโนโลยีของเราเนี่ยต้นทุนเราใช้แก๊สในการเผาทำอะไรพวกนี้นะก็ต้นทุนก็สู้เอาว่าขนาดนี้ถ้าเจอสินค้าจีนที่อิมพอร์ตเข้ามามันสู้ไม่ได้ละ
1: คือแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยที่เซรามิกลำปางก่อนที่จีนจะลุกขึ้นมาทำสู้กับเราอ่ะเขาก็มีปัญหาในเรื่องของพลังงานโดยการใช้ก๊าซหุงต้มอ่ะไปเผาถูกไหมฮะพี่เวชาพ
0: ี่
1: สารแล้วก๊าซของเราเนี่ยก่อนหน้านี้เราเอาเงินจาก
0: ไปอุดหนุน
1: จากน้ำมันเงินจากน้ำมันก่อนนะคะไปอุดหนุนไอ้สมัยที่มีถังโดนัทอยู่ท้ายรถแล้วก็เอาก๊าซหุงต้มไปเติมรถแล้วก็วิ่งกันนั่นแหละมันคือเงินจากน้ำมันไปอุดหนุนก๊าซหุงต้มทั้งนั้นแล้วก๊าซหุงต้มเหล่านี้ก็ถูกเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมด้วยมันก็กลายเป็นเงินจากน้ำมันไปอุดหนุนก๊าซของอุตสาหกรรม
0: มันมีการ
1: มัน
0: ม
1: ี
0: การบิดเบือนอยู่มีการบิดเบือนอยู่
1: มันไม่แฟร์กับคนใช้น้ำมันอย่างเรามาเป็นเวลาเป็น10ปีแล้วจำไม่ได้ว่ารัฐบาลไหนนะคะที่กลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงคือไม่เอาน้ำมันไปโปะก๊าซอะค่ะ
0: คือไม่ถึงขั้นไม่เอาน้ำมันไปโปะก๊าซแต่ว่าลดการอุดหนุนลงทำให้ราคาก๊าซนี่มันขยับขึ้นมาจากที่ตรึงเอาไว้ค่อนข้างถูกมาก
1: ที่8บาท50อะไรเงี้ยเราเคยเห็นตัวเลขนี้ถูก
0: ตอนเริ่มปล่อยให้ราคามันขึ้นมาแต่ว่าถึงล่าสุดเนี่ยก็ยังใช้กองทุนอุดหนุนได้อยู
1: ่แต่ว่าไม่ใช่เอาน้ำมันไปอุดหนุนแต่เป็นเรื่องของอุดหนุนของเขาเอง
0: ผ่านกองทุน
1: ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้คือใช้เงินจากน้ำมันเลยล่ะไปอุดหนุนแก๊สแต่ตอนนี้ไม่ใช่เป็นการอุดหนุนผ่านกองทุนก็เหมือนกับเรานี่แหละน้ำมันเราที่ใช้ถูกเนี่ยเราก็ยืมเงินตัวเองมาใช้ก่อนแล้วก็ค่อยจ่ายคืนทีหลังปัญหาของเซรามิกของลำปางมันมีตรงนี้มาเป็นเรียนว่ามันสิบกว่าปี
0: ก็เป็นสิบกว่าปีแล้วช่วงก่อนโควิดด้วยไปก็มันตอนที่ราคามันขึ้นตอนนั้นอ่ะ LPG ครัวเรือนที่เราต้องปรับขึ้นเลยเพราะว่าอุ้มไม่ไหวเนี่ยมันเป็นภาระมากตอนนั้นเข้าใจว่าโรงงานก็ร้องเรียนกันแล้วก็ร้องเรียนไม่สำเร็จก็ต้องปิดกันไปหลายที่นะผมยังจำได้เลยว่ามีเพื่อนผมคนนึงอ่ะเขาทำอยู่เขาปิดเลยนะมีหุ้นส่วนกัน 3-4 คนเนี่ยผมรู้จักหมดทุกคนเลยคือประชุมกันแล้วก็ต้องบอกปิดเลย
1: คือโดยต้นทุนแล้วมันไม่ใช่อย่างที่มันเป็นอยู่อ่ะเอาแก๊สไปเผามันไม่ใช่เมื่อก่อนนี้เนี่ยลำปางอ่ะก็ใช้ไม้ป่าไม้นี่แหละเอาไม้เอาฟืนนี่แหละสุมกันไปเผาชามตาไก่เลี้ยงเข้าไปโรงงานเก่าแก่เขาเนี่ย
0: จนไม
1: ้วางชามตาไก่เป็นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นเนื้อไม้ก็เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่งไม้สักอะไรก็ว่ากันไปส่วนไอ้เศษไม้ปีกไม้กับเผาชามกันไปนั่นคือยุคโบราณแต่การมันจำเนียนการผ่านมาก็กลายเป็นเอาแก๊ส
0: ไปเผาไม้มันก็ไม่มี
1: ไม้มันก็ไม่มีแล้วเอาแก๊สไปเผาแก๊สที่เอาไปเผาเนี่ยไม่ใช่แก๊สตากอ่าวไทยนะคะแก๊สอ่าวไทยเรียกว่าแก๊สเปียกฟังที่คุณภูเบศุนีอ่านให้ฟังก่อนเข้ารายการเราทุกวันจะพบว่าแก๊สธรรมชาติจากอ่าวไทยเราเนี่ยมีเป็นแก๊สคุณภาพมากที่สามารถเอาไปแยกและทำพลาสติกอะไรต่อไปเลยได้เยอะแยะมากมายเลย

0: ที่เอาแก๊สอ่าวไทยไปเผาที่บอกว่าเรามีแก๊สของเราเองเอาไปเข้าเตาจุดไฟเผาไอ้นั่นคือทำลายเหมือนกับพวกที่ใช้ของไม่เป็นไม่เห็นคุณค่าแก๊สอ่าวไทยของเราเนี่ยสามารถเอาไปแยกแล้วทำประโยชน์ได้มากมายมหาศาลไอ้แก๊สที่เอามาหุงต้มเนี่ยคือแก๊สที่เรานำเข้ามาไม่ใช่แก๊สเปียกจากอ่าวไทยเพราะฉะนั้นแก๊สที่เอาไปหุงเอาไปเผาพวกนี้นี่คือซื้อเข้ามาล้วนๆเลยมันคุ้มหรือเปล่าตั้งคำถามตรงนี้ค่ะ
1: คือดูรูป
0: ย้อน
1: ธุรกิจ
0: ย้อนข่าวไปอ่ะพี่ไพศาลคะตั้ง10กว่าปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ปี2026ไปอ่านข่าววันนี้เมื่อ13ปีที่แล้ว7สิงหาคม20137สิงหาคม2013
1: กี่ปีแล้ว
0: 13ปีที่แล้วกรุงเทพธุรกิจพาดหัวว่าสูตรต่อลมหายใจเซรามิกลำปางพิษวิกฤตค่าแรงต้นทุนพลังงานพุ่งความผันผวนของค่าเงินบาทตลาดส่งออกถดถอยมันดึงกำไรให้หดหายตลอดหลายปีนี่อ่านข่าวเมื่อ13ปีที่แล้วนะคะเขายังบอกเลยว่ากำไรมันหดหายมาตลอดหลายปีแล้ว
1: มันผ่านยุคทองไปแล้ว
0: มันเป็นมานานแล้วค่ะ
1: มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เห็นแต่ว่าผู้ประกอบการก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมของตัวเองไปทำอะไรยังไงนะก็เอาเป็นว่าเฉพาะหน้าก็เรียกร้องก็ทุกอุตสาหกรรมก็เรียกร้องรัฐบาล
0: ข่าวเมื่อ13ปีที่แล้วเนี่ยบอกว่ามีผู้ผลิตที่ลำปางเนี่ยเป็น1ใน3ของประเทศ 70% ของคนส่งออกอยู่ที่ลำปาง1ใน3ของประเทศอยู่ที่ลำปาง 70% ของคนที่ส่งออกอยู่ลำปางมูลค่าการส่งออกมากกว่า 2,000 ล้านต่อปีจากมูลค่าส่งออกเซรามิกทั้งประเทศ 18,000 ล้านเพราะฉะนั้นที่พี่ไพศาลบอกว่าตอนนี้จาก 3,000 เหลือ 1,000 ใช่ไหมคะ
1: ครับประมาณ 3,500 เหลือ 1,000
0: เหลือ 1,000
1: อันนี้ที่สมาคมของเซรามิกลำปางให้ข้อมูลนะ
0: ค่ะต้องมองภาพรวมอะคือเราจะไปอุดหนุนอะไรกันอยู่น่าจะไม่ได้แล้วล่ะเราต้องยืนอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงกันแล้วล่ะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือมันต้องจุดเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมเนี่ยซึ่งเอกชนก็ต้องร่วมกันคิดและตัดสินใจด้วย ส่วนภาครัฐก็คงจะต้องดูเป็นนโยบายที่จะเผื่อว่าเขาจะหันเหไปทำอะไรยังไงนะครับ
0: ที่บ้านเนี่ยที่มีของที่ลำปางอยู่เป็นอะไรบ้างไหมคะ1กระเบื้องที่เป็นรูปกังหันที่เป็นสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด
1: ์อ่ะเขาไปทำ
0: ที่นู่นเขาส่งออกเขาส่งออกเป็นเนเธอร์แลนด์
1: ส่งไปเป็นไปส่งออกไปเป็นสินค้า
0: เราซื้อที่ลำปางค่ะเราซื้อที่ลำปางสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์เลยเราส่งออกเราซื้อที่ลำปางเนี่ยที่ซื้ออยู่แล้วก็ล่าสุด
1: ที่ซื้อเอาไปขายที่เนเธอร์แลนด์ว่าเป็นสินค้าที่ระลึกของเนเธอร์แลนด์เขา
0: ก็ที่เขาบอกว่าเขาส่งออกเป็นส่วนใหญ่อ่ะถามว่าส่งอะไรออกของที่ระลึกที่เป็นเซรามิกทั่วโลกทั้งหมดอะค่ะจากลำปางหมดแก้วเบียร์ที่เยอรมันก็จากลำปางรองเท้าสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์เขาอะค่ะ
1: ครับ
0: ก็ Make in Thailand ฟอร์มลำปางไม่รู้จะเดินไปหยิบให้ดูกระเบื้องรูปตังหันเนี่ยก็ทำจากลำปางค่ะ
1: เออคล้ายๆไอ้นั่นผมดูสารคดีที่เขาทำอ่ะมันเป็นบ้านที่เปิดขึ้นมาแล้วก๊อปภาพเขียนแวนโก้
0: ค่ะ
1: ที่เซนเจอร์นะคุณนัท
0: ค
1: ่ะคือก๊อปภาพเขียน
0: แวนโก้ที่เซนเจอร์
1: ภาพเขียนแวนโก้เลยภาพไอสตาร์ลี่ไนท์ภาพไอต้นอะไรนั่นไอสนอะไรคิวเพรสอะไรเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยภาพดังๆหมดนะก๊อปแล้วขยายใหญ่ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยเอเย่นที่เขาเป็นคนจ้างเขา คือทำงานส่งเขา

0: ดีมากเลยเขาเลยขอพาเดินทางไปที่เนเธอร์แลนด์ไปดูสถานที่ซึ่งเอางาน
1: ของจริงเป็นยังไง
0: นะปรากฏว่าคืออะไรรู้ไหมบูธขายของที่ระลึก
1: นี่ไงพี่ไพศาลเดินไปหยิบมาแล้ว
0: เออโอเค
1: เนี่ยค่ะ
0: เ
1: นี่ยกระเบื้อง
0: ไปซื้อคนไทยก็ไปซื้อ
1: กันที่ไหน
0: กลับบ้าน
1: อันนี้ไม่ได้ซื้อที่เนเธอร์แลนด์หรอกซื้อเนเธอร์แลนด์ก็ไม่รู้ไม่ใช่อันนี้น่าจะซื้อเมืองไทย
0: แต่ก็พอเข้าใจได้ว่าคนไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์แล้วก็ซื้อแล้วก็ถือว่าเป็นซูเวเนียจากผลิตภัณฑ์ของชาวดัช
1: รองเท้าก็มีแล้วก็พวกอะไรอ่ะเมื่อก่อนแมกเนตอะที่เป็นกระเบื้องจริงๆอะนั่นก็จากเมืองไทยจากลำปางค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือที่ตลาดส่งออกเขานะ
1: ใช่ค่ะเขาก็พยายามอย่างที่เรียนอ่านข่าวนี้ตั้งแต่สิบกว่าปีแล้วเขาก็พูดว่าเราจะต้องสร้างมูลค่าให้กับงานที่เป็นที่ของตลาดมากขึ้นเน้นกลุ่มดีไซน์กลุ่มญี่ปุ่นกลุ่มนักออกแบบจริงกลุ่มสปาจริงเพราะว่าของจากลำปางที่ยันซื้อล่าสุดคือกระถางสวยๆค่ะพี่ไพศาล
0: เราลองสร้าง
1: กระถางกระสางใส่คือเราไม่ซื้อข้าวไม่ซื้อมาใส่ข้าว
0: เป็นแมสเป็นแมสไม่เอา
1: แต่ว่ากระถางเนี่ยก็เป็นอาการอย่างหนึ่งนะคะเห็นแล้วก็ซื้อตลอดนะ
0: ครับ
1: เพราะเขาออกแบบมาดีมาก
0: ก็เหมือนไอ้โรงเครื่องปั้นดินเผาของญี่ปุ่นที่ยังหลงเหลืออยู่ได้นะก็ทำในไซส์ขนาดเล็กๆแต่เป็นงานศิลปะทุกชิ้นถ้วยไอชามที่เบี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคลือบอะไรแบบดูอะไรก็แต่ว่าคนที่ก็ดูเป็นศิลปะเขาโอ้โหแล้วมันเป็นการสะสมหายากด้วยอันนี้เป็นฝีมือของตระกูลนี้บ้านนี้เป็นตระกูลเตาเผาอะไรเขาจะมีสตอรี่มีอะไรเขาผลิตไม่ต้องมากแต่เป็นงานที่มันมีมูลค่าต่อชิ้นสูงก็ทำให้มันยังสามารถที่จะประกอบอาชีพอยู่ได้นะยังมีเตาเผาอยู่ได
1: ้แต่ทั้งหมดไม่ใช่ว่าแบบเรียนไม่รู้สึกรู้สานะคะเรียนรู้สึกค่ะแล้วยังก็รู้สึกว่าอย่าไปเรียกร้องให้รัฐบาลเขาช่วยเลยช่วยตัวเองเถอะ
0: ต้องมีการปรับไอ
1: ้รัฐบาลดูไม่มีความค่ะอ่านข่าวแบบนี้มาจะ20ปีละรัฐบาลไม่มีความสามารถขนาดนั้นแล้วค่ะคนที่อยู่ได้คือคนที่ช่วยเหลือตัวเองค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูข่าวกันนะครับ

0: กจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา21นาทีครับคุณอันครับ
6: ค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านเนี่ย
5: ทำไมฮะ
6: ข่าวสดรายงานเมื่อ20นาทีที่แล้วไม่ถึง20นาทีด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุนักเรียน2คนเป็นชาย1และหญิง1เขาใช้คำว่าพลัดตกลงมาจากอาคารเรียนชั้น6ภายในโรงเรียนแห่ง1ในพื้นที่กรุงเทพค่ะ

0: ส่งผลให้รับบาดเจ็บผู้หญิงเนี่ยกระดูกผิดรูปเพราะว่าตกลงมากระแทกส่วนผู้ชายเนี่ยถลอกตามร่างกายหลายแห่งก่อนเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำครูบุคลากรคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุคือเราก็จะใช้ภาษาสุภาพว่าพลัดตกจากชั้นนู้นชั้นนี้แต่มันคือการกระโดดอะค่ะ
1: ยังไม่ส
0: ุดที่ผ่านมาเราจะพบว่าที่เราผ่านมามันก็คือการกระโดด
1: ย่านไหนโรงเรียนย่านไหนเนี่ย
0: เขาใช้คำว่ากรุงเทพยังไม่บอกว่าย่านไหนแล้วก็เป็นโรงเรียนดังค่ะตีเป็นข่าวด่วนเข้ามา
1: โรงเรียนขนาดมีระดับสูงถึงชั้น6นี่ก็ต้องเป็นโรงเรียนที
0: ่มี6ชั้นจะได้ไม่ต้องมีลิฟต์ไงฮะถ้าเกิด6ชั้นต้องใช้ลิฟต์ค่ะ
1: ถ้าเกิด6ชั้นต้องใช้ลิฟต
0: ์ใช่ค่ะ
1: หรือว่ามีลิฟต์แต่ว่าใช้เฉพาะครูนักเรียนก็เดินก็มีนะฮะเขาก็ออกเป็นระเบียบให้ใช้เฉพาะครูเพราะครูจะต้องรีบไปสอนแบบ
0: ค่ะค่ะ
1: มีตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวช่วง7เดือนแรกของปีนะแล้วก็บังเอิญว่าสื่อเขาก็รายงานที่เราแถลงกับที่เวียดนามเขาก็รายงานตรงกันเป๊ะพอดีเลยช่วง7เดือนแรกปีต่างชาติเที่ยวไทย7เดือนแรกเนี่ย 18.5 ล้านคนนะ 18.5 ล้านคนโดยช่วงเหตุป่วนใต้กับเที่ยวบินอินเดียลดที่นั่งกดดันนักท่องเที่ยววีคก่อนหน้าเนี้ยชะลอตัวลงนะก็เป็นรายงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม7เดือนแรกของปีนี้แตะ 18.51 ล้านคนสร้างรายได้ 8.96 แสนล้านบาทจีนยังครองแชมป์นักท่องเที่ยวอันดับ1ตามด้วยมาเลเซียแล้วก็อินเดียส่วนภาพรวมสัปดาห์ก่อนตลาดระยะใกล้ชะลอตัวจากเหตุป่วนใต้ก็คือพูดง่ายมาเลก็สะดุดแล้วเที่ยวบินจากอินเดียก็ปรับลดที่นั่งของเรารายงานว่าอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มตลาดระยะไกลนะโดยเฉพาะตลาดยุโรปยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากด้านการเปิดเส้นทางการบินเพิ่มได้แก่เส้นทางดูไบกรุงเทพดอนเมืองแล้วก็อัมสเตอร์ดัมสุวรรณภูมิและนอกจากนี้การปิดภาคเรียนฤดูร้อนของเกาหลีใต้ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 19.85% จากสัปดาห์ก่อน
0: ถือว่าเยอะนะคะพี่เดชานเกาหลีมามากขนาดนั้นเนี่ยเพราะปกติเกาหลีไปเวียดนามหมดเลยค่ะเวียดนามมีนักท่องเที่ยวเกาหลีเยอะมาก
1: 9.85% จากสัปดาห์ก่อนทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ4ของสัปดาห์นี้สำหรับเกาหลีนะขยับขึ้นมาจากอันดับ5ในสัปดาห์ก่อนนะ
0: คือเกาหลีนี่ร้อนมากนะคะร้อน45-46องศา
1: 40กว่าเขาบอกว่ามันมีจดสถิติกันเนี่ยประมาณสัก100ปีก็นี่ก็คือเรียกว่าสูงสุดทะลุที่เท่าที่เคยจดสถิติมาเป็น100ปี
0: ใช้คำว่าตั้งแต่มีการทำสถิติไว้เนี่ยไม่มีปีไหนที่ร้อนกว่านี้ค่ะร้อนสุดตั้งแต่เป็นผู้เป็นคนนะมั้งฮะ
1: ตั้งแต่เด็กจำคนจำความได้ผู้เฒ่าผู้แก่เด็กเล็กอะไรก็รู้สึกเป็นครั้งแรกในชีวิตนะมั้งที่เจอร้อนขนาดนี้
0: ใช่ค่ะแล้วมันก็ดีคือมาเมืองไทยมันไม่เท่าไหร่อะค่ะพูดถึงช่วงนี้เมืองไทยดีมากนะคะอากาศไม่ร้อน
1: มีฝน
0: แล้วฝนก็ไม่ใช่ฝนแบบน่ากลัวทำให้ไปไหนไม่ได้ที่สารลงเข้าไปในเมืองดูสิคะเนี่ยไปตั้งแต่พารากอนเซ็นทรัลเวิลด์อะไรพวกเนี้ย โอ้โหถ้าเป็นแบบนี้ทั้งประเทศ

0: มันดีจริงๆอ่ะ
1: คนเยอะมากใช่ไหม
0: เยอะมากเยอะจริง
1: ๆอืม
0: เห็นนักท่องเที่ยวแล้วแบบชื่นใจไอ้ที่ขายเขาเรียกอะไรดิฟฟิวเซอร์อะค่ะที่หอมๆเอาไว้แต่งบ้านเอาไว้ปักตามบ้านให้มันมีกลิ่นหอมอะไม่ว่ายี่ห้อไหนเออมุ่งกันเต็มเหมือนแจกฟรีค่ะไอ้ที่ขายดีมากนะคะสินค้าที่ของคนไทย
1: ครับคราวนี้เวียดนามเนี่ยเขาแถลงเหมือนกันนะเขาเจ็ดเดือนของเรา18 ล้านกว่าใช่ไหมเวียดนามเขาแถลงของเขา 13.9
0: ครับค่ะ
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามเปิดเผยวันนี้ว่าเวียดนามต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ 13.9 ล้านคนในช่วง7เดือนแรกของปี2569เพิ่มขึ้น 13.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็คือ7เดือนปีที่แล้ว68เนี่ยเทียบกับ7เดือน69เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 13.8
0: เอ๊ะเราเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ
1: ของเราเมื่อสักครู่นี
0: ้ของเรา18
1: เกาหลีเพิ่มขึ้น 19. เกาหลีเพิ่มขึ้นแต่ตัวเลขเข้าใจว่าตัวเลขรวมไม่น่าจะเพิ่มนะไม่น่าจะเพิ่มขึ้นมากมายอะไรเพราะปีที่แล้วเรารวมทั้งปีเนี่ยเรา33 ล้านนะปีนี้ก็ใกล้เคียงครึ่ง7เดือนแล้วมา18 ล้านนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงปีที่แล้วไม่น่าจะเพิ่มมาก
0: ภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง1สิงหาคม69เนี่ยลดลงค่ะ
1: ลด
0: 3.19% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วอ้าวมันทำไมอย่างนั้นล่ะคะ
1: ก็เนี่ยเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยเขาบอกมีนักท่องเที่ยว 11.5 ล้านคนเดินทางเข้ามาทางอากาศนะจาก13ล้านกว่าเนี่ยเข้ามาทางอากาศเนี่ย 11.5 เพิ่มขึ้น 10.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนส่วนผู้เดินทางเข้าประเทศทางบกเนี่ยอยู่ที่ 2.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 33.6% ทางบกเพิ่มขึ้นมากเลยนะและผู้เดินทางเข้าทางทะเลเนี่ย 210,900 คนเพิ่มขึ้น 14.7 เพิ่มขึ้นทุกทางเลย
0: นี่ก็คือผู้เดินสำราญ
1: เพิ่มเยอะที่สุดเนี่ยคือทางบกก็ถ้าทางบกนี่ก็คือจากไทยผ่านลาวเข้าไปจากจีนเข้าลงมาเข้าใจว่าส่วนใหญ่น่าจะจีนลงมาเพราะเขาติดกับกวางสีใช่ไหมมณฑลกวางสีก็จากมณฑลกวางสีเข้ามาน่าจะเยอะอ่านมาทางซาปาทำไม
0: 18.5% ลดลงตั้ง 3.19% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
1: ตัวเราลดลงนะ
0: ลดลงเวียดนามเพิ่มขึ้นตั้ง 13%
1: ครับ
0: เราลดลงตั้ง 3.19% สูงสุด5อันดับแรกคือจีนมา3ล้านมาเลเซีย2ล้าน3อินเดียล้าน3รัสเซียล้านหนึ่งเกาหลีใต้607,000คือดูชื่อของคนมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้มาเที่ยวหรือมาหาช่องทางทำมาหากินหรือว่าหนีสงครามมาได้ซ้ำไป
1: เวียดนามเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมและกีฬาและท่องเที่ยวเวียดนามบอกว่าตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้25ล้านคนส่วนของไทยเข้าใจว่าตั้งเป้า33ล้านนะก็ว่าในเรื่องท่องเที่ยวของไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามซึ่งกำลังมาแรงนะดูจากการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวของเขาแล้วก็ถือว่าเวียดนามแล้วค่าครองชีพยังถูกกว่าไทยเยอะ
0: พูดไปจะเอาบอกว่าเดียนผู้หญิง9คนเนี่ยรุ่นน้องเนี่ยได้จำไปเที่ยวกันทุกคนนั่งโต๊ะอาหารแล้วก็พูดว่าไม่สบายใจเลยพอมาเจอของจริงเข้ามันน่ากลัวมากไอ้ที่เราเคยคิดว่ายิ้มแย้มแจ่มใสวิ่งบริการของไทยอ่ะไปเจอเด็กเวียดนามโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสบริการเหมือนกันเด็กของเด็กไทยเราไม่มีแล้วด้วยค่ะพี่ไพศาลเรียกน้องๆอย่างนี้ไม่หันเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยเขาฟังภาษาไทยไม่ได้
1: ใช่เดี๋ยวนี้ประเทศเพื่อนบ้านมาทำงานเยอะ
0: ถ้าอย่างในโรงแรมเนี่ย

0: อย่างในโรงแรม5 ดาวเนี่ยนะพี่สันเด็กก็ดูพม่าค่ะเด็กพม่ามาเยอะอินโดนีเซียพม่ากับอินโด2 ชาติที่ทำงานเยอะที่สุดในโรงแรม5 ดาวของประเทศไทยอ่ะ
1: ไม่ใช่
0: ถนนสุขุมวิททั้งหมดเนี่ย
1: ไม่ใช่ข้ามพรมแดนมานะพวกนี้ส่วนใหญ่มาเรียนสื่อ
0: เป็นน้องที่มีการศึกษาสูงค่ะพูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่อย่าไปหวังรอยยิ้มจากเขานะคะไม่มีค่ะไอการบริการแบบไทยที่พูดไปยิ้มไปไม่มีค่ะ
1: ครับพักอีกรอบนึงครับเดี๋ยวกลับครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา34 นาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะศาลปกครองสูงสุดยืนตามศาลปกครองชั้นต้นสั่งเพิกถอนคำสั่งม.ท.1ที่ปลดคุณนิพนธ์บุญยามณีพ้นนายกอบจ.สงขลาค่ะชี้ว่ากระบวนการออกคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1: อันนี้สมัยใครสมัยบิ๊กป๊อกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะตั้งแต่ปี62อ่ะตอนนั้นดำรงวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่4 สิงหา 56ถึง27 มิถุนา 62ศาลเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากดำเนินการไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการออกคำสั่งประเภทดังกล่าวจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของกระทรวงมหาดไทยค่ะคือมันเริ่มต้นจากปปช.ชี้มูลความผิดคุณนิพนธ์ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติหน้าที
1: ่ไม่ยอมจ่ายเงินผู้รับเหมาหรืออะไรสักอย่าง
0: ไม่ยอมจ่ายเงินเพื่อเอาไปซื้อรถซ่อมบำรุงอเนกประสงค์ให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งคุณนิพนธ์เขาก็สู้ตอนนั้นเนี่ยว่าก็มันทุจริตชัดๆจะให้ผมจ่ายได้ยังไงในตอนนั้นนะคะจำได้ว่าเขาสู้ตรงนั้นและต่อมารัฐมนตรีมหาดไทยในขณะนั้นเนี่ยก็เลยคือปปช.ไปชี้มูลความผิดก่อนรัฐมนตรีมหาดไทยก็เลยใช้อำนาจตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้คุณนิพนธ์เนี่ยพ้นจากตำแหน่งนายกอบจ.ทีนี้ก็สู้กันมาถึงตรงนี้คุณนิพนธ์คงไม่ได้กลับไปนั่งเป็นนายกอบจ.หรอกแต่เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอะไรครับพี่อาจารย์ศักดิ์ศรีอะฮะ
1: อ๋อไม่ก็ยังไงเขาต้องต่อสู้อยู่แล้วเพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็ประวัติ ทางการเมืองก็ท
0: ั้
1: งความด่างพร้อยทั้งในเรื่องที่จะต้องถูกตัดสิทธิ์อะไรต่างๆก็ตามมาวันนี้ถ้าพ้นไปแล้วศาลปกครองสูงสุดด้วยนี่ใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เคลียร์ได้หมดจากนี้ไปคุณนิพนธ์ก็จะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีก็สะดวกละแต่สสไม่เป็นห่วงแล้วเพราะว่าลูกชายเป็นแล้วก็ไม่ต้องกลับไปแข่งกับลูกชาย
0: คุณแสงเพชรบุญญามณี
1: ก็ข้ามไปเลยก็ไปรอเป็นรัฐมนตรีอย่างเดียว
0: ค่ะ
1: นะฮะผลพวงนะเท่าที่ผมดูนะก็มีโอกาสสูงถ้าปรับครม.นี่ก็มีโอกาส
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้คุณสันเพชรเป็นรัฐมนตรีอะไรนะรัฐมนตรีช่วยอะไรนะคมนาคม
0: จำไม่ได้เลยค่ะ
1: เป็น
0: ล่าสุดอะไรบทบาทอะไรจำไม่ได้เลย
1: เป็นอยู
0: ่คือถ้าจะให้ถามว่าใครเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยอันนี้ตอบได้ค่ะเพราะว่าผลงานโดดเด่นกันมาก
1: ลูกเทพทั้ง3คนเลยนี่ใช่ไหม
0: ตอบได้
1: ลูกเทพสตูลลูกเทพอุทัยลูกเทพโคราชนะ
0: คุณอนุทินบอกอย่างเงี้ยต้องใช้องคลักษณ์ไหมเนี่ยแล้วคุณอนุทินบอกว่าวันนี้คุณอนุทินก่อนไปอินโดบอกว่าเรื่องของการทุจริตสอบเข้าสทมันจบแล้วด้วยเขาทำหน้าดีครับนะพรุ่งนี้ท่านที่ยังฟังรายการเราอยู่ในรถก็แวะเข้าปั๊มนะคะในวันพรุ่งนี้น้ำมันจะขึ้นทุกอย่างเลยเกือบบาทเลยนะคะ90สตางค์เอาหลักๆ ก็คือแก๊สโซฮอล์91ตอนนี้มัน35บาท42สตางค์พรุ่งนี้จะเป็น36บาท92 95 35บาท79จะเป็น36บาท69ต่างกันแค่เท่าไหร่อ่ะ30กว่าสตางค์เรียกว่าคนเติม95กันหมดแล้วมั้งส่วนดีเซล
1: ทำไม
0: ธรรมดา
1: แสดงว่าเขาลดในการอุดหนุนลงใช่ไหม
0: ก็เนี่ยค่ะ
1: จังหวะของการลดกันเพราะว่าถ้าดูตลาดโลกนี่มันลดลงนะคุณนันอย่างผมดูล่าสุดเน
0: ี่
1: ย
0: ก็ยิ่งลดลงเนี่ยยิ่งต้องเอาเงินกลับเข้าไปท
1: ุ
0: จริตกองทุนค่ะ
1: คือถ้าตาม CNBC รายงานบอกว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันทุกตลาดเลยร่วงไม่น้อยกว่า 5%หลังจากตะวันออกกลางเนี่ยดูแล้วจะมีหนทางที่จะพูดคุยกันครับ
0: ค่ะแต่ว่า95กับ91นี่ต่างกันนิดเดียวเองนะฮะ
1: 95
0: กับ2กับ369
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ต่างกันละ
0: ส่วนดีเซลพรุ่งนี้ก็จะเป็น36บาท69สตางค์ค่ะวันนี้ยังเป็น35บาท79สตางค์อยู่ก็ถ้าไม่คิดอะไรมากก็ยังไม่ต้องเติม
1: ครับ
0: เติม50บาทก็เติมให้ปรับไม่รู้มันแหว่งไปนิด
1: จริงๆเขาไอตอนที่มันขึ้นไปเนี่ยเขาก็เห็นว่าเอากองทุนไปช่วยเอาไว้เยอะนะ
0: ค่ะ
1: เที่ยวนี้น้ำมันมันลงมาแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันก็กองทุนมันควรจะลดลงได้แต่ทำไมยังต้องสั่งปรับกันขึ้นด้วยเนี่ยอันนี้ผมยังสงสัยอยู่มันเกิดอะไรเป็นยังไงขึ้นมันดูเป็นสนสวนกันอยู่นะเดี๋ยวต้องรอดูตัวเลขกองทุนที่คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเขาจะแถลงทีว่าเขามีการปรับลดชดเชยกันอย่างไรบ้าง
0: เดี๋ยวนี้เขาไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะคะพวกกองทุนน้ำมันเนี่ยค่ะเขาเรียกกองทุนอะไรคนกลุ่มที่เขาพิจารณาว่าน้ำมันขึ้นลงอะไรอ่ะพอเขาเห็นสื่อเนี่ยคือบางทีประชาชนส่วนใหญ่ก็อยากจะได้ของถูกใช่ไหมคะเราจัดรายการเราไม่ต้องพูดอะไรมากพี่ๆแล้วก็ว่าอยู่นั่นแหละน้ำมันมันควรจะลงไหมวันนี้น้ำมันมันควรจะลงจะขึ้นอยู่ได้ยังไงตลาดโลกไปนู่นนี่นั่นแล้วมันว่าใหญ่เลยชาวบ้านก็คอยตามฟังทุกวันปรากฏเดี๋ยวนี้เขาไม่นะคะเขาออกแถลงทุกวันเลยค่ะว่าไอ้ที่คิดว่าสถานการณ์น้ำมันโลกอ่ะมันลงแล้วเนี่ยรู้กันไหมว่าเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่กองทุนติดลบเท่าไหร
1: ่
0: เมื่อก่อนก็ไม่แจ้งทุกวันนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องสู้ค่ะไม่เขาถูกโจมตีเละเทะเหมือนกันก็ต้องอยู่กันบนโลกบนข้อมูลแห่งข้อเท็จจริงอะค่ะว่าเราซื้อเข้ามาใช้มันก็เป็นเช่นนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องอื่นๆนะคะ ก็จริงๆมันมีหลายเรื่องที่เป็นความคืบหน้า

0: เรื่อยๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของวันนี้เนี่ยฟิล์มรัฐภูมิกับคุณภาวุฒิไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะForex ไปรับทราบข้อกล่าวหาในคดีเกี่ยวกับการลงทุน Forex คนนี้เขามาดดีค่ะเรียนดูแล้วเขานิ่งมากไปเขาสูงหล่อกว่าเพื่อนเลยนะฮะแล้วก็พูดไปยิ้มไปผมไม่ทราบรายละเอียดผมต้องไปฟังก่อนแต่ผมเนี่ยเป็นคนทำระบบเรื่องเงินและใครเวลาเขาทำธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมาหาผมเพราะผมทำเรื่องนี้อยู่แต่โอเครายละเอียดเดี๋ยวให้ฟังกันแล้วก่อนมันคือเรื่องอะไรผมเป็นกรรมการและดำเนินธุรกิจให้บริการระบบซอฟต์แวร์ก่อนหน้านี้เคยมีบร็อกเกอร์ติดต่อว่าจ้างให้ติดตั้งระบบก็โอเคเตรียมเอกสารไปมันก็มีความคืบหน้าคดี Forex
1: ครับส่วนทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสบอกว่าจากที่มีหมายเรียกผู้ต้องหารวม13รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนได้แจ้งหมายเรียกผู้ต้องหาไปแล้วทั้งหมด13รายปัจจุบันมีผู้ต้องหาเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว5รายส่วนที่เหลืออีก8รายได้ทำเรื่องขอเลื่อนการเข้าพบซึ่งรวมถึงนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคาดว่าอดีตอธิบดีจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาภายในสัปดาห์นี้ขณะที่ผู้ต้องหา7รายที่ขอเลื่อนเนื่องจากอยู่ระหว่างประสานทนายความคาดว่าจะทยอยเข้าพบพนักงานสอบสวนในช่วงต้นสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นการขอเลื่อนประสานเข้าพบเป็นครั้งแรกสำหรับผู้ต้องหา5รายที่เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วแบ่งเป็นบุคลากรจากมศว1รายและเป็นข้าราชการที่ถูกตรวจพบในบ้านพักในวันเกิดเหตุอีก4รายในจำนวนนี้รวมถึงนายเลืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามศวซึ่งเคยให้การในฐานะพยานไปแล้วก่อนหน้านี้โดยการเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาในฐานะผู้ต้องหาครั้งนี้นายเลืองเดชยังคงยืนยันคำให้การเดิมเมืองต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วและยังไม่มีความจำเป็นต้องเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมขณะที่พยานหลักฐานปรากฏชัดเจนแล้วว่ามีเจ้าพนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดซึ่งข้อหาผู้ต้องหาทั้งหมดจะลดเหลื่อมกันไปมีทั้งข้อหาร่วมกันกระทำความผิดและเป็นผู้สนับสนุนซึ่งพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและคำให้การเสร็จแล้วจะต้องส่งให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาว่าจะมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนการดำเนินการต่อหรือปปช.จะไต่สวนเองก็คาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนส่งปปช.ได้ทั้งหมดไม่เกินวันพุธของสัปดาห์หน้าหรือภายในไม่เกินวันที่12สิงหาคมผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็แถลงความคืบหน้าไว้อย่างนี้นะครับสงสัยดูแล้วน่าจะจบแค่ประมาณเนี้ย2ชุดออกหมายจับ3คนออกหมายเรียก13คนที่เหลือก็เหลืออีกขั้นตอนของทางมหาดไทยที่เขาจะแจ้งผลสอบใหม่ยกเลิกผลสอบเก่าจะมีผลทำให้ใครต้องถูกให้ออกจากราชการบ้างใครได้รับการบรรจุใหม่บ้างก็จะยังมีอีก1หรือ2ความโกลาหลที่จะติดตามมาส่วนผู้ต้องหาทางคดีว่าจบแค่นี้ปิดฉากแค่นี้สูงสุดก็คุณธีรุตนะฮะไม่ได้ยินเสียงคุณอันไม่ได้ยินเสียง
0: โอเค
1: ได้ยินแล้ว
0: เผลอไปจับหูฟังได้ตามเพจสตรองต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไหมคะ
1: ล่าสุดยังไม่ได้แน่ใจว่าเขาไปถึงไหนแล้ว
0: เขาเปิดทุกวันเลยค่ะเขาเปิดแบบไม่ปิดหน้าเลยนะคะว่าเอเย่นที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เป็นใครบ้างเอาเป็นว่าเอเย่นพวกนี้แค่ว่าเป็นเอเย่นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่แค่เส้นทางของเอเย่นก็สนุกมากแล้วค่ะก็เป็นแก๊งแบบพวกทหารลาออกหรือว่าโอนย้ายมาเยอะนะนิติศาสตร์
1: นาย

0: อยู่มาอยู่ท้องถิ่นเนี่ยนะ
1: ใช่เพราะเงินเดือนมันเยอะแอนก็ตั้งเงินเดือนกันเองสนุกสนานแล้วก็บางคนสอบไม่ผ่านก็ดันกันจนแบบสอบติดอันดับเลยอ่ะแล้วก็จะมีภาพความร่ำรวยเปิดกิจการมีร้านกาแฟมีหมู่บ้านจัดสรรมีคาแคร์เขาก็จะมีสูตรของเขาอะนะแล้วก็จะอวดขับรถอะไรแบบเนี้ยที่เขาเปิดมานะคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: มันไม่อยู่ในสำนวนนะ
0: น่าจะยังไม่อยู่ในสำนวนนะโอเคเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: นาฬิกา49นาทีครับคุณนันคุยกันต่อนะ
3: วันนี้เรียนดูข่าวของไทย PBS เขาก็เปิดหน้าอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อว่าศาสตราจารย์กิตติคุณดร.โกวินวิวัฒนพงพันธ์เป็นคณะกรรมการสภาเขาไม่กล้าเปิดชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยรัฐนี้ชื่ออะไรเขาบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยรัฐเก่าแก่ชื่อดังที่อยู่ย่านสาทรพี่ประสานเดาออกไหมฮะมหาวิทยาลัยอะไร
2: อยู่ด้านอยู่ย่านสาทร
3: ในไทยในไทย PBS ใช้คำว่าอยู่สาทร
2: เอกชนเหรอ
3: มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรัฐค่ะ
2: มหาวิทยาลัยรัฐด้วย
3: มันไม่ได้อยู่สาทรทีเดียวเราอยู่ทุกมหาวิทยาลัย
2: เขาเป็นอะไรเดี๋ยวนี้เขาแปลงชื่อเป็นราชมงคลอะไรอย่างเงี้ยแต่เดิมเนี่ยผมเรียกเทคนิคกรุงเทพเอางั้นก็แล้วกัน
3: ช่างภาพเก่าแก่ทุกท่านในอสมทเนี่ยจบเทคนิคกรุงเทพหมดอ่ะ
2: สมัยรุ่นผมเนี่ยถ้าสมัยรุ่น
3: สอนการถ่ายภาพ
2: สมัยรุ่นผมเนี่ยก็เรียกเทคนิคกรุงเทพแต่ตอนหลังเขาเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยอะไร
3: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2: ชื่อจะยาวอะไรไป
3: วันก่อนเนี่ยไปมันตัดไงตัดออกจากช่องดนตรีถนนช่องดนตรีใช่ไหมคะแล้วก็ตัดมาออกทุ่งมหาเมฆได้ก็ผ่านเข้าไปในมหาแล้วอุ้ยมูลค่าที่ดินเขามากมายมหาศาลนะกลางเมืองจริงๆตรงนั้นนะแล้วก
2: ็
3: เห็นเขาขึ้นป้ายอยู่เขาขึ้นป้ายอยู่ว่าเขาสอนทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเอาสมมติไม่ใช่ค่ะไทยพีบีเอสเขาไม่กล้าเอ่ยชื่อมหาวิทยาลัยหรอกแต่ปรากฏว่าดิฉันมาดูในเฟซในเนี่ยชื่อว่าไทยแท็บลอยเป็นไทยแท็บลอยเขาก็เปิดหมดเลยและภาพถ่ายก็คือเขานั่งแถลงข่าวที่ห้องประชุมถนัดงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพท่านก็เป็นผู้ใหญ่อะนะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยก็ออกมาบอกว่ามันมีการลงนาม MOU ที่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มจีนเทาโดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยและไปหลอกลวงนักศึกษาจีนเข้ามาเรียนในหลักสูตรที่สร้างขึ้นเองโดยอ้างว่าจบแค่ม.3จากจีนไม่ว่าสาขาไหนก็มาเรียนได้และแค่5ปีจบได้วุฒิปริญญาตรีอ้างว่าเป็นหลักสูตรที่ควบรวมหลักสูตรม.ปลายแล้วในข่าวเดี๋ยวบอกกลุ่มจีนเทาจะเรียกเก็บเงินรายละ 220,000 หยวนเป็นเงินไทยก็วัน1ล้านบาทซึ่งแพงกว่าหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย 3-4 เท่าใช่ค่ะของเขาเนี่ยจะประมาณ 25,000 เงินส่วนต่างก็อ้างว่าเอาไปเป็นค่าดูแลนักศึกษาหรือช่วยทำวิ

ทยานิพนธ์ให้หลักสูตรนี้เพิ่งเปิดเมื่อต้นปี68มีนักศึกษาจีนรุ่นแรก84คนได้เงินไป80ล้านแต่เมื่อเรียนจริงกลับจัดการเรียนการสอนไม่ได้มาตรฐานมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มอีกคนละ 15,000 เป็นค่าหลักสูตรภาษาไทยแบบเข้มข้นโดยไม่ผ่านมหาวิทยาลัยแต่ออกใบเสร็จส่วนตัวและลงนามโดยคณะบดีคณะ1กันละกันจนมีนักศึกษาไปร้องเรียนที่กระทรวงอุดมศึกษา

0: ทุกเบอร์ไม่เล่นด้วยอะค่ะ
1: โอ้นี่มหาวิทยาลัยรัฐเก่าด้วย
0: นี่มหาวิทยาลัยรัฐค่ะเก่าแก่เลย
1: ผมยังนึกว่าเฉพาะพวกเอกชนที่เขาต้องแข่งกันหานักศึกษาต่างชาติมาเรียน
0: นอกจากนี้ยังให้กลุ่มชาวจีนเข้ามาทำงานในสถานที่ของมหาวิทยาลัยเป็นฐานเรียกว่า China Center และมหาวิและวิทยาลัยนานาชาติก็เป็นชาวจีนทั้งหมดกลุ่มที่ออกมาเปิดโปรงเนี่ยบอกว่าได้รับเบาะแสว่ามีกระบวนการออกวีซ่าให้กลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาจริงให้ได้รับวีซ่านักศึกษาแล้วก็เรียกค่าใช้จ่าย 15,000 บาทต่อครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่ามีสิทธิ์สวมสิทธิ์วีซ่านักศึกษากี่คนแต่เชื่อว่าจะมีจำนวนมากหลักร้อยเพราะทำมานานแล้ว 3-4 ปีแล้วค่ะทั้งทีม
1: คือ
0: น่าสนใจมาก
1: ในจำนวนมหาวิทยาลัยที่เขาอยู่กันได้เนี่ยเพราะว่ามันมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาลงทะเบียนเรียนกันโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยก็คือนักศึกษาจีนแต่คราวนี้ผมมีเพื่อนที่ก็เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะเคยทานข้าวกันวันแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ว่าจู่ๆจะมีเด็กติดต่อมาแล้วก็บอกอยากจะมาเรียนที่เราเนี่ยมันมีเอเจนต์มันมีนายหน้าแล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องไปประสานกับเอเจนต์เขาเราต้องไปเสนอให้เขาว่าเราจะคือพูดง่ายๆว่าจะพูดง่ายให้เปอร์เซ็นต์เ
0: ขาให้ค่าหัว
1: ว่าเขาหามาเท่าไหร่แล้วเขาจะได้เท่าไหร่มันต้องไปประมูลแข่งกัน
0: คุณโบสวิตาใช่ไหมคะที่ทำจัดรายการอาเซียนของเราเนี่ยบอกว่างานไทยเอ็กซ์โปที่ปักกิ่งเนี่ยบูธที่ไปออกเป็นปรากฏการณ์ใหม่คือบูธหานักศึกษาจีนค่ะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่มีชื่อเสียงด้วยอันนี้คือดีๆนะฮะไปออกบูธค่ะก็เนี่ยอาจารย์เนี่ยถามว่าอาจารย์โกวินเนี่ยนะคะบอกว่าเขาบอกว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในก็ถูกแจ้งความกลับส่วนอาจารย์ที่ออกมาเปิดเผยบอกผมเกษียณมาแล้วผมไม่กลัวหรอกแต่ถูกเชิญให้มาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยสิ่งที่รักษาการคนที่เขาถูกกล่าวหาก็คงจะฟ้องผมข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งผมก็พร้อมรับ
1: คืออย่างนี้มันไปติดต่อตรงไปตรงมาก็คือว่าก็ไปตกลงกับพวกที่เขาเป็นทำงานเป็นเอเจนต์นะแล้วเขาอย่างนี้เขาก็จะเป็นเหมือนกับไปเปิดรับประสานงานติดต่อเรื่องวีซ่าติดต่อมาวิทยาลัยให้มาเรียนอันนี้มันก็ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรแล้วก็มีคนจีนที่เขาคิดว่าไอ้ความต้องการมันสูงมากจนกระทั่งเขามาซื้อมาวิทยาลัยไทยเลยนะก็มีอยู่
0: ซื้อไปหมดแล้วฮะเกล
1: ือไอ้ที่ซื้อแน่ๆเลยเนี่ยก็มีอยู่สองสามแห่งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาซื้อไปแล้วแต่ก็ยังให้เจ้าของเดิมเนี่ยยังเปิดหน้าอยู่เนี่ยเขาบอกก็มีจำนวนไม่น้อยเสร็จแล้วธุรกิจหลักของเขาเนี่ยคือว่าเป็นให้นักศึกษาจีนมาเรียนหลักสูตรเดิมเนี่ยหลักสูตรมาเรียนหลักสูตรภาษาไทยอะไรของคนไทยแต่ว่าตลาดไม่ใหญ่ต้องเป็นหลักสูตรอินเตอร์คือเตรียมเลยคนลูกคนมีตังเนี่ยแต่มีไม่มากเนี่ยมาเรียนหลักสูตรอินเตอร์ที่เมืองไทยก่อนหลังจากนั้นค่อยไปต่อโทร ที่สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียหรืออะไรนี่ไปสเต็ปต่อไปคือมาอย่างน้อยคือถ้าไปตีที่นู่นเลยบางทีมันยังไปยากก็จะมีอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงขั้นอย่างที่เขาเปิดโปงมาเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของการ
0: สูตรที่ไม่มีคุณภาพ
1: อะไรต่างๆเนี่ยมันไปมันจะเละกันไปใหญ
0: ่ทำหลักสูตรที่มีคุณภาพ
1: มันจะเห็นกัน
0: แล้วก
1: ็มากเกินไป
0: เก็บค่าเรียนถึง1,000,000 บาทแพงแล้วก็ไม่มีคุณภาพเรียนว่าข่าวนี้สถานทูตจีน
1: ไอ้คนที่เข้ามาก็จะมาชุบตัวซะเป็นหลักนะไม่ต้องการมาเรียนหรอก
0: แต่เด็กเข้าไปร้องเรียนนะคะเพราะเขาจ่ายตั้ง1,000,000อะค่ะเรียนว่าข่าวแบบนี้สถานทูตจีนน่าจะสนใจบ้างนะคะถ้าสถานทูตจีนสนใจเรื่องอะไรนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสนใจเรื่องดราม่
1: า
0: ผู้หญิงถ้าสถานทูตจีนสนใจเรื่องโดนกัดเอาแม่จีนทำรุนแรงเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสถานทูตจีนน่าจะสนใจเรื่องนี้บ้างเพราะว่าเด็กๆคุณตั้ง80 คนจ่ายเงินตั้งเป็นล้านแล้วได้การศึกษาที่ไม่มีคุณภาพถูกประหาร
1: ใช่ใช่
0: น่าจะส

0: นใจเรื่องนี้มากค่ะ
1: ออกเป็นแถลงการถามตอบกรณีนี้เพื่อเป็นจุดยืนให้ทราบว่ามีท่าทีหรือมีจุดยืนอย่างไรก็ดีนะเห็นด้วย
0: อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นเรื่องใหญ่อันนี้สังคมจีนน่าจะให้ความสนใจ
1: เรื่องใหญ่คือผมฟังเพื่อนอาจารย์ที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยผมยังดูเลยว่าโอ้ถ้ามันลูกปลามันเป็นอย่างนี้นะมันจะเละเทะได้ต่อไปโอกาสที่มันจะกลายเป็นเรื่องที่มันไม่ชอบมาพากลแล้วมันจะเละมันเป็นแล้วครับจะเป็นอย่างที่กุฎานว่ามันก็เป็นอย่างที่ผมคาดคิดว่าไม่ผิดจริงนะคือถ้ามันมากันด้วยการแข่งขันกันจะเอาสตุ้งสตังกันอย่างเงี้ยนะมันเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรที่มันแตกเหล่าแตกกอไปมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของเรื่องการศึกษาตรงๆ
0: มันตลกตรงที่เขาไปร้องที่กระทรวงอะไรอ่ะอุดมศึกษาอว
1: อว
0: แล้วอวส่งมาให้จัดการ
1: มหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบ
0: โอ้ย
1: ครับ
0: ตามนั้น
1: ลูกไปร้องเรียนว่าพ่อแม่ส่งโยนกลับมาให้พ่อแม่ช่วยตรวจสอบดูซิว่าลูกเกิดปัญหาอะไรกับครอบครัวคุณลูกคุณ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวพักอีกรอบนึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวคุยกันประมาณสัก2-3 นาทีก่อนนะคุณดันนะ
2: เจอเลยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวคุยกันสัก 2-3 นาทีนะแล้วเดี๋ยวเราไปว่ากันด้วยเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจนะ
2: ค่ะ
1: ก
2: ็พี่อาจารย์เห็นภาพองซานซูจีไหมคะเธอสดใสมากเลยนะ
1: ใช่ที่มีที่ทาง
2: ได้พบ
1: เมียนมา
2: ผู้แทนการชาติประจำประเทศค่ะเป็นการเปิดเผยมาองซานซูจีพบกับอันโดเดแบ็กผู้แทนประจำของคณะกรรมการการชาติสากลหรือว่า ICRC ประจำเมียนมาโดยพบที่กรุงเนปิดอของวันนี้เป็นภาพจากสำนักข่าวระดับโลกเรียกได้ว่าน่าเชื่อถืออะนะฮะไม่ได้เห็นมานานมากนี่เป็นก้าวสำคัญเลยนะคะ
1: ตั้งแต่
2: ว่า
1: ตั้งแต่รู้สึกน่าจะเป็นภาพแรกๆตั้งแต่โดนรัฐประหารนะเพราะว่าหลังจากโดน
2: ลูกชายยังติดต่อไม่ได้เลยลูกชายออกมาโวยวายว่าแม่อยู่ไหนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มันเป็นความคืบหน้าสำคัญก็คือมินอองไลน์เดินทางไปยังอินเดียจีนและลาวแล้วก็ได้เข้าไปประชุมกับอาเซียนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของเขาเนี่ยค่ะได้เข้าประชุมกับอาเซียนจากที่ก่อนหน้านี้ถูกกีดกันแล้วก็ในเดือน

0: กันนี้ค่ะมีกำหนดการที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยนะคะ
1: ก็น่าจะต้นเดือนนี้แหละนายกกลับจากอินโดนีเซียก็น่าจะเจอบินออนไลน์ผมก็คิดว่าน่าจะเชื่อมโยงน่าจะเชื่อมโยงกับการที่มีน้องหลายเขากำลังเดินทางไปประเทศต่างๆนะโดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ย
0: ไปจีนแล้วไปอินเดียแล้วไปลาวแล้วอะค่ะ
1: เพราะว่ามันก็จะมีข้อเรียกร้องจากกลุ่มอาเซียนอยู่เยอะนะเช่นเรื่องขอเข้าพบองซานซูจีอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเขาเปิดให้อย่างนี้เนี่ยผมก็คิดว่าจังหวะต่อไปที่ต้องเปิดให้กับตัวแทนของอาเซียนได้เข้าพบพูดคุยกับองซานก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สูง
0: แต่พี่ไปสารจำได้ไหมคะว่าคุณดอนปรมัตถ์วินัยเคยไปแล้วก็ได้พบอะคะแต่ตอนนั้น
1: ไม่มีภาพออกมาแต่ว่ามีรายงานว่าเขาให้ไปพบ
0: เป็นการไปพบได้ไปพบคือนอกจากประเทศไทยแล้วไม่มีใครอะค่ะตอนที่มาเลเซียหรือว่าบรูไนเป็นประธานอาเซียนเนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้าไปเลยนะคะแต่ประเทศไทยอ่ะได้เข้าซึ่งก็ตรงกับคนนี้ค่ะมอร์แกนไมเคิลนักวิจัยจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์บอกว่ารัฐบาลเมียนมาจะได้รับประโยชน์มากมายจากอาเซียนหากมีการอนุญาตให้เขาพบซูจีการปล่อยตัวเธอจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเชิญเมียนมากลับเข้าสู่เวทีการเมืองอีกครั้งการกักขังซูจียังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับบางฝ่ายแม้ว่าเมียนมาพยายามเจรจาทางการทูตเมื่อเร็วๆนี้ก็ตามก่อนหน้านี้อาเซียนได้เรียกร้องให้ทูตพิเศษได้เข้าพบซูจีแต่เมียนมาปฏิเสธมาโดยตลอดแล้วเขาก็บอกว่าประเทศในอาเซียนบางประเทศเรียกร้องหลักฐานการมีชีวิตอยู่มานานแล้วและการพบปะที่รัฐบาลอนุญาตให้ซูจีพบกับตัวแทน ICRC เกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนการเดินทางไปกรุงเทพของมินออนไลน์นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญและนี่คือไพ่เด็ดที่มินออนไลน์เก็บไว้เป็นความลับเพื่อแสดงท่าทีต่อประชาคมระหว่างประเทศไม่มีอะไรอะค่ะประเทศไทยค่ะเป็นกลจักรสำคัญที่ดึงเขาเข้าสู่เวทีอาเซียนแล้วก็นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องให้องซานซูจีเปิดตัวขึ้นมาให้ได้ค่ะก่อนมาประเทศไทยด้วย
1: ก็จะเป็นความสบายใจ
0: นี่คือฝีมือทางการทูตค่ะ
1: ของไทยนะในรัฐบาลไทยที่จะต้องต้อนรับองซานต้อนรับมินองหลายนะมีท่าทีอย่างนี้มาก็จะเบาลงไปเยอะเดี๋ยวเรามีเรื่องของโครงการ CEO of ASEAN นะ
0: ครับมินออนไลน์จะมาประเทศไทยคือวันที่6และที่7สิงหาคมนี้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมาเข้าหารือกับคุณอนุทินเป็นทวิภาคีค่ะประเด็นยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็สิ่งแวดล้อมก็คือสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นี้แหละคุณอนุทินไปอินโดกลับมาก็เรื่องใหญ่ก็คือพบมินออนไลน์ค่ะส่วนเรื่อง CEO of อาเซียนแม้ถ้าหากว่าพม่าสงบลงมาได้นี่พม่าก็เป็นตลาดสำคัญนะคะเราก็น่าจะเดินเครื่องกันได้เต็มที
1: ่
0: CEO of อาเซียนที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยเป็นการให้เป็นหลักสูตรอบรมอะค่ะจะอบรมกันตั้งแต่กันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมของปีนี้เราเปิดอบรมมาแล้ว3รุ่น2รุ่นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่3ค่ะก็เป็นไปตามความเรียกร้องนั่นแหละเพราะว่ามีหลายท่านที่ก็อยากจะมีโอกาสได้เข้ามาในเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องของ CEO of ASEAN ของเรานะคะก็เรียกว่าเป็นเครือข่ายแห่งความรู้ของมิตรภาพที่มีคุณค่ามากค่ะไม่ว่าคุณเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้มันหมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยเรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกเวลาในการอบรม15วันเป็นค่ะตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนและยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจในเชิงรุกด้วยสถานที่อบรมคือ CW Tower รัชดาค่ะ โอ้ค่าลงทะเบียนถูกมากเลย 59,000

0: 1,000 บาทค่ะสำหรับการเรียนถึง15สัปดาห์นะคะติดต่อได้เลยไม่ต้องในวันเวลาราชการนะคะอย่างโทรตอนไหนโทรได้เลยค่ะ0944803076 0944803034 0943966649ค่ะขอเรียนเชิญสมัครตรวจตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ
1: ครับ3หมายเลขโทรศัพท์ด้วยกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนนะครับคุณยุดากรสุนทรญาติจะรายงานเข้ามาครับ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะวันนี้มาติดตามข่าวสารจาก BOI กันค่ะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะคะขอเชิญผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Eastern Thailand Unlocking the Next Investment Frontier ในวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นี้ค่ะในเวลา 9:00 นถึง 16:00 นณห้องมิราจแกรนด์บอลรูมโรงแรมเซ็นทราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ทพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะทางนี้เพื่ออัปเดตโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาคตะวันออกพร้อมเสริมศักยภาพธุรกิจไทยสู่เวทีโลกด้วยค่ะภายในงานพบกับปาฐกถาพิเศษโดยนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์นะคะเลขาธิการ BOI รวมทั้งการอัปเดตมาตรการส่งเสริมการลงทุนประเด็นด้านน้ำพลังงานนิคมอุตสาหกรรมและการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Marketplace จัดแสดงชิ้นส่วนของบริษัทผู้ซื้อและ Investor Clinic ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในเชิงลึกด้วยนะคะผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR Code ตามที่ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน Facebook BOI News ค่ะเพื่อเข้าร่วมงานและกิจกรรม Investor Clinic ได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาคุยกันต่อครับคุณดันครับ
0: วันนี้ช่วงเดือนกันยาเนี่ยเราเห็นข่าวไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่าราชการจะมีเปลี่ยนตัวกันเยอะนะพี่อาจารย
1: ์ใช่ครับเปลี่ยนฤดูกาลโยกย้าย
0: โยกย้ายแล้วก็เปลี่ยนโอ้ PTTEP เนี่ยเอาใครมานั่งเป็นเบอร์หนึ่งนี่สำคัญนะพี่อาจารย์คะเพราะเวลาที่เราอ่านข่าวหุ้นทีไรเขาจะอ่านข่าวหุ้นEP ใช่ไหมคะ
1: พี่เช
0: มีผลมีผลต่อตลาดอยู่นะ
1: วันนี้บอร์ด
0: ตสพมีมติแต่งตั้งนางสาวคณิตาทะนิตาขออภัยนะคะเรียนไม่มั่นใจว่านามสกุลอ่านถูกหรือเปล่าศาสตร์วัตยุตาค่ะสวอาสสลาศาสตร์ศาสดาศาสตร์วัตยุตาให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO คนใหม่ค่ะคือเป็นผู้หญิงนะคะมาแทนคุณมนตรีลาวันชัยกุลที่จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในวันที่30กันยายนนี
1: ้
0: เป็นผู้หญิงนะคะที่จะเป็นเพื่อเป็นเบอร์หนึ่งของPTTEP นี่แหละก็จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการปตท.สผ.มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะจบวิศวกรรมศาสตร์วิศวเคมีจากจุฬาค่ะปริญญาตรีปริญญาโทก็ Master of in of Science จาก University of Missouri Loyola สหรัฐอเมริกาค่ะก็เป็นลูกหม้อของสผ.เลยทีเดียวค่ะ
1: ครับทำงานกับสผ.มาโดยตลอด
0: ใช่ค่ะเป็นคนเก่งคนหนึ่ง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณเนวินชิดชอบก็ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียชี้แจงกรณีการเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพ

0: เหตุที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งกายโดยบอกว่าตนเองเคารพศรัทธาและบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจมากกว่า10ปีแล้วที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินทางมาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชโดยองค์พ่อจตุคามรามเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนบูชาและอัญเชิญขึ้นอยู่บนคอจนถึงทุกวันนี้ทุกๆปีผมจะพานักฟุตบอลทุกคนทีมโค้ชและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนมาทำพิธีสักการะขอพรจากองค์พ่อจตุคามรามเทพและผมจะนำถ้วยแชมป์ทุกรายการที่ได้จากการแข่งขันเข้าประกอบพิธีด้วยเลงบอกว่าพิธีบวงสรวงสักการะดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก่อนเปิดฤดูแข่งขันเป็นความเชื่อและความศรัทธาของตนในฐานะประธานสโมสรรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนแล้วก็บอกพิธีดังกล่าวเป็นสิ่งเตือนใจให้ทุกคนระลึกถึงคำกล่าวที่เคยให้ไว้ต่อศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะการตั้งจิตอธิษฐานว่าจะซื่อสัตย์ต่ออาชีพนักฟุตบอลเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตัวเองและเพื่อความสำเร็จร่วมกันของสโมสรนับตั้งแต่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาทำพิธีบวงสรวงสักการะที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชสโมสรสามารถคว้าแชมป์ได้ทุกปีโดยจะต้องมีถ้วยแชมป์รายการใดรายการหนึ่งติดมือให้แฟนบอลได้ชื่นชมและครอบครองร่วมกันทุกปีที่มาทำพิธีสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดติดต่อประสานงานกับสำนักงานเทศบาลเมืองเองจ่ายค่าใช้จ่ายประกอบพิธีเองเพราะเป็นกิจกรรมของสโมสรไม่ใช่งานของจังหวัดหรืองานที่จัดโดยส่วนราชการใดๆแล้วยังบอกว่าในช่วงปีแรกๆที่เดินทางมานอกจากนักฟุตบอลทีมโค้ชและเจ้าหน้าที่ทีมแล้วยังมีเพื่อนในวงการฟุตบอลและแฟนบอลที่ทราบข่าวเข้ามาร่วมพิธีและพูดคุยทักทายกันก่อนที่ในช่วงปีหลังๆจะมีข้าราชการรวมถึงสส.สจ.สท.ในพื้นที่เข้ามาร่วมด้วยในฐานะเจ้าบ้านซึ่งสโมสรให้เกียรติและเชิญร่วมพิธีเพราะถือเป็นการให้เกียรติแก่สโมสรส่วนกรณีปีนี้มีรองนายกรัฐมนตรีมีผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงส.ส.และส.จ.หลายคนเข้าร่วมพิธีนายเนวินระบุว่าทุกคนเป็นผู้ร่วมงานและเป็นแขกของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพและไม่ใช่งานของจังหวัดที่เชิญผมไปเป็นประธานแต่เป็นกิจกรรมที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจัดขึ้นเองโดยผมในฐานะประธานสโมสรเป็นประธานงานบวงสรวงสักการะทุกปีอยู่แล้วสำหรับประเด็นการแต่งกายเนี่ยเป็นสิทธิส่วนตัวที่เลือกแต่งกายให้สะดวกสบายโดยมาทำพิธีด้วยเสื้อสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและกางเกงขาสั้นแบบนี้ทุกปีเป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลเมืองศาลหลักเมืองอนุญาตและไม่เคยทักท้วงการแต่งกายกางเกงขายาวหรือขาสั้นไม่สามารถบอกได้ว่าบุคคลนั้นมีความเคารพเชื่อถือหรือศรัทธามากน้อยเพียงใดแต่การปฏิบัติที่ทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเคารพศรัทธาและการบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยเครื่องแต่งกายส่วนท่านที่วิพากษ์วิจารณ์การแต่งกายของผมก็เป็นสิทธิ์ของท่านผมไม่โต้ตอบไม่ชี้แจงเพียงแต่จะเรียนว่าถ้าไม่ใช่งานที่ผมเป็นเจ้าภาพเองทุกงานที่ผมไปร่วมด้วยทุกงานที่ผมไปร่วมด้วยเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเป็นงานที่เจ้าภาพอนุญาตผมจึงไปร่วมและพร้อมจากนั้นก็กล่าวทิ้งท้ายว่าผมให้เกียรติทุกคนที่ให้เกียรติผมลงชื่อประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชี้แจงว่าอย่างนั้นครับ
1: ก็ไม่มีอะไรจะวิพากษ์วิจารณ์ตามนั้น
0: ก็ไม่โต้ตอบ

0: ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดแต่ขี้เก
1: ียจ
0: จะพูด
1: ครับ
0: แล้วแต่แล้วคุณเนวินก็คงรู้แหละว่าคนรู้สึกยังไงไม่งั้นคุณเนวินไม่ลงมาเขียนอธิบายหรอกค่ะระดับคุณเนวินจำเป็นด้วยหรอที่ต้องมาฟังเสียงนกเสียงกาถูกไหมฮะใครไปทำอะไรคุณเนวินได้เข้าไปทำมาเป็นสิบปีคนก็ไม่เคยห้ามจะนุ่งผ้าสั้นนุ่งอะไรต่อไปไม่มีใครเขาโยงคุณเนวินหรอกแต่การที่คุณเนวินลงมาอธิบายยาวเนี่ยแสดงว่าคุณเนวินรู้สึกต่อคำวิพากษ์วิจารณ์นั้น
1: มันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่
0: ค
1: นที่เขาเชื่อถือคนที่เขามองว่าดูแล้วไม่ถูกกาลเทศะก็มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยเอาเนี้ยเราก็เรียนตรงๆกันนะก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณอนุทินก็ถึงต้องออกมาโน่งเกงขาสั้นแล้วก็บอกว่าลมเย็นดีอะไรก็ว่าแบบปล่อยมุก
0: ไม่ได้ช่วยเลยนะคะไม่ได้ช่วยเลย
1: แต่ก็แสดงถึงความว่าก็รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวต่อปฏิกิริยาที่มีไงผมกำลังพิจารณาในประเด็นนี้ส่วนว่าวิธีการชี้แจงตอบโต้มีบางคนก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่จะทำให้มันเบาแล้วมันจะหนักขึ้น
0: แล้วก็สสสระบุรีก็มาบอกว่าไม่ได้หนักศีรษะใครอีก
1: แล้วจริงๆถ้าเห็นคุณเนวินก็ต้องชี้แจงอย่างนี้ก็โอเคก็แสดงว่าเขาก็คงจะได้สดับรับฟังอยู่ว่ามันมีปฏิกิริยาที่มันก็คงจะไปกว้างกว่ามันอยู่พอสมควรเขาก็ต้องชี้แจงเอาไว
0: ้แต่คำชี้แจงนี่ก็ดิฉันคิดว่าไม่มันคนละเรื่องกับสิ่งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์นะคะ บอกว่าจะแต่งตัวยังไงแต่การแสดงออกเนี่ยเคารพนับถ
1: ือ
0: ก็รู้ไม่มีใครว่าหรอกเรื่องเคารพนับถือรู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าเรื่องความเหมาะสมกาลเทศะอะค่ะอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงก็เคารพนับถือทั้งนั้นแหละค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มันมีเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคุณดันนะสื่อบอกว่ากรุงเทพเตรียมล้างบางเกษตรจำแรงใจกลางเมืองเดินหน้าออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขยับขึ้นภาษีที่ดินเกษตรกรรมทุกขั้นอีก 0.02% เด้งอัตรา
0: เป็นเดือนละ
1: พุ่งจากล้านละ100บาทเป็น300บาทพร้อมชงรัฐบาลลดเกณฑ์เว้นภาษีบุคคลธรรมดาเหลือ20ล้านบาทส่งสัญญาณเตือนกลุ่มแลนด์ลอร์ดถือครองที่ดินทองคำย่านฝนทนรัชดารามคำแหงต้นทุนแบกถือครองพุ่งสูงก็จะบีบให้เปลี่ยนมือหรือร่วมทุนพัฒนาโครงการก่อนโดนรีดภาษีอ่วมก็มีรายงานข่าวว่ากทม.มีแผนการผลักดันให้ที่ดินรกร้างและที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในย่านใจกลางเมืองทำให้ในช่วงปี64ภาพของต้นกล้วยและต้นมะนาวที่ถูกปลูกอย่างเป็นระเบียบตามแปลงที่ดินในทำเล CBDมูลค่านับพันนับหมื่นล้านบาทใจกลางกรุงเทพมหานครได้เกิดขึ้นหลายๆพื้นที่เพื่อเลี่ยงการถูกจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าขอโทษนะรายงานข่าวบอกว่ากรุงเทพมหานครเตรียมใช้อำนาจตามกฎหมายปรับโครงสร้างอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อดันหลังกลุ่มแลนด์ลอร์ดและนิติบุคคลที่ใช้นโยบายเกษตรจำแรงหลบเลี่ยงการเสียภาษีในอัตราที่ดินรกร้างว่างเปล่าการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้กรุงเทพมหานครได้อาศัยอำนาจตามมาตรา37วรรค6แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อเสนอปรับขึ้นอัตราภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมทุกขั้นอีก 0.02%โดยเป้าหมายหลักคือการเร่งรัดให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินในให้ตรงตามศักยภาพเชิงผังเมืองสกัดกั้นการหลบเลี่ยงภาษีและเพิ่มรายได้เข้าสู่งบประมาณท้องถิ่นซึ่งการปรับขึ้นดังกล่าวนั้นจะส่งผลให้อัตราภาษีขั้นต่ำสุดขยับจากเดิมเนี่ย 0.01% เพิ่มเป็น 0.03% หรือคิดเป็นการขยับภาระภาษีจาก

0: 300บาทต่อมูลค่าที่ดิน1ล้านบาทเพิ่มเป็น300บาทต่อล้านบาททันทีนะ
1: จากเท่าไหร่นะคะ
0: จาก
1: เขาจะเอาก่อนได้
0: บาทต่อม
1: ู
0: ลค
1: ่
0: าจาก100บาทต่อมูลค่า1ล้านเป็น300ต่อมูลค่า1ล้าน
1: 3เท่าแล้วก็เมื่อก่อนนี้ประเมินว่าต้องมูลค่า50ล้านขึ้นไปอย่าเสียภาษีตอนนี้เขาเอาแต่20ล้าน
0: นะ20สำหรับบุคคลธรรมดาแม้ที่ดินมูลค่า50ล้านบาทยังคงได้รับการยกเว้นภาษีตามกฎหมายแต่ในส่วนมูลค่าที่เกิน50ถึง125ล้านบาทจะถูกจัดเก็บภาษีอัตราใหม่ 0.03% และไต่ระดับจนถึง 0.12% สำหรับมูลค่าส่วนที่เกิน 1,050 ล้านขึ้นไปในขณะที่กรณีนิติบุคคลนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับการยกเว้น50ล้านบาทแรกและต้องเสียภาษีอัตราใหม่ 0.03% สำหรับมูลค่าที่ดินตั้งแต่บาทแรกไปจนถึง75ล้านบาทยิ่งไปกว่านั้นกทม.ยังเตรียมยื่นข้อเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังเพื่อขอแก้ไขกฎหมายแม่บทในการปรับลดเกณฑ์การยกเว้นที่ดินเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดาลงจาก50ล้านบาทเหลือเพียง20ล้านบาทเพื่อขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีประเภทอื่นมากยิ่งขึ้นอันนี้ไอ้จะลดจาก50เป็น20ต้องไปแก้กฎหมายใต้กระทรวงการคลังก็ไปขอแก้ไขกฎหมายแม่บอกครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวคอยดูตัวเลขกันแล้วกันนะคะว่าจะเก็บได้จริงจังเท่าไหร่
0: ผมก็มองว่าอย่างนั้นอยู่เหมือนกันอ่ะคือคำนวณแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะมีผลได้มากน้อยแค่ไหนยังไงนะแต่เท่าที่ทราบอย่างนี้ก็แสดงว่าผมต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นนะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเพราะว่าขยับจาก100บาทจาก1ล้านเป็น300บาทต่อ1ล้าน
1: พี่การเสียภาษีบ้านน่ะเหรอคะ
0: เสียทุกปีทางเขต
1: ไม่ทราบเลย
0: ทางเขตเขาจะประเมินมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งใบมาเรียกเก็บถึงบ้านเลยแล้ว
1: อย่างบ้านที่เราอยู่เนี่ยนะคะอย่างบ้านที่เราอยู่เนี่ยนะคะ
0: ใช่ใช
1: ่อ๋อ
0: ของผู้นั้นไม่โดนใช่ไหม
1: โดนสิแต่ไม่ได้เป็นคนจ่าย
0: อ๋อ
1: ก็เลยไม่ทราบ
0: เขาส่งมาตามราคาที่เขาประเมินอยู่ฮะ
1: ได้ยินแว่วๆว่า 1,800 บาทปีนี้ประมาณเนี้ยค่ะพันกว่าบาท
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าอย่างนั้นก็จะต้องเพิ่มขึ้นนะ3เท่าอ่ะคุณนัน
1: โอ้โห
0: ก็จาก 0.01 เป็น 0.03
1: 6,000 เลยเหรอ
0: เดี๋ยวรอดูเพราะว่า
1: 6,000 ก็เดือนละ300
0: มันก็จะขยับขึ้นมาทุกคนล่ะไม่ใช่ว่าขยับเฉพาะเกษตรจำแรงอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: พี่ไพศาลคะเรื่องคุณแก้วตาเนี่ยพี่ไพศาลทราบไหมคะว่าตกลงใครที่ไปล่วงละเมิดเขาอะครับ
0: ไม่ทราบด้วยแล้วก็ไม่ทราบว่ามันการล่วงละไม่ใช้คำว่าอะไรไม่ใช่
1: ล่วงละเมิด
0: โดยวาจาใช่ไหมอะไรยังไงรู้ไหมอย่าง
1: คุกคามทางเพศค่ะ
0: คุกคามทางเพศไม่ใช่ล่วงละเมิดมีบางศัพท์บางนั้นก็บอกล่วงละเมิดอุ้ยล่วงละเมิดนี่มันรุนแรงนะถ้าคุกคามทางเพศด้วยกายวาจาเนี่ยคุกคามได้นะคุณทิศนาปัดเข้าชี้แจงพักส้มหลังปมถูกคุกคามทางเพศย้ำสายไปแล้วเคยแจ้งผู้บริหารพรรคแต่ไม่ทำอะไรนะแล้วก็สวนกลับบรรดาพวกแฟนคลับของพรรคส้มอะไรที่คงจะมาจัดทัวร์มาลงคุณทิศนาเขานะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวผมดูที่เขาชี้แจงนิดนึง
1: คือคุณทิศนาเขาบอกว่าวันนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรใช้คำนี้นะคะที่จะมาบอกว่าให้เขาเข้าไปชี้แจงเพราะว่าเขาเคยพูดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็สิ่งที่ต้องการก็คืออยากให้ดำเนินการเรื่องนี้ค่ะให้มันเด็ดขาดไปแต่ว่าคุณไหมเขาก็โต้นะคะคุณไหมก็บอกว่าคุณแก้วตาสามารถร้องเรียนได้แล้วก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

0: มันก่อนมันเกิดก่อนที่จะมีเรื่องอื่นตามมาอีกหากไล่ตามไทม์ไลน์ก็หมายถึงไอ้เรื่องที่ว่าผู้ชายคนนั้นยังได้ลงสมัครเลือกตั้งมั้งคะเพราะงานนั้นเป็นงานแรกๆหลังจากได้รับการเลือกตั้งปี66ไม่ใช่ข้อเท็จจริงว่าขอให้เงียบเพราะมีเรื่องอื่นแต่เมื่อวันนี้ปรากฏอยากทำให้เรื่องนี้แฟร์และยุติธรรมกับผู้ที่ถูกกระทำมากที่สุดก็อยากจะบอกว่าทางพรรคยินดีรับข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็สอบสวนให้ถึงที่สุดค่ะก็ดูคุณสิริกัญญาเขาก็จะพูดจาให้มันเปิดทางให้ดำเนินการไปค่ะเป็นที่สงสัยนั่นเองว่าใครอ่านเท่าไหร่ก็ไม่ทราบว่าใครค่ะ
1: ผมก็ไม่ทราบแต่คุณทิศนาเขาบอกว่าตั้งคำถามถึงกระบวนการของพรรคประชาชนว่าเหตุใดผู้เสียหายจึงต้องเป็นฝ่ายเข้าไปชี้แจงทั้งที่องค์กรควรเป็นฝ่ายอธิบายต่อผู้เสียหายในแนวทางการดำเนินการเหตุผลที่ไม่สามารถคุ้มครองผู้เสียหายและเหตุใดกระบวนการภายในจึงไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นได้แล้วก็ยังได้แสดงความเห็นว่าในองค์กรที่ยึดมั่นหลักสิทธิมนุษยชนหน้าที่ขององค์กรคือการคุ้มครองผู้เสียหายตรวจสอบข้อเท็จจริงและสร้างกระบวนการที่เป็นธรรมไม่ใช่ผลักภาระให้ผู้เสียหายต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์พร้อมวิพากษ์วิจารณ์พรรคและผู้สนับสนุนบางส่วนถึงถ้อยคำรุนแรงกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมกล่าวโทษผู้เสียหายทางนี้คุณทิศนาก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าพรรคโจรข่มขืนเต็มไปด้วยแฟนคลับที่เป็นวิกติมเบรเมอร
0: ์ตามค่าสอดออาชญากรเหมือนผู้แทนไม่มีผิด
1: ก็คือกล่าวมีแต่พวกที
0: ่ด่าแฟนคลับ
1: คอยแต่จะกดดันเหยื่อคอยแต่จะกดดันเหยื่อพวกเนี้ยคือเขาเป็นเหยื่อแล้วก็ยังไปกดดันเขาอะไรเงี้ยก็นี่นี่ก็เปิดมาเลยอะไรเงี้ยเปิดโผร้องเรียนมาเปิดมา
0: พี่อยากทราบเลยต้องถามพี่วิชาเพื่อทราบไหมว่าเข้าไปส่องในหลายกลุ่มและ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ก็เป็นมาตรการหนึ่งนะครับในการป้องกันยาเสพติดใช้ไทยเป็นทางผ่าน
4: ค่ะพักสักครู่ค่ะ

0: มหานครโรคจิต
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-11
3: มหานครรอบทิศมาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับ2จอค่ะดีเจจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กุ้ยก๋วยนะคะดีเจกุ้ยก๋วยค่ะ
4: ครับดีเจด้งครับจามอนกิจสวภาคคร
3: ับ ค่ะทักทายคุณผู้ฟังไปทั่วประเทศเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยเพจ Facebook LTM FM 95ก็เข้ามาละ92คนนะคะคุณเกษมคุณปุญญวัฒน์นะคะอุบลค่ะคุณเก๋นะคะคุณหนุ่มดอยหวดนะคะคุณวันนี่นะคะคุณจลัดคุณสวัสดนะคะคุณพิมพาพรคุณสอนคุณจิรวรรณคุณทานตะวันคุณว่าที่ร้อยตรีพจรินนะคะคุณโจคุณเงินจบทุกอย่างได้นะบัวเชษทีมนะคะฟังอยู่สนามบินค่ะรอรับสินค้ารับส่งสินค้าอยู่นะคะคุณ
4: เดี๋ยวฮะพี่รับอะไรครับเมื่อกี้ผมเพิ่งเล่าว่าร
3: ับส่งสินค้าอยู
4: ่มีการขนยาเสพติดกันมาสนามบิน
3: ถูกกฎหมายใช่ไหมคะรับส่งสินค้าของถูกกฎหมายนะคะ
4: เออ
3: คุณพระรุ่งคุณธนากรคุณแวร์คุณยายอ้อนะคะคุณรพัฒน์พงศ์โอ้หลายท่านคุณศรีวัยมากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อคุณอาเกนนะคะคุณหย่อนสวรรค์คุณอมราคุณวัฒนศักดิ์ค่ะครบถ้วน
4: ครับ
3: เดี๋ยวรอไป

0: ดูข่าว
1: ลุย
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: เอ๊ะช่วงนี้มันก็ไม่ใช่ช่วงหน้าร้อนเนาะแต่ว่าเขาก็มีเตือนนะว่าในพื้นที่เนี้ยใน4ตำบลเนี้ยถ้าเกิดโดนสุนัข กัดเนี่ยหรือว่าโดนสุนัขสัมผัสหรือว่าไปสัมผัสสุนัขใน4ตำบลเนี้ยให้รีบไปฉีดวัคซีนกันสุนัขบ้าเลยอ่ะ
1: ปกติเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องหน้าร้อนเนาะ
0: นั่นน่ะสิเนี่ยที่สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาออกมาประกาศเตือนภัยตามหาแล้วก็ขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดโคราชนี่แหละที่อาจจะเคยสัมผัสหรือได้รับการจู่โจมจากสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในช่วงวันที่ระหว่างวันที่20ถึง30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าไอ้เจ้าสุนัขตัวนี้มีลักษณะคือสีน้ำตาลนะคะกัดข่วนสัมผัสหรือว่าเป็นเลียบริเวณบาดแผลและเยื่อบุร่างกายในพิกัดพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำนะคะโพเตี้ยตำบลปลุใหญ่รวมถึงเส้นทางถนนชุมชนเชื่อมต่อระหว่างตำบลพลกลางตำบลพุทธาและตำบลสีมุมอำเภอเมืองนะพลกลางพุทธาตำบลสีมุมอำเภอเมืองนะคะเขาบอกว่าสุนัขสีน้ำตาลตัวนี้เนี่ยตายแล้วเมื่อนำไปส่งตรวจพิสูจน์ที่ห้องปฏิบัติการเนี่ยนะคะก็ปรากฏผลยืนยันว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้านะก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยโดนสุนัขตัวนี้นะสีน้ำตาลตัวนี้ในพื้นที่ของสี่ตำบล นี้นะคะมีปลุใหญ่พลกลางพุทธาสีมุมนะคะเนี่ยสี่ตำบล นี้ถูกเจ้าหมาตัวเนี้ยเสียมปลาตัวเนี้ยไปกัดไปควนหรือไปสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่ามีความเสี่ยงสูงอาจจะมีเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าเลยแล้วก็บอกโรคนี้ไม่มียารักษาและอันตรายถึงชีวิตหากปล่อยไว้แสดงอาการเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้แนะนำนะถ้าเกิดรู้ตัวเองก็ใช่ไหมไปสัมผัสหมาเนี่ยรู้หมาตัวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไปก่อนเถอะไปฉีดวัคซีนดีกว่าเขาบอกว่าคนจะไปฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าไว้ก่อนเลยที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยด่วนเลยนะคะเตือนมาเลยทั้ง4ตำบลย้ำอีกครั้งนะคะ4ตำบลก็คือตำบลปลุใหญ่นะคะตำบลพลกลางตำบลพุทธาตำบลสีมุมสีมุมนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: เอาวันนี้นักข่าวไปสอบถามผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษที่พัทยานะครับเพราะว่าท่านเนี่ยต้องเคยได้รับรายงานเคยคุมขังนะฮะในป๋องนะฮะหรือไอ้ป๋องนะครับผู้ต้องหา
0: โหดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่นะก่อเหตุฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็อีก3ศพคนไทยนะครับรวมเป็น5ศพนะฮะก็ผบ.เรือนจำพิเศษพัทยาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีการคุมเข้มทั้ง3คนละนะฮะแยกกักโรคอยู่ในโซนแยกกักโรคอยู่นะครับ5วันก็มีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับป้องกันเรื่องของการทำร้ายตัวเองป้องกันการถูกผู้ต้องขังรายอื่นเนี่ยทำร้ายนะครับนะก็ผู้บัญชาการเรือนจำบอกว่าผู้ต้องขัง3คนตอนนี้ร่างกายปกติรับประทานอาหารได้ไม่มีอาการเครียดหรือหวาดกลัวเป็นพิเศษนะครับโหเนี่ยนึกถึงวันนี้ที่คุณการจอมพลังบอกนะพี่ว่าคุกเนี่ยเหมือนเป็นบ้านที่เขาก็เข้าไปอยู่แบบอยู่ก็เหมือนอยู่บ้านน่ะถ้าออกมาเมื่อไหร่ก็เหมือนได้ออกมาข้างนอก
0: ออกมาแล้วก็ยังไม่สำนึกเนาะไม่ยังมาทำเพื่อจะกลับเข้าไป
1: เนี่ย
0: แสดงว่าไม่เข็ดหลาบหรือว่าคิดว่าข้างในมันก็ไม่ได้แบบหนักหนาเลยอะไรอ่ะ
1: เขาบอกไม่ได้มีความเครียดผบ.บอกไม่ได้หวาดกลัวอะไรเลย มีหน้าที่นิ่งเฉยเนี่ยคุกคือบ้านเขาจริง
0: คุกคือบ้าน
1: เจ้าหน้าที่ก็เฝ้าสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดผ่านกล้องวงจรปิดนะครับเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจนะเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าระวังอยู่แล้วนะครับเรื่องของการไปทำร้ายกันนะฮะย้อนกลับไปเนี่ยนะครับผบ.บอกป๋องเนี่ยเคยเข้ามาอยู่ในเรือนจำพิเศษพัทยามาแล้ว3ครั้งโดยเฉพาะครั้งเมื่อปี64เนี่ยนะฮะเคยก่อเหตุร่วมกับผู้ต้องขังรายอื่นทำร้ายผู้ต้องขังคนอื่นๆภายในเรือนจำจนถูกย้ายไปอยู่ที่เรือนจำกลางระยองแล้วก็พ้นโทษนะครับพ้นโทษเมื่อวันที่2มิถุนายนซึ่งคดีล่าสุดก่อนพ้นโทษก็คือคดีพยายามฆ่าดูสิฮะอยู่ข้างในก็กุ๊ยอยู่ข้างนอกก็ฆ่าคนบริสุทธิ
0: ์
1: เอาอันนี้ว่ากันตามเนื้อผ้านะคุณผู้ฟังไม่ได้ว่าไปกล่าวหาเขานะนะครับนี่ฮะโอ้โหยังไงล่ะเข้าไปอยู่ก็ไม่ได้ ข้าไปก็ไปร่วมตั้งแก๊งกับผู้ต้องขัง

0: คนอื่นไปทำร้ายคนอื่นอีกอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โห
1: ก็เนี่ยเขาถึงมีข้อเรียกร้องมีการไปร้องคุณกันจอมบัลลังก์ถึงพาคนในครอบครัวเหยื่อ3คน
0: อ
1: ่ะไปร้องขอทางว่าขอพิจารณาเรื่องนี้ไหมถ้าเกิดแบบพิจารณาแบบขอให้โทษมันหนักขึ้นถึงขั้นไม่ต้องออกมาแล้วอะไรเงี้ยก
0: ็
1: เรื่องนี้มันก็เป็นไวรัลเป็นการถกเถียงกันในสังคมนะว
0: ่
1: าการที่แบบเราเนี่ยเราก็รู้แหละว่าคนเข้าคุกบางทีมันอาจจะมีคนที่แบบไม่ตั้งใจอ่ะถ้าเกิดปล่อยออกมาแล้วเนี่ยให้เขาถ้าเกิดสังคมไม่รับเขาเลยเนี่ยเอาเขาก็ทำไงล่ะใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันเนี่ยถ้ามีแบบนี้ทำไง
0: เนี่ยฮะผู้บัญชาการเรือนจำบอกนะครับว่าถ้าศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะในคดีฆาตกรรมเนี่ยนะครับว่าผู้ต้องขังเนี่ยก็เหมือนกับประหารนะก
1: ็
0: จะต้องถูกจัดอยู่ในชั้นต้องปรับปรุงมากเป็นชั้นต่ำสุด
1: จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นสมมติมีการมีเขาขอเขาได้อภัยโทษกันก็ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้
1: โอกาส
0: ในการลดวันต้องโทษก็จะน้อยกว่าผู้ต้องขังคดีทั่วไปนะครับ
1: อันเนี้ย
0: ก็ต้องอยู่อย่างนั้นไปนะฮะส่วนเรื่องกำไร EM ที่บอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะถ้าติดกำไร EM เขาเนี่ยตีสี่เขาก็ไม่กล้าออกมาฆ่าคน
1: อ
0: ่ะอะไรอย่างเนี้ยนะครับก็ท่านบอกว่าการพิจารณาจะติด EM ไหมเนี่ยเป็นอำนาจของศาลนะครับตามคำร้องนะฮะเพราะฉะนั้นเรือนจำก็มีหน้าที่แค่ทำตาม
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นบทเรียนและเรื่องกำไร EM มันจำเป็นไหมสำหรับผู้ต้องขังอะไรแบบนี
1: ้ก็ดีนะเดี๋ยวนี้ว่าคือคนในสังคมเนี่ยมีส่วนร่วมเยอะเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็มีการถกเถียงกันเนาะมันจะได้คนที่รับผิดชอบก็จะได้ไปคิดไปดูเอ้ยมันดีแล้วหรือยังระมงระเบียบเนี่ยนะขั้นไหนกองบกก็ยังคิดกันเลยอุ้ยมันเป็นยังไงเนี่ยระเบียบเนี่ยพวกนี้มันถ้ามันเข้าไปแล้วเข้าแล้วเข้าอีกเข้าแล้วเข้าอีกแล้วก็ออกมาเนี่ยมันจะต้องมีอะไรหรือเปล่าโทษอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเออก็จะนั่งถกเถียงกันอยู
0: ่ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: ส่วนตำรวจนะคะที่ถูกตะป๋องเนี่ยในป๋องเนี่ยนะคะอ้างบอกว่าเป็นลูกพี่นะคือพฤติกรรมของป๋องเนี่ยเคยพาผู้เสียหายคือมีคนคนหนึ่งอะมีผู้เสียหายคนเนี้ยก็บอกป๋องเนี่ยเคยพาคือเป็นคนที่ต้องรับส่งยาเสพติดให้อ่ะนะเคยพาไปรับยาเสพติดจากลูกพี่ซึ่งก็บอกเป็นตำรวจนะอยู่ในสภ.ห้วยใหญ่เนี่ยนะสภ.ห้วยใหญ่ที่เกิดเรื่องเนี่ยนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเรื่องนี้นะคะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะคะได้สั่งการและให้เร่งรัดติดตามข้อที่จริงว่าข้อกล่าวหาพฤติกรรมนี้เนี่ยมีมูลหรือไม่หากพบว่ามีมูลความจริงเนี่ยก็ให้เร่งใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยแล้วก็อาญาแล้วก็ให้ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเนี่ยรายงานผลให้ทราบโดยเร็วนะคะทางพลตำรวจโทไตรลงบอกว่าขณะนี้ได้สั่งงานไปที่ผู้บัญชาแล้วให้นำเอามือถือของตำรวจคนที่ถูกกล่าวหาคนเนี้ยมาตรวจสอบโดยด่วนเพื่อมาหาพยานหลักฐานถ้าปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนให้ดำเนินคดีตามกรอบของกฎหมายและถ้าพบว่ามีตำรวจคนอื่นนายอื่นเนี่ยเกี่ยวข้องอีกก็ให้ดำเนินการเด็ดขาดด้วยเช่นกันนะคะยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะไม่ปกป้องตำรวจอย่างเด็ดขาดหากผลปรากฏตามพยานหลักฐานคืบหน้าไปอย่างไรจะรายงานให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ประชาชนทราบต่อไปแต่มือถือเนี่ยเป็นมือถือที่เขาใช้หรือเปล่าต้องดูด้วยนะถ้าเกิดมันมีมือถือเฉพาะไว้รับส่งไปอะไรเงี้ยมันก็ด้วยเนาะต
0: ้
1: องเอาหลักฐานเอาทุกนั่นมาเหมือนเนาะอย่าช่วยเหลือการปกปิดกันเนี่ยมันก็ได้อยู่อะถ้าปกปิดอะมือถือว่าเราดูหนังเยอะไงเราเห็นมือถือแต่เข้าไปตำรวจเขาต้องรู้ดิใครเขาจะใช้มือถือที่ใช้ประจำวันนะทำผิดเขาต้องมีแยกอะ
0: ต้องไล่ให้หมด
1: ต้องไล่ให้หมด
0: ต้องไล่จากเบอร์ของไอ้ตัว
1: คนนั้นด้วย
0: ตัวผู้ต้องหากล
1: ับ
0: มา
1: ใช่
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: วันนี้ที่แม่ฮ่องสอนนะครับเขาบอกว่ามีคนมาร้องคุณปวีนาอีกแล้วนะครับโรงพยาบาลที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยผ่าคลอดนะลูกรอดนะครับแต่ตัวแม่เนี่ยเสียชีวิตแล้วหมอก็ออกมายอมรับด้วยนะครับว่าผ่าตัดพลาดไปโดนเส้นเลือดใหญ
1: ่
0: แต่หมอก็พูดตรงๆอ่ะนะแต่ว่าครอบครัวเขายังรับไม่ได้นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นบอกว่าแสดงความรับผิดชอบโดยการจ่ายค่าทำศพให้แค่ 30,000 บาทแล้วตอนนี้เรื่องก็เงียบไปแล้วเด็กก็กลายเป็นเด็กกำพร้านะครับวันนี้คุณปวีณาก็เลยบอกว่างานเข้าอีก

0: แล้วครับกระทรวงสาธารณสุขต้องชี้แจงเอาให้ชัดนะฮะไม่ว่าจะตั้งแต่เรื่องกินโต๊ะจีนยังไม่เคลียร์เลยนะครับมาเรื่องนี้อีกแล้วนะครับที่แม่ฮ่องสอนเคสนี้เนี่ยนะครับมาร้องคุณปวีนานะฮะเขาบอกว่าภรรยาตั้งครรภ์ลูกคนที่3นะอายุครรภ์ก็38สัปดาห์ตามปกตินะครับมีกำหนดคลอดจริงๆเนี่ย17กรกฎาคมแต่ว่าจู่ๆวันที่9กรกฎาคมเนี่ยนะครับภรรยาเนี่ยมีเลือดออกมาทางช่องคลอดก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งที่1ก่อนนะที่แม่ฮ่องสอนตอนนั้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าแห่งแรกเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาได้เขาบอกมดลูกต่ำส่งต่อไปโรงพยาบาลรัฐแห่งที่2ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวันรุ่งขึ้นก็ผ่าคลอดปรากฏว่าลูกปลอดภัยแต่แม่ที่เข้า ICU แพทย์บอกว่าผ่าตัดไปโดนกระเพาะปัสสาวะแล้วมดลูกฉีกขาดเสียเลือดไป2ลิตรโอ้โหก็เลยต้องส่งตัวแม่ไปโรงพยาบาลรัฐแห่งที่3เพื่อทำการผ่าตัดนะครับเปิดแผลเย็บห้ามเลือดนะฮะแล้วก็ให้เลือดวันละ2ลิตรนะครับสุดท้ายส่งต่อไปโรงพยาบาลที่4เพื่อผ่าตัดห้ามเลือดใส่บอลลูนเข้าไปอุดบริเวณจุดที่เลือดออกโอ้แต่มันเลือดไม่หยุดเนาะก็ไม่สามารถที่จะห้ามเลือดให้หยุดไหลได้นะครับรวมทั้งหมดผ่าตัดไป4ครั้งสุดท้ายภรรยาเธอเสียชีวิตจากการเสียเลือดภาวะตกเลือดหลังคลอดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละ4แห่งนี้ก็ครอบครัวเขาบอกว่าต้องเริ่มแต่แห่งที่2อ่ะที่ยอมรับความผิดพลาดขณะผ่าตัดเนี่ยนะฮะก็เป็นจุดต้นเรื่องที่ทำให้ภรรยาเขาเนาะเลือดไหลไม่หยุดแบบน
1: ี
0: ้ก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะฮะจะมีคำชี้แจงอะไรออกมานะครับโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: ส่วนรายเนี้ยที่เกิดขึ้นที่บราซิลโด่งผ่าตัดเหมือนกันผ่าตัดมดลูกผู้หญิงไปผ่าตัดมดลูกแต่หมอเนี่ยลืมกรรไกรผ่าตัดยาว18ซมไว้ในช่องท้องเนี่ยนานถึง3เดือนโอ้โหนะคะเขาบอกว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยบอกว่าคุณแม่ลูก3คนนี้เป็นชาวบราซิลนะคะหลังที่ตัวเองเข้ารับการผ่าตัดมดลูกเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยแต่ผ่าตัดไปแล้วทำไมมีอาการปวดท้องรุนแรงแล้วก็มีอาเจียนต่อเนื่องเลยเหมือนมีอะไรอยู่ในร่างกายตลอดกว่า3เดือนที่ผ่านมาก็เลยเข้ารับการรักษาฉุกเฉินเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยหมอพบว่ามีกรรไกรผ่าตัดความยาวประมาณ18ซมถูกลืมไว้ในช่องท้องหัว18ซมแค่ไหนเนี่ย
0: ก็เกือบไม้บรรทัดนึงนะ
1: เ
0: ออบรรทัด30
1: เออก็เลยทำให้ลำไส้เล็กบางส่วนเนี่ยเกิดภาวะเนื้อตายนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รับการผ่าตัดรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ย4ครั้งละนะในการคือการผ่าตัดมดลูกครั้งแรกครั้งที่2การผ่าตัดนำกรรไกรออกกันไกลออกมาแล้วการรักษาไส้เลือดแล้วก็ระบายฝีในลำไส้รวมถึงรักษาฝีที่ตับด้วยนะคะโอ้โหตัวเองเนี่ยเกือบเสียชีวิตด้วยตอนนี้ร่างกายจะค่อยๆฟื้นตัวแหละแต่ยังคงได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วก็อาจต้องได้รับการผ่าตัดเพิ่มเติมอีกหากอาการไม่ดีขึ้นนะคะทางโรงพยาบาลเนี่ยยอมรับความผิดพลาดหลังการพบกรรไกรในร่างกายแล้วก็จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเธอต้องสูญเสียทั้งสิทธิประกันสุขภาพและโอกาสในการทำงานหรือไม่ยังไงดงเนาะโอ้เขาบอกตอนนี้คดีเนี้ยเพราะว่าผู้เสียหายแจ้งความกับตำรวจแหละนะคะแล้วก็คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งในทางแพ่งแล้วก็ทางอาญาเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายความประมาททางการแพทย์มันเข้าข่ายแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยเนาะโอ้ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเงี้ยคุณหมอที่ทำงานรักษาเนี่ยเคยชักชวนนะให้เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมหน้าท้องแบบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งก่อนและก็หลังการผ่าตัดมดลูกอุ้ยหมอคนนี้มันเชิญให้มันทำศัลยกรรมมันลืมกันไกลได้ยังไงเดี๋ยวรอดูนะตรงต้องเสียแหละอย่างนี้ต้องเข้าข่ายประมาทอยู่แล้วโดกไปลืมกันไกลเนี่ยโอ้โหยาวมากเลย18ซม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนาน

0: าช่องรถแท้กาแฟไทย
1: ว้าวๆๆๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
5: หานครโรคทิพย
6: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
7: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
2: โอ้ร้อยคนแล้วครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่นาสวัสดีพี่สงวนศรีด้วยนะครับพี่สุนีนะครับขอเพลงมาเนาะพี่อานนท์นะครับพี่วัฒนศักดิ์พี่ปัชรินทร์นะครับพี่ทิวาด้วยนะครับโอ้โหขอบพระคุณนะฮะอยู่กัน101แล้วตอนนี้101นะบ่แม่นกาฬสินธุ์นะ101นี
8: ่นี่บ่แม่นกาฬสินธุ์เด
2: ้อเอามาดูข่าวนี้ครับพี่กล้วยนะครับใครที่เห็นข่าวที่เขาส่งต่อกันว่าตอนนี้คุณใหม่เจริญปุระเนี่ยนะครับพาคุณแม่ไปอยู่บ้านพักพิงผู้สูงอายุบ้านยากไร้อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปแชร์นะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะเจ้าของสถานพักพิงสำหรับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่ก่อตั้งขึ้นโดยคุณบินบรรลือฤทธิ์ออกมาเคลียร์ข่าวแล้วนะครับยืนยันว่าคุณใหม่เจริญปุระเนี่ยไม่เคยพาคุณแม่มาอยู่บ้านพักคนชรานะครับ
8: ค่ะ
2: คุณบินเนี่ยเขาทำบ้านพักคนชราชื่อว่าบ้านสุขสุดท้ายแล้วก็มีคนไปแชร์ว่าคุณใหม่เนี่ยเอาแม่เนี่ยมาไว้ที่บ้านพักคนชรา
8: ว่าแต่ผอมเนาะแต่ความสวยนี่ยังอยู
2: ่อายุเยอะ
8: นะความสวยใบหน้าเนี่ย
2: ใช่คุณบินเลยชี้แจงนะครับว่าข่าวนี้ทำให้ครอบครัวของคนอื่นเนี่ยนะเขาบั่นทอนแตกแยกนะอย่าแชร์กันต่อยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับพร้อมเผยนะครับต้นตอของความเข้าใจผิดนะฮะคุณใหม่เนี่ยนะครับย้ำว่าครอบครัวเนี่ยตัวเองเนี่ยนะฮะเป็นผู้ดูแลคุณแม่อย่างดีมาโดยตลอดคุณมีหนูว่าสาเหตุที่เข้าใจผิดเนี่ยคาดว่าเกิดจากการที่มีผู้สูงอายุท่านหนึ่งที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้านสุขสุดท้ายเนี่ยชื่อว่าคุณป้าอุษาป้าอุษาเนี่ยรู้จักกับคุณแม่ของคุณใหม่เจริญปุระทำให้มีการเสนอข่าวที่คาดเคลื่อนนะครับว่าแม่ใหม่จริงๆไม่ใช่คือคุณป้าคนนี้เขารู้จักกับแม่ของคุณใหม่แล้วเขามาอยู่ที่นี่แล้วแม่คุณใหม่ไม่ใช่ชื่อ

0: คนใหม่ก็เลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยเพราะว่าเขาบอกว่านำเสนอแบบนี้ไปในครอบครัวเสียหายคุณใหม่เขาดูแลคุณแม่อย่างดีมาโดยตลอดนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: กำลังดูข่าวน้ำมันแต่คุณผู้ฟังโดนชี้มาที่ข่าวคือในข่าวนี้มันจะมีโฆษณา
0: ช้างด้วย
2: ช้างทรงนะนั่นแหละอุบไว้หลังไมค์หลังไมค์เออผมก็ตอนแรกเราบอกอุ้ยตอนแรกน้ำมันมันลงหลายบาทใช่ป่ะแล้วอีกแป๊บเดียวอีกไม่กี่วันเอาขึ้นมาเอานี่วันนี้ข่าวดีนะเขาบอกว่
0: า
2: วันนี้ราคาน้ำมันโลกก็ร่วงแรงกว่า 4% แหละเมื่อเช้าพี่ยังทําบอกว่าจะมีการเจรจากันจริงไม่จริงเนี่ยก็ฟังไว้ก่อนแล้วกันวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานบอกว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวลดลงกว่า 4% ในวันนี้แหละในเช้าวันนี้นะคะหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐตัดสินใจชะลอการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่นะคะเพื่อเปิดทางสู่การบรรลุข้อตกลงด้านนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วนะคะก็จะนำไปสู่การยุติความตึงเครียดแล้วก็เปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมนอีกครั้งนะเขาบอกราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง4.08 ดอลลาร์หรือ 4.64% มาอยู่ที่ 83.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะโอ้ต่ำร้อยแล้วนะขณะที่น้ำมันดิบเวสเท็กซัสในของสหรัฐเนี่ยลดลง 4.01 ดอลลาร์หรือ 4.74% อยู่ที่ 80.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมันพุ่งไปถึงมากกว่า 20% เดือนที่ผ่านมาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณดีเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะจริงหรือไม่จริงเพราะว่าเขาก็เริ่มจะส่งสัญญาว่าจะคุยอีกแล้วจะคุยอีกแล้วแต่เราก็นักวิเคราะห์เขาพูดนะนี่ดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะนักวิเคราะห์บอกว่าผลกระทบของการเพิ่มกำลังการผลิตอาจยังจำกัดเนื่องจากการส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียรัสเซียแล้วก็คาซัคสถานเนี่ยยังคงเผชิญความไม่แน่นอนจากสงครามในอิหร่านรวมถึงสงครามยูเครนทำให้การเพิ่มกำลังการผลิตของโอเปกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่สะท้อนสู่ปริมาณน้ำมันในตลาดได้อย่างเต็มที่แต่ก็สัญญาณดีแหละขอให้ชะลอไปเรื่อยๆนะคะน้ำมันจะได้ยังไม่ต้องขึ้นค่ะ
0: ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ที่มุกดาหารวันนี้คุณแม่พาลูกมาร้องสื่อนะครับบอกว่าครูที่โรงเรียนน่ะโหดมากเลยตอนนี้ลูกดิฉันเนี่ยไม่กล้าไปโรงเรียนแล้วค่ะหยิกจนในหูเนี่ยนะมีเลือดมีบาดแผลแล้วก็เลือดออกอยู่ที่ใบหูคือครูคงจะหยิกแล้วแบบเล็บเจาะเข้าไปนะเวลาบิดหูพี่เนี่ยบิดหูตัวเองก็เล็บเจาะเข้าไป
2: จริงๆเขาบอกแล้วหูหลังหูแล้วเนี่ยกระดูกอ่อนนะด้งก็คนที่เขาเสริมได้ก็ใช้กระดูกตรงจะมาหลังหูเนี่ย
0: ครูมาบิดหูอย่างนี้ไม
2: ่
0: ได
2: ้ไม่ได้
0: เด็ก7 ขวบเองนะฮะเด็กชายอายุ7 ขวบโดนคุณครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารจริงๆเขามีชื่อด้วยนะเดี๋ยวให้เขาไปร้องเรียนอะไรกันก่อนละกันนะครับพบว่าหูขวาของน้องเนี่ยมีคราบเลือดติดอยู่ด้วยนะครับแม่เล่าให้ฟังนะครับว่าเด็กเนี่ยไปสอบถามครูประจำชั้นนะฮะครูเนี่ยถามลูกชายบอกว่าทำข้อสอบเสร็จหรือยังที่เด็กไม่ตอบเด็กไม่ตอบปุ๊บครูบอกหูไม่ได้ยินเหรอแล้วก็ดึงเลยฮะไม่ตอบไงเป็นไงเด็กไม่ตอบครูดึงหูเลยฮะโอ้ยนี่ฮะเลือดไหลแม่มาร้องสื่อจะเอาเรื่องนะครับแม่บอกว่าตอนนี้ไปแจ้งความที่สภ.เมืองมุกดาหารไว้แล้วเห็นว่าตำรวจเนี่ยมีการเชิญตัวคุณครูและผู้ปกครองมาให้ปากคำนะครับก็ดูว่าจะไกล่เกลี่ยกันได้ไหม
2: ค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวตามเรื่องนี้กันต่อนะฮะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: เมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องแมงกะพรุนใช่ป่ะที่ว่าแมงกะพรุนไฟเขาเรียกแมงกะพรุนกล่องเนาะทางกรมทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกมาเตือนแล้วแหละบอกว่าตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเจอใครที่ได้รับอันตรายจากแมงกะพรุนพิษอย่างต่อเนื่องเนี่ยการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องคือนะคะให้รีบนำขึ้นมาจากน้ำทันทีนะคะแล้วก็ให้นอนนิ่งๆแล้วก็รีบโทรแจ้งสายด่วนเลย1669นะคะจากนั้นก็เอาน้ำส้มสายชูเนี่ยลาดไปที่สัมผัสพิษต่อเนื่องอย่างน้อยใน30 วินาทีเพื่อยับยั้งการปล่อยพิษจากเข็มพิษก่อนใช้ไม้หรือว่าครีมคีบเศษหนวดออกหากพูดแล้วบาดเจ็บหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นเนี่ยให้ทำการ CPR ทันทีระหว่างรอการนำส่งโรงพยาบาลนะคะเนี่ยเหมือนที่เมื่อกี้เราบอกนะห้ามใช้น้ำจืดน้ำเปล่าเหล้าขาวหรือขัดถูนวดและขยี้บริเวณแผลเนื่องจากจะกระตุ้นให้เข็มพิษปล่อยพิษเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยนะคะถ้าเกิดใช้วิธีการบรรเทาอย่างอื่นเช่นการประคบร้อนหรือประคบเย็นเนี่ยควรลาดน้ำส้มสายชูให้ครบตามกำหนดก่อนที่บอกว่าให้ทุกอย่างน้อยเนี่ยให้ลาด30 วินาทีเพื่อให้ยับยั้งให้เชื่อว่ามัน

0: ยับยั้งการปล่อยพิษก่อนถึงค่อยไปประคบนะคะ
1: ก็คือแปลว่าเราต้องพกไอ้น้ำส้มสายชูไว้นะ
0: ตอนเราไปเที่ยว
1: มันมีประโยชน์เนี่ยนะเออจริงนะมีขวดเล็กๆไว
0: ้ก็ซื้อไว
1: ้เจอ
0: เธอชอบไปเที่ยวทะเลไงเธอพกไว้เลย
1: ครับผม
0: ล่าให้มันเอาเรียกว่ายับยั้งการปล่อยพิษ
1: โอเคนะครับอ่ะพี่สุจินดาสุจินดานะคะบอกว่าฟังวิทยุครั้งแรกแล้วก็เปิดไลฟ์สดครั้งแรกนะ
0: ส่งดาวให้เราอ่ะ
1: โอ้ยพี่มาบ่อยๆหมายถึงว่าพี่มาคุยก็ได้ไม่ต้องส่งอะไรก็ได้นะแต่ว่ามาคุยกันบ่อยๆได้
0: ส่งดาวให้เราใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกส่งดาวหรอ
1: สติ๊กเกอร์หรือเปล่าอ๋อส่งดาวสิบดวง
0: ส่งดาวสิบดวงนี่ได้เราได้ตังค์นะตังค์ครึ่งได้ตังค์นะได้นะ
1: มันโอนเป็นเลขส่วนตัวเลยได้ไหมฮะพร้อมเพย์เลยฮะทางขึ้นเขารวยแล้ว
0: ไปแล้วไปแล้วเพิ่งเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:57 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปศูนย์การค้าไอคอนสยามทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินซึ่งเหล่าศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินชื่อดังและศูนย์การค้าไอคอนสยามจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นอัคราภิรักษ์ศิลปินทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนงนิทรรศการได้รวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าและหาชมได้ยาก5แขนงได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยและศิลปะภาพยนตร์ดิจิทัล3มิติรวม46ผลงานเชื่อมโยงศิลปะดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างวิจิตรบรรจงผลงานที่น่าสนใจอาทิพระบรมสาธิสลักษณ์ชื่อผลงานทศมราชาพระเมตตาทองแสงแห่งแผ่นดินใช้เวลาวาดนานกว่า2ปีพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีผลงานชิ้นเอกของศิลปินที่มีชื่อเสียงการเสวนาวิชาการและภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผสมผสานงานศิลปกรรมถ่ายทอดเป็นภาพเคลื่อนไหว3มิติฉายพร้อมกันบนจอมัลติมีเดียสกรีนที่จุดสำคัญทั่วกรุงเทพมหานครตลอดเดือนสิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมผลงานอันทรงคุณค่าและเลือกซื้อผลงานต่างๆได้จนถึงวันที่8สิงหาคม2569รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ลูกทุ่งมหานคร

0: ภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
1: ม่วนแต่แต่เจ้า
2: ได้แรงออกจังหู้นี
1: ่ม่วนนี่ลีเด
3: ้อโดนใจสุด
0: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
4: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

วันนี้ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับผมโอ้โหยินดีต้อนรับเลยยินดีต้อนรับเลยนะครับก่อนอื่นนะฮะพี่ๆคนไหนที่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็โหอยู่กันยาวๆเลยเนาะกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะต้องบอกว่าเปิดหัวนี่มาด้วยบทเพลงที่ต้องบอกว่าโอ้โหรวมมิตรดีเจกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหผลงานเพลงแรกเลยโอ้ดวงใจของพี่ดีเจเมย์ทิชานะครับแล้วก็ผลงานเพลงที่สองนะฮะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ของพี่ดีเจพิมดานะครับแล้วก็ผลงานเพลงล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดผลงานเพลงล่าสุดนะครับที่จบลงไปนะครับน่าฮักขนาดเลยนะฮะของพี่ดีเจลูกตาลชนทิชานะฮะนะฮะโอ้โหฟังเพลงเพราะๆเลยนะฮะรวมเพลงดีเจยาวๆกันเลยนะฮะในช่วงนี้ทักทายพี่ๆกันหน่อยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดตอนนี้นะฮะขอบคุณมากเลยที่กดไลค์กดแชร์นะครับพี่ดาวสวัสดีพี่ดาวด้วยเนี่ยฮะพี่ดาวบอกว่าดีเจรถติดนะฮะโหพี่ดาวผมก็ซิ่งมาแล้วแบบ180เลย กลัวไม่ทัน สวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีน้องอนัสการด้วยนะโหครบ20ปีบริบูรณ์แล้วนะฮะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะฮะร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะฮะเป็นเด็กดีด้วยนะเริ่มโตขึ้นมาแล้วเริ่มโตขึ้นมาอีกแล้วเรื่อยๆฮะอยู่กันยาวๆเนาะแล้วก็พี่ขาวดอนนะฮะสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยสวัสดีครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญนะฮะสวัสดีครับผมพี่เดือนเพ็ญแล้วก็สวัสดีนะครับพี่บุญเดือนสวัสดีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายทางคอมเมนต์กันหน่อยนะพี่จันเพ็ญสวัสดีครับพี่จันเพ็ญบอกว่าสวัสดีครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเราใช่ไหมอุ้ยขออภัยฮะใครคือคนที่ใช่ของเธอนั่นเองนะฮะสวัสดีพี่สุนะครับโอ้โหไม่ได้เจอพี่สุนานโอ้ผมก็รอพี่สุอยู่ไม่เห็นสักทีนานๆถึงจะเข้ามาดูผมฝนจะตกไม่ได้พี่พี่ออยสวัสดีครับสวัสดีพี่ออยด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะฮะขอเพลงเข้ามาด้วยนะจ๊ะโอ้โหพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องนะครับมาช้าไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องรีบมาค่ะอันตรายปกติผมก็แซวเล่นๆนะผมไม่เป็นคนที่ขับรถไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะฮะผมวิ่งประมาณสัก50 60ประมาณนี้นะฮะวิ่งประมาณนี้ครับไม่เร็วพี่ขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่เป็นห่วงผมพี่วันนี้สวัสดีพี่วันนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดน้องบอสสวัสดีครับอยู่กันยาวๆครับทุกคนวันนี้ฟังเพลงเพราะๆนะฮะเรื่อยๆนะครับอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับผมที่เบอร์468-9400นะครับอยากฟังเพลงไหนศิลปินคนไหนที่พี่ๆชื่นชอบนะฮะส่งมาเลยนะฮะ SMS ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ468-9400นะจ๊ะส่งเอสเวสมาขอเพลงกันได้เลยสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะน้องฟ้าต้อนรับต้นเดือนเกิดเลยโอ้โหเป็นเดือนที่ลุ้นกันทีเดียวนะฮะเดือนนี้โอ้โหแป๊บเดียวสิ้นเดือนละโอ้โหสิ้นเดือนขาดใจสิ้นใจดีกว่าเรียกว่าสิ้นใจ ยากแล้วตอนนี้หาค่าน้ำมันกับบ้านอยู่เลยทุกคนนะสวัสดีพี่สวัสดีด้วยนะฮะผมขอเพลงเข้ามาไรอันฮะกลางดาวเดี๋ยวจัดให้นะในช่วงนี้ก็โหฟังเพลงดีเจเพราะๆกันหน่อยในช่วงนี้นะฮะกับพวกเรานะฮะบอสธีรพงศ์นั่นแหละขอเพลงปริญญาไก่ตีนะฮะพี่ออยขอเพลงเข้ามาพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าดีเจรอครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณแห้งนะฮะปกติบ่มีผู้ใดชมผมหรอกเด้พี่น้องนะฮะถึงหน้าตาจะไม่หล่อถ้าดมแต่ใช้ก็ผมก็ใช้โฟมที่โดมโฆษณานะครับคำคมอะไรมาเนี่ยอยู่กันยาวๆครับวันนี้ครับเรื่อยๆเลยนะครับจนถึง4ทุ่มนะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับผมส่ง SMS มานะฮะ468-9400นะครับและที่สำคัญในช่วงหน้าพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสายหน้าใหม่ฮะช่วงหน้าหนุนน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดรับสายหน้าใหม่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะฮะอย่าลืมนะฮะ02-248-1366ให้สิทธิ์สายแรกนะฮะที่โทรเข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยกันหน้าใหม่นะครับและช่วงหน้าหนุนน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะจ๊ะ

ดีสวีวีวีสวัสดีครับขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์ฮะคนเก่าคนเดิมนะจ๊ะ

ช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยครับต้องบอกว่าผลงานเพลงนี้เป็นเสียงเพลงที่อยากจะมอบให้กับ FC ทุกคนในค่ำคืนนี้นะครับเป็นผู้ชายที่ต้องบอกว่าโอ้โหหล่อกล้ามบึกเลยนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่คนนี้กันดีกว่านะฮะผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้จ้าเอาเสียงใครมารุ้นกันเลย

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่ของเรานะฮะพร้อมแล้วอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์แล้วด้วยนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอ
1: สสวัสดีป้าใหญ่ด้วยนะครับผม
2: ครับตอนนี้อยู่บนรถอ่ะวันนี้จอดแล้วแหละจอดแล้วแวะจอดแล้ว

0: จอดแล้ว
1: สะพานพระปิ่นเกล้ากำลังจะขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้าเจ้าพญาก็ไปทางหนองหลวงกลับบ้าน
0: อ๋อเอาบ้านป้าใหญ่อยู่แถวไหนครับวันนี้ครับ
1: อยู่รามคำแหง24ลูก
0: อ๋อรามคำแหงโอ้ไม่ไกลเลยฮะใกล้ๆกันเลยเนี่ย
1: รามคำแหง24ตอนนี้ไปกองอ่ะพอดีไปกองแถวนู่นหนองแขมนู่น
0: อ๋อหนองแขมนะครับป้าใหญ่ครับผมป้าใหญ่วันนี้ฮะโทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ฮะ
1: ขอเพลงหนูแหละที่อยู่อันดับ6ของอันดับ6เพลงอะไรว่าจำชื่อไม่ได้แล้วเพลงนี้เพราะนะ
0: ขอบพระคุณมากๆเลยผลงานเพลงปี3ใช่ไหมครับป้าใหญ่ครับ
1: เพราะเออ
0: ขอบพระคุณมากครับผมป้าใหญ่เพลงนี้
1: จำชื่อไม่ได้แต่อยู่อันดับ6อ่ะรู้ว่าจำชื่อ
0: ปี3ครับป้าใหญ่ชื่อเพลงปี3
1: ดูอยู่ฟังอยู
0: ่ป้าใหญ่เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับป้าใหญ่ครับวันนี้พิเศษให้ใครบ้างครับเพลงนี้
1: ไม่อ่ะบ้าก็ให้ทุกคนที่ฟังอ
0: ่
1: ะ
0: ถ้
1: าคนไม่ฟ
0: ัง
1: อ่ะพวกน้องๆแบบดาราว่าเขาไม่ฟังเพลงลูกทุ่งอ่ะเขาโน่นสตริงโน่นไปนนเกาหลีอะไรของเขาไม่รู
0: ้
1: ตอนนี้อยู่บนรถอยู่ 3-4 คนเนี้ย
0: อ๋อได้เลยครับแต่ผมฟังแน่นอนครับเพลงนี้ป้าใหญ่ฮะผมฟังแน่นอน
1: ครับ
0: ขอบพระคุณมากๆครับป้าใหญ่เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
1: ครับ
0: ขอบ
1: พระ
0: คุณมากมากมากเลยนะครับมีโอกาสเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมมีโอกาสไว้เจอกันนะครับ
1: ครับ
0: ผมสวัสดีครับ
1: เจอแหละก็เจอน้องบอสบ่อยอยู่นะถ่ายรูปด้วยบ่อยอยู่นะ
0: รอบหน้าอีกเจออีกแล้ว
1: งานอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: โอ้โหขอบคุณมากมากครับป้าใหญ่เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะ
1: เดี๋ยวกองเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปกองอีกแหละ
0: ตอนได้เลยครับครับผมขอบคุณมากมากครับครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีทุกคนที่ฟังคลื่นนี้
0: ครับผมอะไรฮะโหป้าใหญ่นะจ๊ะขอเพลงเข้ามาฮะตีสามของดีเจบอสเชื่อพงเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าชั่วโมงแรกนี่จัดผลงานเพลงดีเจซะส่วนใหญ่เนาะนะฮะไหนๆก็โหต้องเปลี่ยนแนวบ้างนะฮะเปลี่ยนแนวอาจจะ FC พี่ๆ DJ อาจจะดูอยู่นะฮะเดี๋ยวผลงานเพลงนี้นะฮะพิเศษให้ทุกคนก็แล้วกันนะครับที่นอนดึกนะฮะใครที่นอนดึกผมว่าฟังเพลงนี้น่าจะเข้าเป็นพิเศษมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวลองฟังผลงานเพลงนี้ดูครับผลงานเพลงจากหนุ่มน้ำมนต์ฮะตี 3 จ้า

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะครับขณะนี้20:39 นะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะฟังเพลงเพราะๆนะฮะโอ้โหชั่วโมงแรกนี่ต้องบอกว่าเขาเรียกว่ามีแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะฮะกับพี่ดีเจ FM 95ของเรานะฮะโอ้โห FC น่าจะมีโดนใจบ้างแหละนะฮะต้องมีโดนใจแหละฮะทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับสวัสดีน้องแบมด้วยนะคิดถึงพี่ชายสวัสดีจ้าพี่จรุลนะฮะสวัสดีครับพี่จรุลนะครับคุณยายสวัสดีคุณยายด้วยนะฮะวันจันทร์เดี๋ยวหนูไปบุกหาเด้อมาจริงปะเนี่ยน่าจะมาจริงแหละดูทรงละคนนี้ของจริงเที่ยวตลอดเลยนะคนเนี้ยสวัสดีพี่ทิพวรรณด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่อัมพรด้วยนะครับผมพี่อัมพรเข้ามาแล้วนะฮะพี่ดาวบอกว่าขอเพลงผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยชั่วโมง2เดี๋ยวจัดให้เลยนะฮะแล้วก็พี่สู่บอกว่าหมดเวลาพักเบรกละไปแล้วนะดีเจและทุกคนรักนะจุ๊บๆนี่เดี๋ยวไว้มาใหม่นะครับพี่นะก็อยู่กันยาวๆนะเผื่อถ้าแบบแวะพักเบรกก็เข้ามาเพราะว่าวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนจนถึงนู่นแหละฮะ4 ทุ่มเลยนะฮะสบายดีพี่น้องทั้งสบบล่าบ้านเฮานะครับผมทักทายพี่น้องนั่งกันแล้วกันเด้อที่รับส้มรับฟังอยู่นะทั้งสบบล่านะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าที่ไหนฝนตกบ้างในจังหวัดไหนฝนตกบ้างฮะตอนนี้ฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้ฮะกทมสมุทรปราการนี่บ้านผมนี่ตกตลอดเลยลืมสระผมอีกแล้วใส่หมวกเอ้คุณยายก็อีกแล้วคุณยายแซวผมอีกแล้วเนี่ยผมใส่ให้มันแบบเท่ๆพอดียังไม่ได้ตัดผมนะครับก็ว่าจะตัดผมอยู่สวัสดีพี่เอด้วยนะครับพี่เอบอกว่าสวัสดีครับบอสสุดหล่อนี่คิดถึงนะพี่เอนะสวัสดีพี่ยวนใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ลัสนะฮะผมพี่ลัสมาแล้วนะฮะสบายดีเด้อพี่ลัสเด้อกินข้าวกินน้ำแล้วบ่น้อมื้อนี้เนาะได้ยังกินแรงครับมื้อนี้กินข้าวกินน้ำแล้วก็เข้ามาฟังเพลงน้ำกันพี่น้องน้องค่ายตกจ้าอ๋อตอนนี้ก็ตกบ่ครับน้องค่ายตกแห้งบ่น้อครับทางน้องค่ายอีสานบ้านเฮานี่บางซ่งแต่ว่าอีสานบ้านเฮาเวลาตกนี่ตกแห้งเลยครับถ้าตกซื่อๆน่ะมันบ่ไปหยังดอกแต่ว่าถ้าตกแล้วมีลมพร้อมเนี่ยโอ้เป็นตาย่านแห้งครับพี่น้องต้องระมัดระวังกันดีๆครับอีกอย่างนึงแบบพอตกแห้งปุ๊บนี่น้ำท่วมโอ้ยากคือเก่าในพี่น้องนะครับยังไงก็เบิ่งแย่งกันในพี่น้องเด้อเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ไอ้เตี้ยกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: จริง
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บกุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเครื่องไฟฟ้า

0: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่า

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ครับผม20นาฬิกา46นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับพร้อมข่าวดีนะฮะข่าวดีสำหรับแฟนเพลงทุกคนนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะต้องบอกว่าใครที่เป็นสายออมเงินนี่โอ้โหต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับผมกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนั่นเองนะครับผมออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนั่นเองฮะครับสำหรับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินั่นเองฮะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับไม่ยากเลยนะฮะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทครับฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลา3ปีโอ้โหคุ้มมากๆสำหรับใครที่เป็นสายออมเงินนะต้องบอกว่าพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะจ๊ะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับก็ฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับ

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆเนาะที่ออมสินมอบให้กับFC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับคนที่อยากออมเงินออมนิดออมหน่อยไว้ทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีเหมือนกันนะสายออมเงินนี่น่าจะถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนนะครับ
1: เพื่อชีวิตคิดติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ครับผมในช่วงของผู้ชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่จ้ะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปไหนฮะวันนี้อยู่กันยาวๆเลยแล้วก็ผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะฮะโอ้โหชั่วโมงที่2หนุ่มน้ำมนต์จัดให้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์022481366นะครับให้สิทธิ์สายแรกเลยนะสำหรับพี่ๆคนไหนที่โทรเข้ามาแล้วก็ที่สำคัญพร้อมพูดคุยกันหน้าใหม่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศาลฎีกาสั่งคุก3ปีอดีตทนายที่เคยโกงเงิน3ล้านค่าประกันตัวเบนซ์เรซซิ่งไม่รอลงอาญาศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีที่นางสุพรเพ็ญวรโรจน์เจริญเดชมารดาของนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือเบนซ์เรซซิ่งเป็นโจทยื่นฟ้องนายศิวาวิทย์สำเร็จผลอดีตทนายความเป็นจำเลยในข้อหาฟ้องเท็จเบิกความเท็จจากกรณีที่นางสุพรเพ็ญเคยฟ้องทนายความที่ว่าจ้างเรื่องประกันตัวแต่ทนายไม่คืนเงิน3ล้าน1แสนบาทซึ่งศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้คืนเงินดังกล่าวแบบเต็มจำนวนแต่ภายหลังไม่มีเงินมาชดใช้คืนมีเพียงแค่คำสั่งล้มละลายก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก3ปีต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นจำคุกจำเลย8เดือนจนเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาแต่จำเลยไม่มาตามนัดศาลจึงออกหมายจับและริบเงินประกันและวันนี้ตำรวจสามารถจับกุมจำเลยนำตัวมาส่งศาลอาญาโดยศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาพิพากษาแก้จำคุกจำเลย3ปีโดยไม่รอลงอาญาตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวจำเลยไปรับโทษจำคุก3ปีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเบนซ์เรซซิ่งให้สัมภาษณ์ว่าพอใจกับคำพิพากษาส่วนเรื่องเงิน3ล้าน1แสนบาทไม่สามารถติดตามเงินในส่วนนี้กลับมาได้เพราะตนได้สืบทรัพย์บังคับคดีแล้วพบว่านายศิวาวิทย์ไม่มีทรัพย์สินนำมาคืนทำได้เพียงแค่ล้มละลายอย่างเดียวขอฝากไปถึงประชาชนว่าพิจารณาให้ดีเวลาเจอทนายที่คอยหากินกับความเดือดร้อนของผู้อื่นกทม.ยกระดับรับมือฝนตกหนักสั่งตั้งศูนย์50เขตเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำและแผนฉุกเฉินรับมือฝนตกหนักว่ากทม.ใช้แผนป้องกันประจำปี2569ร่วมกับแผนเผชิญเหตุพร้อมสั่งตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในทุก50เขตสำนักงานเขตเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีได้แก่การจัดกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังจุดอ่อนน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเคลียร์ขยะอุดตันในจุดเสี่ยงชุมชนและเส้นทางจราจรหลักหน่วยเคลื่อนที่เร็วและเทศกิจช่วยอำนวยความสะดวกจราจรลุยน้ำช่วยเหลือประชาชนกรณีเครื่องยนต์ดับหรือขัดข้องเดินหน้าพร่องน้ำและตรวจสอบความพร้อมระบบระบายน้ำพื้นที่ก่อสร้าง24ชั่วโมงเฝ้าระวังฝนผ่านระบบเรดาร์และระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเช็คความพร้อมประตูระบายน้ำ244แห่งสถานีสูบน้ำ207แห่งอุโมงค์ระบายน้ำ5แห่งและบ่อสูบน้ำ371แห่งพร่องน้ำในคลองและแก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำพร้อมกำชับเขตก่อสร้างโดยเฉพาะรถไฟฟ้าให้เปิดทางระบายน้ำและตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองนอกจากนี้ยังมีแผนฉุกเฉินรับมือน้ำท่วมขังพร้อมรับมือไฟฟ้าขัดข้องเตรียมรถสูบน้ำเคลื่อนที่12คันเครื่องสูบน้ำสำรองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและส่งเครื่องสูบน้ำ200เครื่องกระจายลง6กลุ่มเขตรวมไปถึงการร่วมมือกับกรมชลประทานและจังหวัดปริมณฑลบริหารประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำบริเวณรอยต่อปชป.จ่อดึงสสว.ให้กรรมาธิการสภาตรวจสอบหลังพบโครงการการช่วย SME 2ไม่โปร่งใสในกรจติกาวนิชพร้อมด้วยนางการดีเรียวไพโรธรองหัวหน้าพรรคและนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกันแถลงข่าวกรณีได้รับหนังสือร้องเรียน

0: ียนจากตัวแทนมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการใช้เงินกองทุนส่งเสริม SME ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและไลฟ์คอมเมิร์ซเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในการกล่าวว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการขนาดเล็กและพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ของไทยต้องเผชิญความเสียเปรียบจากการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติทั้งเรื่องค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นและการสูญเสียข้อมูลการค้าให้ต่างชาติพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการใช้งบประมาณรัฐในการสร้างแพลตฟอร์มของไทยเองแต่กระบวนการคัดเลือกผู้ดำเนินโครงการของสสบกลับสร้างข้อสงสัยและเหมือนขาดความโปร่งใสโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ยื่นข้อเสนอมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณานอกจากประเด็นการใช้หลักเกณฑ์หยุมหยิมที่ไม่สมเหตุสมผลในการตีตกข้อเสนอของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปสู่การล็อกสเปกแล้วยังพบพฤติการน่าวิตกกังวลคือกรณีที่มีบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของสสบทำตัวมีอำนาจเข้ามาเจรจาเงื่อนไขกับมหาวิทยาลัยต่างๆอีกทั้งเมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนกลับเกิดเหตุการณ์ข่มขู่คุกคามเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ถอนอุทธรณ์จึงต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจอย่างเป็นทางการถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานของรัฐทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
5: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
4: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21นาฬิกา8นาทีนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับผมช่วงนี้หน้าไมค์ของเราสายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้จ้าครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับผมพี่หนุ่มน้องแต้สวัสดีจ้า
4: ครับสวัสดีครับ
3: โอ้เป็นไงบ้างครับพี่หนุ่มกินข้าวหรือยังจ้าวันนี
4: ้ยังเลยครับ
3: โอ้ยังเลยนะพี่หนุ่มเป็นไงบ้างครับฝนตกหรือเปล่าครับสุพรรณ
4: ตกวันนี้ตกมาแต่ไม่เยอะเท่าไหร
3: ่อ๋อตกมาแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็อากาศก็กำลังดีนะพี่หนุ่มเนาะ
4: ใช่ครับ
3: วันนี้พี่หนุ่มโทรเข้ามานะไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
4: กลางดาวของไลอันครับ
3: กลางดาวของไลอันกาบันดิตนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
4: ่ครับให้นกสุพรรณให้วันวิสาแล้วก็ให้พี่สุวัฒน
3: ์ครับผม
4: แล้วก็ให้เล็กภูประจักษ์ด้วยแล้วก็ให้น้องฟ้าใสด้วยแล้วก็ให้ชมลมฟ้าดีเจทุกคนเลยแก๊งฟ้าดีเจให้หมดทุกคนเลย
3: อ๋อ

0: โอ้ได้เลยเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
1: ครับแล้วจะให้น้องเมย์ร่างใหม่ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยครับ
0: โอ้ขอบพระคุณมากๆครับพี่หนุ่มวันนี้ก่อนวางสายผมรบกวนพี่หนุ่มพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยหอม
0: และไอ้ไอยาลาอาห่า
1: และไอ้ไอยาลาอาห่าร
0: สชาติดีดีทานง่าย
1: รสชาติดีดีทานง่าย
0: ชุ่มคอ
1: ชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาห่า
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาห่า
0: โอ้โหขอบพระคุณมากมากครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสายน้ำไม้จากพี่หนุ่มน้องแต้นะครับโทรเข้ามาโอ้โหสุพรรณเลยอากาศกำลังดีนะวันนี้ฝนตกด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็กทมก็ต้องเฝ้าระมัดระวังแล้วเพราะว่าฝนกำลังจะตกหนักนะฮะตอนนี้ก็ต้องรอดูว่ามันจะขนาดไหนเนาะนะฮะเอาละครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับผมเราจะฟังเพลงเพราะๆยาวๆกันเลยแล้วก็ผลงานเพลงที่FC ขอเข้ามานะครับส่ง SMS ขอเข้ามาแล้วก็หน้าใหม่ด้วยของเรานะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงพาเลทเพลงฮิต4ภาคกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอและไอยรารสชาติดีดิทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

่จบไปแล้วครับพี่น้องผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับของไอแมนนะครับบุญพลาบ่ฮอดนะครับโอ้เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าฟังแล้วผมก็อินตามนะครับผลงานซิงเกิลใหม่นะครับล่าสุดนะจากไอแมนนะฮะพิสิทธิ์พงษ์นั่นเองนะครับสังกัดแบมโบบัตนะฮะผมก็คำร้องทำนองเจมวิยากรนะครับ

0: เพลงจินนี่โพไทยครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับบุญพลาบอฮอดนั่นเองครับพี่น้อง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:44 นะฮะทักทายพี่น้องทั้งสปป.ลาวนํากันแล้วกันนะครับผมสวัสดีน้องหนูดีด้วยนะจ๊ะทักทายหนูดีสุดหล่อด้วยนะครับผมแล้วก็เสียเปี๊ยกสุดหล่อเช่นเดียวกันเนาะ

เสียเปียกวันนี้โหไม่เป็นไรเนาะเสียเปียกไม่ต้องร้องไห้นะฮะพรุ่งนี้ก็ยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์เหมือนเดิมนะฮะเสียเปียกได้ฟังแน่นอนนะครับเอาละช่วงนี้ 21:44 นะฮะขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: BPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เซี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณFC ทุกท่านเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่โหชั่วโมงแรกเลยเนาะจนจบชั่วโมงที่2นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ขอเพลงกันเข้ามาเพลงไหนที่หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วย

ไม่นะจ๊ะเวลาไม่เหลือนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะฮะพรุ่งนี้ยังเจอกันเช่นเดิมนะฮะเวลาเก่าเวลาเดิมครับ2 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มทุกจันทร์อังคารนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอจัดผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีพี่น้องครับขออนุญาตลาด้วยผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้หนุ่มหน้ามนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: ุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะเวลาดี4ทุ่มตรงนะคะยาวไปจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะเจอกันแบบนี้กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้บอกเลยว่าเปิดมาด้วยความคิดถึงโอ้โหไม่ได้เจอกันวัน2วันนี้มันแบบความคิดถึงมันล้นอกล้นใจคุณผู้ฟังนะใช่ไหมล่ะไม่ได้มีแค่หนูที่คิดถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคิดถึงหนูด้วยใช่ไหมแน่หนูรู้เราส่งกระแสจิตกันได้ วันนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามาพร้อมกับความคิดถึงค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็เลยเลือกงานเพลงนะคะที่มีแต่คำว่าคิดถึงนะคะมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเราเนี่ยค่ะเริ่มต้นมากับงานของพี่ออสโอภาสจริงๆแล้วต้นฉบับก็คือคุณอาสอนคีรีศรีประจวบนะคิดถึงพี่ไหมแต่แปลกมากคุณผู้ฟังเพลงคิดถึงพี่ไหมแต่ร้องว่าคิดถึงพี่หน่อยนะตกลงคิดถึงพี่ไหมหรือคิดถึงพี่หน่อย งงไม่ใช่มันเป็นเพลงเป็นเรื่องของเพลงนะนะคะอันนี้เป็นในเวอร์ชันของออสโอภาสนะคะคิดถึงพี่ใหม่แล้วก็มาต่ออีกความคิดถึงหนึ่งกับคิดถึงพี่หน่อยอันนี้คิดถึงพี่หน่อยละแต่เป็นพี่เอกราชสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันของเพลงคิดถึงนะคะพี่ใหม่พี่รมพรนั่นเองนะคะเพราะว่าเราก็จะคุ้นชินในเวอร์ชันของพี่พีซเดอะเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอารมณ์ความรู้สึกกันความเป็นลูกทุ่งมาอีกนะคะนะ3งานเพลง3ความคิดถึงนะคะส่งมอบไปกับคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ไม่ว่าจะฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท. MCORD Radio Network ทั้ง41

7สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะทางออนไลน์ของเราทั้งทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าหลายๆคนก็นะดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันของทางอสมทของเราว่าในมือถือเลยติดเครื่องเอาไว้เลยนะคะ mcot connect นะหลายคนบอกว่าโหลดไว้แล้วฟังชัดเจนดีมากๆเลยนะคะ mcot connect นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฟังได้ทุกรายการเลยของสมทนะคะรวมถึงสามารถติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะฝากทุกช่องทางเลยยังไม่หมดแค่นั้นคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่านะคะใครที่บอกว่าฟังแต่เสียง DJ ยังไม่เคยเห็นหน้าเลยนะคะสามารถเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ของเราได้ที่เพจ LTM FM 95 Facebook Fanpage นะคะยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดติดตามนะหนูฝากด้วยค่ะตรงนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายกันแล้วนะคะนะเดี๋ยวมารายงานตัวกันเนาะว่าวันนี้มีใครมากันแล้วบ้างนะคะต้นสัปดาห์วันนี้วันที่3สิงหาคม2569เข้าสู่เดือนที่8แล้วเดือนที่8ของปีนี้นะคะ8 9 10 11 12อีกแค่4เดือนเนาะ4เดือนเราก็จะเข้าสู่ช่วงปลายปีนะคะเดี๋ยวก็นะข้ามไปปีหน้านะคะปี2570โอ้ไม่ค่อยคุ้นชินนะพอต้องแบบ70อะไรเงี้ยเออนะเวลาเดินเร็วจริงๆคุณผู้ฟังเดินไปไวมากๆนะคะวันๆนึงทำอะไรแป๊บๆนะคะเดี๋ยวเที่ยงเดี๋ยวเย็นแป๊บๆเดี๋ยวหมดอาทิตย์แป๊บๆไปหมดเดือนขึ้นเดือนใหม่อีกแล้วนะคุณผู้ฟังหลายๆอย่างนะคะที่ผ่านเข้ามานะคะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะโดยเฉพาะนะคะความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะรู้สึกว่าเราทุกข์มากแต่ไม่เป็นไรเรามีวันพรุ่งนี้มันก็จะผ่านไปนะคะความสุขความทุกข์ทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันจีรังยั่งยืนนะคะไม่อยู่กับเราไปตลอดหรอกนะคะวันนี้อาจจะรู้สึกว่าร้องไห้เยอะเป็นพิเศษไม่เป็นไรให้มันหมดให้มันแบบสุดไปเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ยิ้มได้ยิ้มมันก็จะดีขึ้นคุณผู้ฟังนะคะแต่ถ้าเรายิ้มทั้งวันเนี่ยนะหัวเราะทั้งวันนี่มันยังไง มันจะเยอะไปไหมบางทีโอ้มันเยอะเกินอะแต่ไม่เป็นไรขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้อยากฟังเพลงไหนนะคะที่มันจะฮีลใจกันหน่อยนะคะในช่วงแรกของเราสายชิลฮิวใจเช่นเคยนะคุณผู้ฟังรับ1สายหน้าไมค์ตอนนี้สายเริ่มทยอยเข้ามาจองเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเนาะแรนดอมกันนิดนึงนะคะพวกนี้สายค่อนข้างเยอะเลยแต่ต้นชั่วโมงนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะโทรกันเข้ามาได้เลยฝากเพลงจองสาย022481366นะคะ022481366นะคะแล้วก็ยังมีช่องทางทาง SMS ของเราด้วยนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะจ๊ะนะเผื่อว่าใครจะบอกว่าไม่ค่อยถนัดเลยโทรคุยเสียงแล้วมันเขินๆอะไรอย่างเงี้ยดีเจนะคะก็SMS ได้พิมพ์เป็นข้อความได้จะฝากเพลงจะทักทายดีเจนะคะอย่างไรก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเห็นหน้าดีเจก็วาร์ปมาได้ที่เพจของเราเช่นเคยนะขออนุญาตทักทายผ่านทาง SMS กันก่อนเลยนะคะวันนี้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะคุณแม่อรุณนะคะสายSMS นะคะข้อความแรกเลยนะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะแล้วก็มีใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์นะคะสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยจากพี่คนโคราชด้วยนะคะแล้วก็ข้อความล่าสุดขอเพลงดอกชบาสีแดงของลูกตาลเสนทิชาด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้สมาชิกของเราทางเพจนะคะคือครื้นกันเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฮิตมาราธอนของเรานะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความคิดถึงนะคะมาในฟิลลิ่งมาในสไตล์แบบช้าๆซึ้งๆหวานปนเศร้าแต่ทีนี้คิดถึงเหมือนกันแต่ว่าขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงคุณผู้ฟังงานจากพี่ส้มสุดาสีดำดวนคิดถึงพี่ทิศจ้ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะสายมารออยู่แล้วนะคะจากอ่างทองสวัสดีค่ะพี่สุวัสดิ์ค่ะ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ้โหหายไปนานเหมือนกันนะ
2: ก็ฟังอยู่เรื่อยๆครับ
1: จ้าแต่ไม่ได้โทรเข้ามาเฉยเน
2: า
1: ะ
2: โทรก็ได้บ้างไม่ได้บ้างครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้สาโทรเข้ามานะคะสบายดีนะ
2: ก็สบายดีครับ
1: ค่ะฟังอยู่ทุกคืนเหมือนเดิมหรือเปล่า
2: ก็ฟังอยู่ทุกคืนนะครับ
1: นี่ขอบคุณมากๆเลย
2: แต่เมื่อคืนมันรับไม่ติดอ่ะมันเป็นที่อะไรไม่รู
1: ้เมื่อคืนหรอเมื่อคืนวันอาทิตย
2: ์ก็หรอ
1: เมื่อคืนไม่มีเมื่อคืนไม่มีจ้าก็จะเป็นจันทร์ถึงศุกร์ค่ะถ้าช่วงเวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่สุวัสดิ์แบบว่าอุ้ยคิดถึงมากวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดว่าจะโทรมาแต่อาจจะไม่ได้คุยสายหน้าไมค์จะเป็นช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะหนูจัดรายการด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจะเป็นเพลงแบบลูกทุ่งเก่าๆค่ะ
2: โอเค
1: ค่ะฝากด้วยเอ้าวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของน้องบอสหรอดีเจบอสที่เพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี่นะ
2: คร
1: ับบอกว่ากำลังเจ็บนะคะใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ ใช่นะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษคะพี่สุวัสดิ์คะ
2: ก็มอบให้นุ่มหนกแต่แล้วก็นกตุพัน
1: จ้ะ
2: แล้วก็วันวิสาขบูชาไทยด้วยครับ
1: โอ้โหเดือดแก๊งเลยเนาะ
2: ครับแล้วก็ให้น้องลูกตาลด้วยนะครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณมากจ
2: ้ะให้น้องหลังไมค์ด้วยครับ
1: ให้น้องหลังไมค์วันนี้ชื่อน้องเมย์ค่ะน้องเมย์หลังไมค์รับสายอยู่นะคะ
2: ทุกเสียงทุกสายเลยครับ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยที่ฟังอยู่ตอนนี้เนาะ
2: ครับ
1: โอเคค่ะพี่สุวัสดิ์รักษาสุขภาพด้วยนะแล้ววันนี้นอนกี่โมงคะเนี่ยนอนดึกไหม
2: ก็ไม่แน่ครับตีก็ตีหนึ่ง
1: ดูเขาเรียกว่าอะไรนะดูสุขภาพหนังตาก่อนนะว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหน
2: ใช่ครับ
1: โอเค
2: บางเพลินไปทีก็รับข่าววิทยุเลย
1: บางทีก็ฟังวิทยุบางทีก็ให้วิทยุฟังเราบ้างอะไร
2: คร
1: ับ โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะซ้ายชิวหัวใจกับโบว่างกำลังเจ็บบอสธีรพงศ์ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราสายชิวฮิวใจนะพี่สุวัชจากอ่างทองนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์แล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะเรารับอีก1สายแต่ว่าตลอดทั้ง2ชั่วโมงนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้นะคะที่022481366นะจ๊ะมาทักทายสมาชิกของเรานะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะวันนี้มีใครมาไร

งานตัวกันแล้วบ้างนะคะสวัสดีพี่สันทัศน์นะคะน้องคิตตี้พี่เลิฟนะเจ้านะสวัสดีพี่เลิฟวัชรพรนะพี่เสรีพี่อัมพลนะคะพี่สวัสดนะคะบอกทักทายดีเจน้องลูกตาลยามดึกครับผมสวัสดีพี่ผู้พิทักษ์สังคมพี่จงมีเงินชื่อ Facebook เขาดีเนาะแล้วก็ลุงดำบางขันนะคะนครศรีธรรมราชพี่นักรบคุณแม่อรุณนะคะพี่บรรจงนะผมวันเกิดวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ๊ะแล้วก็ใครอีกปรึบปรึบน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะน้องหนูดีน้องแชมป์น้องไบค์นะจ๊ะพี่วราพรนะคะเนี่ยพี่วราพรพี่ไตรรัตน์พี่วิจิตพี่เสือร้ายนะคะข้อความอ่านได้ประมาณนี้นะคะเลื่อนไม่ขึ้นละขอบคุณมากเลยสวัสดีพี่ปาลิตาด้วยนะคะพี่ชอบนะคะนะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่เกลด้วยแม่คุณแม่ธนพิชานะคะไม่ได้ยินเสียงหวานๆ2วันใช่ไหมถ้ารอ2วันไม่ไหวต้องมาวันอาทิตย์ด้วยช่วงเย็นๆนะน้องแชมป์บอกรายงานตัวครับผมขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะตอนนี้ SMS เข้ามาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นสายเดียวกันนะคะจากหลังไมค์ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจคนละเบอร์นะบอกว่าอยากฟังงานของน้องต้นข้าวอาสยามซึ่งเป็นแบบว่าซิงเกิลแรกเลยนะซิงเกิลแรกของน้องสาวเลยนะคะเพลงช้าๆนะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทักทายเพิ่มเติมเข้ามานะพี่ประจวบแต่ไม่ได้อยู่ประจวบใช่ไหมคะนะแซวโอเคจัดให้เลยค่ะสำหรับเรื่องนี้โทษฉันดีกว่าที่รับสายนั่นน่ะสินะรับสายทำไมเนี่ย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ตามหาตัวเจอแล้วนะคะ1สายหลังใหม่แล้วก็อีกหนึ่งข้อความจาก SMS เมื่อสักครู่นี้นะเป็นจากน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะน้องหนูดีแล้วก็น้องใบนะคะที่แนะนำงานเพลงโทษฉันดีกว่าที่รับสายเข้ามานะคะอ่ะจัดให้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะไปกันต่อเลยกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในช่วงนี้move มาฟ้อนกันหน่อย งานสนุกกันการในช่วงนี้นะคะงานจากพี่คู่แฝด OA นะคะหลายๆครั้งเนี่ยที่เราจัดกิจกรรมนะคะมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนเนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตเป็นกิจกรรมสนุกๆเนี่ยนะคะพี่ O แล้วก็พี่ A เนี่ยก็นะคะคอนเฟิร์มมางานแทบทุกครั้งเลยนะเจอกันแล้วก็มากับเพลงสนุกๆนะเพราะว่าเวลาเขาร้องก็จะฟ้อนซิฟ้อนไปนำนะจ๊ะ อ้าวจัดงานเพลงนี้ให้เลยนะหลายๆคนก็ชื่นชอบด้วยนะคะอีสานเมืองม่วน

0: สนับสนุนโดย
1: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่สุรีนะคะพี่กะลา1บาทด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะแล้วก็มีน้องอินแทนนะคะจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะคุณแบงค์จากฟินแลนด์นะคะแล้วก็มีอีกหลายประเทศเลยนะคะรู้สึกว่าเป็นดีเจที่โกอินเตอร์มากๆเลยนะคะณจุดนี้นะแล้วก็สวัสดีพี่เสาคำตัวนะเจ้านะคะพี่สวัสดนะบทเพลงก็เพราะดีเจลูกตาลคุยเก่งมากนะมันจะมีเส้นบางๆนะคะระหว่างคุยเก่งมากกับพูดมากนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนะฮะบอกว่าฟังแต่ทางวิทยุเพิ่งค่ะจะเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live เป็นครั้งแรกด้วยขอบพระคุณมากๆให้เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นมีครั้งที่2ที่3นะคะอย่าให้เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะฝากด้วยนะคะพี่รื่นรมนะคะสวัสดีค่ะทักทายเพิ่มเติมแล้วก็มีใครอีกใครอีกพี่ทัศนีนะคะพี่ทัศนีพี่เบเบดบอกมาแล้วจ้าพี่อภิสิทธิ์นะคะพี่อะไรนะเดี๋ยวนะเอาน้องน้องณัฐพงศ์บอกสวัสดีครับพี่ลูกตาลนะคะโอเคอ่ะประมาณนี้ก่อนกันละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อนะคะตอนนี้บอกเลยว่าหลังไมค์แน่นเอียดเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็กซ
5: ์พาวซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียว

0: แค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

ผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปเขามัดซีนะคะเอกสุภกฤตจากพี่เที่ยงนวมิน42แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับดอกหญ้าในป่าปูนงานจากพี่ต่ายอรไทยนะคะจาก

สร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะขอหนึ่งมอบหนึ่งงานเพลงนะคะที่เป็นกำลังใจดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะกับทำวันนี้ให้ดีที่สุดปลายหวังนะคะงานจากบอเบิ้ล300ฟีเจอริ่งกับอาจารย์ไข่มาริโฮน่าค่ะ

0: หานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23 นาฬิกา

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิต15
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: 23:03 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจนถึงเที่ยงคืนเลยนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสายหน้าใหม่มารอแล้วนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคของเรานะคะจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะพี่นิรันดร์
4: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะรอนานเลย
4: ก็รอนาน
1: ก็รอนานขอบพระคุณมากมากเลย
4: โตทุกคืนแต่คืนนี้มันติดได
1: ้นี่แสดงว่าคืนนี้เนี่ยเรามีพรหมลิขิตต่อกันนะคะ
4: จ้าขอบคุณมาก
1: ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะพี่นิรันดร์กับหนูเราเคยคุยสายหน้าไมค์กันแล้วหรือยังคะ
4: มีสองสามครั้งแล้วนาน3-4 เดือนมาแล้ว
1: อ๋อเคยแล้วแต่ว่านานมาแล้วเนาะนะคะพี่นิรันดร์สบายดีไหมคะสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้าง
4: ก็สบายดี
1: จ้าแต่ฟังจากเสียงแล้วสดใสนะคะวันนี้โทรจากนครศรีธรรมราชแถวไหนเอ่ย
4: อำเภอบางขัน
1: อำเภอบางขันโอ้เมื่อกี้นี้เหมือนมีทาง Facebook Live เหมือนกันลุงดำบางขันนะบางขันนครศรีธรรมราชโอ้แสดงว่ามีจากบางขันหลายท่านเลยนะคะวันนี้บอกว่าอยากฟังงานของ RL ยอดรักเหรอคะรักคนชื่อน้อยแล้วมีน้อยของตัวเองไหมคะ
4: ไม่มี คนเดียวคนเลี้ยงไม่ค่อยไหว
1: เออไม่ใช่หมายถึงว่าชื่อน้อยเนี่ยมีไหมคนชื่อน้อยนั่น
4: เออมีจ้ะ
1: เออมีเหรอคะเออโอเคงั้นแสดงว่าเพลงนี้ก็อยากมอบให้คนชื่อน้อยเลยไหมคะ
4: บอกกับคนชื่อน้อยชื่อจริงก็คือมีน้อยเอมาก
1: โอเคแสดงว่ามีตัวจริงมีตัวจริงนะคะโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่นิรันดร์เดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่นิรันดร์พูดตามหนูช้าๆได้เลยนะคะโอเคค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
4: ตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
4: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: กินกับอะไร

0: ไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอไอยราอ่ะฮะ
1: และไอไอยราร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอ่ะฮะ
1: ไอยราอ่ะอ่ะนี่ก็อยู่ข้างที่นอนอยู
0: ่จริงเหรอคะ
1: อยากใช้ไอยราน
0: ี่สุดยอดตัวจริงตัวจริงขอบคุณมากมากฝากไว้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงที่พี่นิรันดร์ฝากเข้ามาเลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากมากเลยที่โทรสายเข้ามานะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่นิรันดร์บอกว่านี่อยู่ตรงนี้เลยข้างๆเลยนี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะในช่วงนี้พาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะก็จะมีงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาด้วยนะคะทางหลังไมค์ที่022481366นะคะแต่ว่าเรามาเริ่มต้นขบวนพาเรตกับเพลงที่พี่นิรันดร์ฝากเข้ามาเลยนะคะรักคนชื่อน้อยยอดรักสลักใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สี่งานเพลงเพราะๆนี่ค่ะจัดให้เลยในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปกับของโง่อีกสักครั้งแจ็คธนพลนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทาง022481366นะคะคิดถึงจนฝันเห็นจงฝันเห็นเป็นไงเป็นคงจริงคิดถึงจนฝันเห็นพี่ฝนอนันต์สุนทรนะคะจากพี่สวยจังหวัดตรังนะคะฝากเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วก็ผู้ผิดหวังค่ะมนสิทธิ์คำสร้อยจากพี่วิทยาศรีสะเกษนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเราจากสายหน้าใหม่นั่นเองรักคนชื่อน้อยยอดรักสลักใจค่ะ4งานเพลงนะคะขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามาเลยนะคะหน้าใหม่หลังใหม่นะขอบคุณค่ะทักทายเพิ่มเติมค่ะสมาชิกมาแล้วนะคะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะพี่เอกกรินเนี่ยนะคะมาเพิ่มตอนดึกๆนะคะพี่จรูนหน้าแก้วสวัสดีค่ะทักทายทุกท่านเลยนะคะนะฮะก็จะเป็นสมาชิกสมาคมคนนอนดึกแห่งลูกดุ้งมหานครนะคะก็จะเจอกันอย่างนี้แหละนะคะ 4-5 ทุ่มเที่ยงคืนยาวไปที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าใครจะหลับก่อนกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่คำสอนด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็มีใครอีกไหม SMS ไหมนะตอนนี้เนี่ยเพลงหลังไมค์ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวจัดให้ต่อเลยกันละกันนะคะอันนี้นะค้างมาจากชั่วโมงที่แล้วนะคะติดค้างมาจากชั่วโมงแรกเลยนะคะจากพี่มนัสนะคะนครศรีธรรมราชบอกอยากฟังเพลงของพี่เอกนะคะเอกชัยศรีวิชัยขยับจังหวะหน่อยนะคะช่วงนี้ตกใจตื่น

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากตกใจตื่นนะคะมาต่อเลยนะคะกับจอคิวฮิตของเราค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะของน้องแพรชนาหลายๆคนคิดถึงเสียงนะคะตอนนี้มีผลงานใหม่แล้วนะคะกับเพลงหญิงชาวบ้านค่ะจากสังกัดแกรมมี่โกคำร้องทำนองโดยพานุวัฒน์วิเศษวงศานะคะเรียบเรียงโดยอนุชาฤหัพพักดีขจรเดชพรมรักษาและพัชระรัตนอรุณเดี๋ยวลองไปฟังเพลงนี้พร้อมกันค่ะหญิงชาวบ้านแพรชนาค่ะ

0: หญิงชาวบ้านนะคะงานจากแพรชนานะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงคุณภาพนะคะแน่นอนเนาะนะคะจากศิลปินคุณภาพนะใครที่เป็นแฟนคลับนะคะของน้องแพรอยู่แล้วก็สามารถขอเพลงนี้นะคะหญิงชาวบ้านได้ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ไปกันต่อค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดให้เลยกับงานเพลงที่หลายๆคนขอมานะคะทั้ง SMS Facebook นะคะแล้วก็หลังใหม่ด้วยนะคะดอกชบาสีแดงค่ะจากลูกตาลชนิชานะคะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยต้องขอขอบคุณนะคะแฟนๆทุกท่านเลยที่แนะนำงานเพลงนี้เข้ามาทุกช่องทางนะคะแล้วก็ต่อด้วยงานเพลงนะคะกลางดาวของน้องไรอันกาดเบนดิตด้วยนะคะสำหรับกลางดาวอยู่ในฮิตที่10ค่ะล่าสุดนะแล้วก็ดอกชบาสีแดงตอนนี้เข้ามาใหม่อยู่ในฮิตที่15นะคะจัดให้เลย2งานเพลงนี้เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวัน

0: ษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นเหงาทำไมนายอยู่คนเดียวมันเหงาเกินไปก็ต้องมีใครสักคนอยู่ข้างๆนะจ๊ะงานจากพี่เดวิดอินทีค่ะพี่สมศักดิ์จากประจวบคีรีขันธ์นะเขาฝากเพลงนี้มานะคะจัดให้เลยนะในช่วงท้ายชั่วโมงแล้วตอนนี้ 23:51 นาทีนะคะคุณผู้ฟังเรายังมีอีกหลายเพลงเลยแหละนะคะจริงๆแล้วที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะพยายามที่จะเปิดให้เยอะที่สุดนะคะในชั่วโมงของเราในเวลาของเราแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเพลงไหนของใครติดค้างไว้ต้องขออภัยจริงๆนะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้เลยสำหรับเพลงที่พี่บ่าวยะลานะคะฝากเข้ามาบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่เสือธนพลกับไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกสายเลยหน้าใหม่หลังใหม่ SMS นะคะแล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราที่เข้ามาทักทายแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะที่เพจ LTM FM 95พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะกับดีเจลูกตาลชุนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงนะคะเจ็บเจ็บจุกจุกตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านบอกว่าบางทีน้องเมย์เปิดเพลงหันษาบ้างเศร้าบ้างมีธีมบ้างบางทีก็ของกินบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะวันนี้นะคะมาเจ็บเจ็บจุกจุกเลยเกลียดไม่ลงนะคะเป็นผลงานที่รวบรวมแล้วว่ามันโด่งดังนะในโลกออนไลน์มากๆนะคะเนี่ยเกลียดไม่ลงนะเป็นเพลงที่ต้องบอกว่ามีคนเล่นแผ่นเสียงเยอะมากจริงอันนี้ต้องยอมรับนะคะสุดท้ายก็ยอมให้เธอหลอกอยู่ดีเนี่ยเห็นไหมคุ้นใช่ไหมหลายๆคนก็น่าจะเคยฟังผลงานเพลงนี้นะคะดนไปค่ะจากนิวเตยสุชาดานะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่จับกระแสสังคมเหมือนกันเพราะว่าช่วงนั้นใช่ไหมที่มีกระแสข่าวมิลาต่างๆเนี่ยก็ได้นางเอกสาวคนนี้มาร่วมเล่นในMV ด้วยเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงนะแล้วฉันไม่เจ็บเฮ้อนะถุงแป้งและน้ำแข็งนี่ทิพวรรณนะคะก็มาฟีเจอริ่งกันสองสาวถ่ายทอดอารมณ์ของความเจ็บปวดได้แบบว่าถึงพริกถึงขิงเหมือนกันเป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่น้องเมย์ชอบเอาจริงๆแล้วอ่ะคนที่ฟังเพลงเศร้าอาจจะไม่ได้หมายความว่าอกหักเสมอไปนะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นความรู้สึกว่าเพลงต่างๆพวกนี้เป็นเพลงที่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างดีนะก็เลยชื่นชอบนะคะเป็นส่วนตัวเนี่ยน้องเมย์ก็เป็นคนที่ชอบเพลงแบบอกหักเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ได้ใช้สกิลในการร้องเพลงนึกออกไหมเวลาที่แบบนักร้องประกวดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อะเขาก็ร้องเพลงช้ากันบ่อยๆเนาะอาจจะเพราะว่ามันถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้แบบบีบคั้นสุดๆเลยอ่ะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนกราบสวัสดีด้วยนะคะเที่ยงคืน19นาทีอยู่กับเมทิชานะคะและเดี๋ยวขอหนึ่งสายหน้าไมค์ก่อนเลยละกันเนาะวันนี้022481366วันนี้มีน้องเมสุกะรอรับสายอยู่นะคะส่วนน้องอะไรนะเพชรพลอยพลอยไพลินไปเซลเขาเนี่ยเขาลาออกมาแล้วไม่น้องเขามาลองงานคือน้องเขามาลองดูว่าเขาชอบหรือเปล่ากับงานนี้อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แบบทำได้อยู่แป๊บนึงแล้วน้องบอกว่ารู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองแล้วก็นอนดึกด้วยน้องก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เดี๋ยวสุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยน้องเขาก็เลยไม่ได้ไปต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นน้องเมสุกะมารอรับสายนะคะที่เรียกว่าน้องเมสุกะเพราะอะไรเพราะว่า ทำไมอ่ะเรียกไม่ได้หรอเมสุกะก็เหมือนชิซุกะไงจริงๆน้องเขาหน้าเหมือนโนมิตะแต่เราอ่ะรู้สึกว่าโนมิตะแบบคนเรียกเยอะแล้วไลอ้อนกับบัณฑิตยังมีแบบเซิร์งโนมิตะเลยใช่ไหมล่ะหนูไม่เอาไงไม่อยากซ้ำก็เลยตั้งชื่อเมสุกะ น้องเมย์จัดให้แล้วตอนนี้ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วนะคะอยากจะฟังผลงานเพลงไหนก็จัดเสิร์ฟมาได้เลยตอนนี้ย้ำๆเบอร์อีกครั้งค่ะ022481366นะคะอ่ะหนึ่งเพลงนี้เมื่อกี้มีคนขอเข้ามาบอกว่าขอเพลงอาแสงนีออนแต่ว่าพอเข้าไปดูแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชั่นใครนะคะเพราะว่าชื่อไฟล์มันเขียนแปลกมากเลยไม่มั่นใจแต่ว่าเอาเพลงนี้นั่นแหละเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ก่อนเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิลใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะช่วงนี้ในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายมารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยเร็ว
2: เพชรชายคำเพียรโพธิพลครับผม
1: ครับผมจากจังหวัด
2: สกลนครครับ
1: สกลนครส่งเข้าประกวดนะจ๊ะ
2: ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่เสียงสดใสเชียว
2: ก็เลี้ยงควายครับ
1: เลี้ยงควายชื่ออะไรนะ
2: ชื่อฝรั่งครับ
1: ชื่อฝรั่งกินได้ไหม
2: กินไม่กินไม่ได้กินได้ครับ
1: ใจเย็นๆนะเลี้ยงมากับมืออย่าเพิ่งกินมันใจเย็นๆนะ
2: แล้วแต่เขาครับ
1: อ๋อเออควายมันกินผลไม้ไหมเนาะกินปะปกติควายมันกินหญ้าถูกไหม
2: ครับผม
1: มันมีกินอย่างอื่นไหมคะ
2: มีกินมีหญ้ามีอุ้ง

0: แล้วแต่เขาครับจะกิน
1: กินอะไรนะ
0: แล้วแต่เขาครับ
1: จริงเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะแล้วเราก็เลี้ยงเขาแค่ข้าวเหรอแบบว่าเลี้ยงแค่หญ้าเหรอเลี้ยงอย่างอื่นบ้างไหมอ่ะ
0: ก็มีอะไรบ้างล่ะผมไม่รู้เหมือนกันครับ
1: อ๋อเหรอมีคนบอกว่าควายน่าจะกินนมอยู่นะเหรอถ้ามันกินก็น่าจะตอนเด็กๆหรือเปล่าม
0: ันก็มีตั้งชื่อให้เขาครับ
1: ตั้งชื่อให้เฉย
0: ๆครับ
1: ว่าฝรั่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะกินฝรั่ง
0: ครับ
1: ควายกี่ตัวนะ
0: ตอนนี้มีแค่6ตัวครับอยู่เนี่ย
1: 6ตัวอยู่เนี่ยทำตาแป๋วหรือว่านอนแล้ว
0: เขาไปเอาไปเอาขึ้นไปแล้ว
1: อ้าวแล้วเราทำอะไรล่ะคราวเนี้ย
0: ก็อยู่ที่นี่ก็มี6ตัวครับ
1: เออแล้วเราก็เฝ้า6ตัวนี้มองมันไปแป๋ว
0: ๆครับพี่เลี้ยงมันน้ำมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปแล้ว
1: ครับสกลนครตอนนี้ฝนตกไหมครับ
0: มันตกเมื่อตอนหัวค่ำนะครับตอนหัวค่ำมันเพิ่งตกไปครับ
1: มีคนบอกว่าควายจะกินอะไรก็ได้โตแล้วไม่ต้องพูดปะโถวันนี้อยากฟังเพลงอะไรฮะ
0: รักจริงให้ติงนางครับ
1: รักจริงให้ติงนางฮะมอบให้สาวที่ไหนฮะ
0: มอบให้สาวให้สาวสาวหนุ่ยข้าสิใครครับ
1: อะไรนะ
0: สาวหนุ่ยข้าสิใครแล้วก็ให้น้องแป้งลังไม้ด้วยครับ
1: น้องเมย์น้องเมย์วันนี้น้องเมย์สุกะ
0: น้องเมย์สุกะแล้วครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ได้เลยฮะรักจริงให้ติงนังนะฮะ
0: ครับ
1: ได้ครับ
0: จะมอบเพลง95ทุกคนนะครับ
1: ขอบคุณฮะได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
0: ดูแลสุขภาพให้กันครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: มีคนถามว่าน้องเมย์ควายร้องยังไงไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่ลองร้องให้ฟังหน่อยสิพี่โทรมาแล้วลองร้องให้หนูฟังหน่อยสิหนูก็ไม่รู้เหมือนกันมันร้องยังไงอ่ะมันร้องเหมือนบัวไหมน่าจะเหมือนไหมใช่ปะไม่รู้หนูไม่รู้จริงๆไม่เคยได้ยินควายร้องเออนะอ่ะมารักจริงให้ติงนางกันดีกว่า

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เมื่อสักครู่นี้ออกกำลังกายมานะคะเดินสายพานนี่ก็รู้สึกว่าหัวโค้งหัวเข่ากระด้งกระเดี่ยวก็เริ่มจะไม่ดีแล้วพอเห็นอันนี้ก็เหมือนเตือนสติในทุกๆครั้งนะคะว่า Hill Life เนี่ยเป็นอุปกรณ์พยุงเข่านะคะแค่ออกแรงจะลุกจะนั่งจะเดินจะขึ้นลงบันไดออกกำลังกายหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำให้รู้สึกว่ามันเสียวหัวเข่าแป๊บๆนะคะอย่ารอให้ถึงวันนั้นคุณผู้ฟังค่ะอย่ารอให้ถึงวันที่เข่าของเรามันเสื่อมนะบางครั้งเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์ในการดูแลตัวเองสมัยนี้แล้วความเฮลตี้นะคะคนหลายๆคนเนี่ยออกกำลังกายเพื่อที่จะให้สร้างกล้ามเนื้อไม่ให้เราเกิดแบบว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเนาะมันเป็นที่มาของการหกล้มเป็นที่มาของการที่ป่วยต่างๆเยอะแยะมากมายดังนั้นนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระนะคะเกี่ยวกับข้อเข่าเนี่ยแหละจะลุกจะนั่งจะเดินนะคะคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life นะคะอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่หมดค่ะยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจนะคะโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มมาซูติคอลวันนี้มาผัวทิ้งกันดีกว่ากับช่วงของพริกกล้วยคลองหอยโข่งนะคะสนุกกันไปจ้า

0: ันน้ำใจเลย
1: ลาโซนทรี
0: มี
1: ตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ได้เวลามากอดตัวเองกันแล้วนะคะมีใครถูกเลขบ้างมั้ยเนี่ยอุ้ยที่ไปทำบุญกันเห็นเขาบอกว่าช่างๆทั้งหลายแหละเขาถูกกันหมดทั้งหมดเลยนะอุ้ยไงล่ะแต่เขาไม่ได้บอกหนูเด็กหนูไม่ได้ซื้ออ่ะมากอดกันมากอดกันกางแขนออกค่ะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองเบาๆเป็นท่าบัตเตอร์ฟลายฮักนะคะสังเกตได้ว่าช่วงนี้ข่าวของประเทศไทยของเราก็มีแต่เรื่องเครียดๆเรื่องสเตรสทั้งหลายแหละเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องยืนหยัดต่อสู้กับข่าวทั้งหมดทั้งมวลที่มันประมวลเข้ามาในชีวิตสังเกตไหมว่ามันมีทั้งคนที่ทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นทำร้ายจนดูเหมือนว่าไม่มีจิตสำนึกเอาซะเลยใช่ไหมแล้วก็ช่วงนี้ก็มีคนที่มาถกเถียงกันดีกว่าแล้วกันเนาะว่าวันนี้มีคนเขาบอกว่ามีเรื่องแบบต้องโทษประหารใช่ไหมที่ทุกคนอยากจะให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆเนี่ยต้องโทษประหารนะมันมีอยู่แล้วเนาะจริงๆมันมีอยู่แล้วนะคะในประเทศไทยมีสั่งแล้วแต่ว่าจะประหารจริงๆหรือเปล่าเนี่ยจะมันต้องผ่านขั้นตอนเยอะแยะมากมายอันนี้ชวนถกประเด็นเฉยๆนะให้ลองคิดเอาเล่นๆว่าคือจริงๆประเทศไทยอะค่ะมีความซีเรียสที่จะคุ้มครองคนดีนั่นแหละแต่เราไม่รู้เลยว่าบางครั้งการที่เราสั่งคนคนหนึ่งให้เขาตุยเย่นั่นอะเขาตุยไปเลยค่ะมันเรียกกลับมาไม่ได้เกิดว่ามันมีหลักฐานอื่นใดที่ทำให้พิสูจน์ได้ว่าคนคนนี้ดันเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมามันจะสร้างความเสียหายเพราะว่าเราได้พรากชีวิตคนคนหนึ่งไปใช่ไหมแต่ว่าบางครั้งนะคะมันก็ต้องผ่านกระบวนการเยอะแยะมากมายที่จะดำเนินการให้มันผ่านลุล่วงไปด้วยดีนึกออกไหมดังนั้นลองคิดในใจ เข้าใจว่าข่าวช่วงนี้มันทำให้คนแบบเจ็บปวดแล้วก็ทำให้คนรู้สึกโกรธแค้นนะคะแต่ว่าอ่ะเราตัดเรื่องอารมณ์ออกไปก่อนเอาตามหลักความเป็นจริงก่อนเพราะว่าเมื่อวันเนี้ยทั้งวันเลยน้องเมย์เจอแต่คอมเมนต์ด้านนี้

มีกล้องแล้วเนาะเออแต่ว่าเราอาจจะกลายเป็นคนชี้เป้าก็ได้เรายังไม่รู้เรื่องเลยเราแบบว่าเอ้ามาซื้อน้ำเต้าหู้เฉยๆแต่กลายเป็นว่าเขาอาจจะมองว่าเราเป็นคนชี้เป้าก็ได้นะแล้วคนนั้นมีการเสียชีวิตขึ้นมานึกภาพสิว่าเราอ่ะจะต้องไปติดคุกฟรีอ่ะเออแล้วถ้าสมมติว่ามีคนบอกว่าอุ้ยทารุณมากเลยเนี่ยมันไอคนที่ไปทำเขาตุยอ่ะดันทารุณนู่นนี่นั่นแล้วเราแบบโดนไปด้วยอ่ะนึกภาพว่าเราจะต้องไปจำคุกอยู่แล้วเราโดนต้องโทษประหารเนี่ยทั้งนั้นที่เราคือผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราจึงลองวางอารมณ์ของเราก่อนตอนนี้เราต้องใช้สติในการเสพข่าวนะคะวางอารมณ์ของเราลงก่อนแล้วลองพิจารณาซิว่าไหนลองตอบน้องเมย์ซิว่า 100% ในคุกตอนนี้คือผู้กระทำผิด 100% ใช่หรือไม่ลองตอบเล่นๆไม่ต้องตอบออกมาก็ได้ค่ะตอบในใจก็ได้ว่าในคุกตอนนี้ราชทัณฑ์ทั่วประเทศอ่ะมีคนที่กระทำผิดอยู่ในคุก 100% แบบไม่มีสักคนเลยที่ไม่ผิดอ่ะใช่หรือไม่อ่ะลองตอบตัวเองเล่นๆดูเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็มีคำตอบในใจอยู่แล้วดังนั้นนะคะมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะพิพากษาให้ใครสักคนเสียชีวิตหรือว่าพัดพรากเขาออกไปจากโลกใบนี้ถูกไหมเออดังนั้นต้องโทษประหารมันจึงเป็นเรื่องของขั้นตอนของทางราชการเราอาจจะเข้าใจได้ว่าบางคนน่ะทำผิดซ้ำผิดแล้วผิดอีกเข้าคุกแล้วออกมาอีกเข้าแล้วออกอีกกระทำความผิดซ้ำซากไม่มีแววเลยว่าเขาจะเป็นคนดีได้เลยอย่างเงี้ยเข้าใจทุกๆคนมากๆแล้วหนูก็เห็นด้วยมากๆว่าคนนี้ไม่ควรออกมาอยู่ใช้ชีวิตในสังคมด้านนอกเข้าใจมากๆและเห็นด้วยมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าโทษประหารมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะมันอาจจะต้องมีผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆเยอะแยะมากมายจึงบอกว่าทุกครั้งที่เราเสพข่าวอะไรก็ตามจงใช้วิจารณญาณเยอะๆเลยนะคะเราอย่าเพิ่งใช้ความโกรธแค้นซึ่งจริงๆอ่ะความโกรธแค้นมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแหละเพราะว่ามันเห็นข่าวแบบนี้มันก็ต้องรู้สึกถูกแล้วการที่เราแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้มันถูกต้องที่สุดแล้วน้องเมย์เคยไปถามพระอยู่รูปหนึ่งเป็นพระอยู่ทางภาคเหนือเนาะพอดีว่าวันนั้นไปสอบอะไรสักอย่างนี่แหละเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะแล้วน้องเมย์ยกมือตั้งคำถามกับพระว่าถ้าเกิดว่าหนูอ่ะเจอพระปฏิบัติไม่ดีเลยเกี่ยวพาราศีสีกาเล่นหูเล่นตาทำตัวไม่น่าเคารพแล้วหนูไม่เคารพพระองค์นี้แบบรูปนี้เลยแล้วหนูรู้สึกแบบด่าในใจด้วยซ้ำว่าเป็นอะไรมากป่ะหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเออในใจหนูอะหนูบาปไหมคะเพราะว่ามีหลายครั้งมากที่หนูอะเจอหนูเป็นผู้หญิงเนาะบางทีหนูไปวัดอะหนูเจอพระที่ทำอาการแบบเนี้ยแล้วหนูรู้สึกหนูไม่โอเคหนูไม่ชอบหนูยังรู้สึกเลยว่าหนูบวชอะหนูทำได้ดีกว่านี้อย่างเงี้ยเออแล้วพระรูปนั้นนะคะที่หนูไปปรึกษาธรรมสนทนาธรรมด้วยอ่ะพระบอกว่าไม่ผิดเลยที่เราจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบไม่ผิดเลยที่เรานึกด่าในใจอ่ะไม่ผิดเลยเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เห็นกรงจักรเป็นดอกบัวนั่นหมายความว่าถ้าท่านยังรับรู้ได้อยู่ว่ายังโกรธแค้นในสิ่งที่เสพข่าวแล้วรู้สึกไม่โอเคไม่ชอบรู้สึกว่าไม่ดีเลยเนี่ยแสดงว่าท่านกำลังแยกแยะถูกผิดได้ดีนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่จังเลยอยากทำตามเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเห็นกรงจักรเป็นดอกบัวซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าสมัยนี้ยังมีคำพูดเหล่านี้อยู่หรือเปล่าในการสอนนักเรียนหรือสอนเด็กรุ่นใหม่นะคะการเห็นกรงจักรเป็นดอกบัวนั่นหมายความว่าคุณเห็นพระปฏิบัติไม่ชอบไม่ดีแต่ยังไปยกมือไหว้อยู่นั่นหมายความว่าคุณเห็นกรงจักรเป็นดอกบัวนั่นน้องเมย์ถึงบอกว่าการที่เราเห็นข่าวคนทำร้ายกันหรือคนไม่ยั้งคิดทะเลาะกันนิดหน่อยก็หยิบอาวุธและทะเลาะกันนิดหน่อยแค่ขับรถปาดหน้ากันนิดหน่อยทำไมไม่คุยกันคุยกันดีๆไม่ได้ก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะคะดังนั้นมันมีหลายคนมากๆที่แบบแยกแยะได้ซึ่งอันเนี้ยรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็อยากจะให้ประเทศไทยอ่ะเป็นเมืองสยามเมืองยิ้มอย่างแท้จริงเจอกันไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันสุดท้ายแล้วมันก็เคยเห็นปะที่ชาวต่างชาติเขาบอกว่าเฮ้ยแปลกมากเลยมาเมืองไทยไม่เคยได้ยินเสียงแตรเลยจริงน้องเมย์เคยไปประเทศจีนโอ้โห

0: แตรตลอดเวลาอินเดียไม่ต้องพูดถึงคือตลอดเวลาจริงๆแต่เขาไม่โกรธกันเลยนะเพราะเขารู้สึกว่ามันคือการบอกเตือนกันเนื้อออกไหมมันคือการบีบแบบเตือนอะแบบเอ้ยท้ายเขาไปหน่อยเขาไปหน่อยเฮ้ยรบอย่างเงี้ยแต่ว่าประเทศไทยอะไม่ใช่ประเทศไทยเงียบมากแต่พอบีบทีหนึ่งเหมือนด่าแล้วมันก็ยิ่งใครบีบยาวๆลากยาวอ่ะบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ด่าก็ได้นะเขาอาจจะตกใจนึกออกปะมันแต่ละคนสภาพแวดล้อมสภาพจิตใจไม่เหมือนกันน่ะบางทีเจอคนตัดหน้าแล้วแบบทำอะไรไม่ถูกบีบแต่ยาวเลยปึ๊ดเรียบร้อยวางมวยได้เลยอย่างเงี้ยบางครั้งเราอาจจะต้องแบบวางอารมณ์ตัวเองลงก่อนพิจารณาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราทำผิดจริงก็ขอโทษกันก็แค่นั้นก็จบปาดกันไปปาดกันมาก็ไม่เห็นจะต้องหาคนผิดนะบางทีถ้ามันไม่ได้เกิดความเสียหายถ้าเกิดความเสียหายก็เรียกประกันจบไม่ยากนะคะแล้วก็ไม่เกิดการสูญเสียด้วยดังนั้นอะไรที่ยอมกันได้ก็อย่าไปยอมค่ะล้อเล่น ไม่ใช่ยอมอะไรยอมได้ก็ยอมอะไรที่มันปลอดภัยกับตัวเองก็ทำแค่นั้นเองอ่ะมาเรียนต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะคะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชานะคะ022481366รอสายอยู่จ้า
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ

8 Hue Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L1 ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับเมทิชานะจ๊ะพร้อมกับ1สายหน้าไมค์วันนี้สวัสดีค่ะฮัลโหล
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: ก็กวนเราก็กวนระยองครับผม
2: น้ำผึ้งไหมคะ
3: ไม่ไออากาศไม่ค่อยไอโดนฝนมาเลยครับอากาศไม่ค่อยโด
2: นเนี่ยเราไม่ดูแลสุขภาพแล้วทำไมถึงไปตากฝนได้ล่ะทำอะไรทำไมไม่ยอมเข้าร่ม
3: โอ้ยขับมอเตอร์ไซค์เนาะ
2: โอ
3: ้
2: ย
3: ขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานก็ต้องโดนฝนโดนฝนบ้างนะครับ
2: ไม่มีที่หลบเลย
3: มีครับแต่ฝนมันมาตอนไหนก็ไม่รู้เนาะมันก็ต้องโดนนิดโดนหน่อยครับ
2: น่าเห็นอกเห็นใจปกติเวลาขับรถเนี่ยมันแบบเห็นบ่อยๆนะมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าเขาต้องขับรถแล้วไปหลบตามแบบใต้สะพาน
3: อ
2: ่ะ
3: อันนี้ผมอยู่ระยองก็
2: ไม่มีสะพานให้หลบ
3: ไม่ใช่คุณเอเอาผมก็เนี่ยไปขับแล้วก็ไปรอรับส่งนะครับ
2: ขับ
3: นิดเดียว
2: นิดเดียว
3: ไปเยอะหรอก
2: ขับแบบประมาณสัก100เมตรถึงไหม
3: โอ้ยไกลอยู่ครับครูเมย์ครับพูดเลย
2: เอาก็พี่บอกว่าขับนิดเดียวหนูซื่อไง
3: โอ้ยครูเมย์ไม่ได้ซื่อหรอกครูเมย์ชอบกวนอะ
2: เอาก็บอกเองว่าขับนิดเดียวเองครับก็นึกว่าแบบบิดไปนิดนึงรึ่นนะถึงแล
3: ้
2: ว
3: โอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับเว้ย
2: กินข้าวเลยยัง
3: กินแล้วครับ
2: กำลังเฮ็ดอย่างน้อย
3: มีเรื่องจะโอ้ยหน้าไม้เดี๋ยวต้องไม่เอาดีกว่าไม่พูดดีกว่า
2: ทำไมอ่ะ
3: กูไม่เคยอกหักไหมผมเพิ่งอกหักมาใหม่ๆเนี่ยคล้ายว่าประมาณอกหักอ่ะครูเมย
2: ์อกหักอันนี้ในที่นี้คือคบกันหรือยัง
3: คล้ายๆว่าจะพูดยังไงดีอ่ะเว้ยคือประมาณไม่ต้องยังไงดีวะพูดไม่ถูก
2: เอาใหม่
3: ตื่นเต้น
2: เริ่มจากว่ารู้จักกับคนนี้มานานกี่ปีแล้วหรือกี่เดือนแล้วหรือกี่วันแล้ว
3: ไม่ใช่กี่ปีก็ประมาณอย่างว่าประมาณเดือนนึงแล้วก็ให้ใจเขาไปแล้ว
2: ก็คือรู้จักกับผู้หญิงคนนี้เดือนนึง
3: ครับผม
2: แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าผูกพันเริ่มรู้สึกให้ใจแล้วแหละ
3: ใช่ผมให้ใจเต็มที่เลย
2: เจอกันบ่อยยังเจอกันบ่อยไหมเจอกันบ่อยไหม
3: ก็ไปหาเขาไปหาเขาแทบจะทุกวันครับ
2: ไปหาทุกวันด้วย1เดือนเนี้ยนะ
3: ไม่ใช่ก็คือผมเลิกงานไอ้ผมอ่ะเลิกงานมาแล้วก็ไปหาเขาเขาทำงานบริการอ่ะเอาง่ายๆครับ
2: อ่า
3: ครับ
2: บริการแบบไหน PR หรือว่าเป็นบริการแบบไหน

0: บริการแบบว่าเป็นร้านนะครับเป็นร้าน
1: ประมาณนั้นเอาเป็นว่าก็เป็นบริการประมาณนั้นแล้วเราก็รู้จักกับเขาไป1เดือนแล้วก็ไปหาบ่อย
0: ๆครับ
1: แล้วตอนนี้ทำไมรู้สึกว่าอกหัก
0: ก็เขาไปเจอต่อหน้าต่อตาเลยไปเจอต่อหน้าต่อตาเหรอหรือแบบว่าต้องโอ้ยจะพูดยังไงดีอ่ะอายออกหน้าไม้ด้วย
1: เราความรักไม่ใช่เรื่องผิดเราก็ไม่แปลกด้วยถ้าเราจะรักใครสักคนถูกไหม
0: ใช่ใช่ใช่ครูเมย์ใช่ใ
1: ช่แล้วก็
0: แล้วเพื่อนผมพวกไอ้พวกเพื่อนพวกพี่อะไรก็บอกว่าโอ้ยจะพูดได้ไหมเนี่ย
1: อาจจะด้วยอาชีพเขาเขาก็ต้องมีการเอนเตอร์เทนเขาก็ต้องมีการแบบว่ามีลูกค้าคนอื่นๆมาดูแลมาเอาใจใส่ด้วยเหมือนกันเราก็ต้องรับให้ได้ในเรื่องนี
0: ้ใช่ใช่ครับใช
1: ่แล้วในความรู้สึกของเราอกหักเนี่ยหมายถึงว่าเขาไปคบอีกคนนึงแล้วมีแฟนเป็นตัวเป็นตนหรือเพราะว่าเขามีลูกค้าหลายคน
0: เขาผมก็รู้อยู่นะพี่ผมครูเมย์เขาก็มีก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่สิพูดไม่ถูกอ่ะครูเมย์
1: เฮ้ยถ้าพูดไม่ถูกเนี่ยเวลาจะหมดแล้วนะเราต้องตั้งสติในการเล่าแล้วนะ
0: ก็นี่แหละก็นี่แหละครูเมย์ก็คือไปปุ๊บไปผมพาเพื่อนผมไปพาพวกไปเขาก็คือเขาพูดไม่ถูกพูดไม่ออกเลยก็คือต่อหน้า
1: เอา
0: ต่อหน้าต่อตาเลยเอาง่ายๆโอเคต่อหน้าต่อตาเลยก็คือแบบว่าต่อหน้าต่อตาผมเนี่ยต่อหน้าต่อตาไม่พูดดีกว่าม
1: ีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับคนอื่นต่อหน้าต่อตาเรา
0: ครับผมประมาณนั้นแหละ
1: มันก็เลยทำให้เราชี้ช้ำกระหล่ำปีไปแล้วแล้วก็เห็นแล้วว่าโอเคแต่ด้วยอาชีพของเขาเขาก็ต้องทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วถูกไหม
0: ใช่ครับคุณ
1: ดังนั้นเราก็ต้องรับรู้ว่าไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าบางคนมันแยกได้เนาะเรื่องความสัมพันธ์กับความรักมันแยกกันบางคนเป็นอย่างนั้นนะและสมัยนี้ก็หนูไม่รู้ว่ามันจะแปลกไหมแต่ถ้าเป็นคนสมัยก่อนรับไม่ได้แน่นอน
0: ครับผม
1: ถ้าเป็นคนแบบคาบเกี่ยวนะ
0: ครับแต่อันนี้ก็คือมันเกินไปเกินไปมัน
1: ก็เราดันไปเห็นนะก็มันอาชีพเขาน่ะ
0: ผมไม่ได้เห็นนะแต่ว่าต่อตาเลยนั่งอยู่ที่คันเนี่ยครูเมย
1: ์เอาก็เห็นน่ะก็ถือว่าเห็นไงเราก็ต้องทำใจแหละเพราะมันอาชีพเขาต่อให้เขาอยู่กับเราอะยังไงเขาก็ต้องทำอาชีพนี้อยู่ดี
0: ครับผม
1: ไม่ได้ว่านะแต่ว่ามันหาเงินง่าย
0: ครับใช่ครูเมย์เรื่องจริงจริง
1: สิ่งที่มันจะไปหยุดเขาได้เลยจริงๆเนี่ยต่อให้มีคนเอาเงินมากองตรงหน้าให้เขาก็ทำอาชีพนี้อยู่ดี
0: ครับใช่
1: เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าหนูไม่รู้จักกับคนที่เขาทำอาชีพแนวอินเตอร์เทนเนาะเพราะว่าเราเป็นนักร้องเราก็จะเจอเด็กๆแบบนี้เด็กบางคนเด็กกว่าเมย์อีกเด็กกว่าเมย์เป็น10ปีอ่ะ
0: คร
1: ับ ก็พูดตรงๆก็คือแบบว่าก็มีบางคนที่เขาขายเลยอะไรเงี้ยซึ่ง
0: ผมรู
1: ้เมย์ก็ไปเจอเหมือนกันซึ่งเมย์ก็เจอเหมือนกันเวลาร้องเพลงเนี่ยมีแบบเจอบ่อยแบบเวลาเราร้องเพลงเราก็ตกใจเหมือนกันหนูมองลงไปข้างล่างเราอยู่บนเวทีเราเห็นไง
0: ไม่ครูเมย์แต่คือจริงๆไอ้ที่ผมจะบอกอะแล้วผมไปหลงรักเขาไงไปหลงรักเขาประมาณนั้นแหละ
1: เราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าผู้หญิงที่ทำงานด้านนี้สิ่งที่เขาเหนือกว่าคนอื่นคือ1รูปร่างหน้าตาถูกไหมสองเขามีการเอาใจใส่ปากหวานคุยเก่งฉอเลาะนะคะและเขาก็มีมันด้วยอาชีพเขาถูกฝึกฝนมาดังนั้นเขาจึงจะทำทุกสิ่งทุกอย่างพวกเนี้ยเพื่อให้ได้เงินเขาแยกได้ระหว่างความรักกับเงินผู้หญิงกลุ่มเนี้ยเขาแยกได้เขาต้องการเงินเพื่อไปเลี้ยงชีพไปเลี้ยงครอบครัวเขาไปเลี้ยงอะไรไม่รู้แหละเขาก็เป็นเสาหลักของบ้านของใครสักคนนึกออกไห
0: ม
1: หนูก็ไม่ได้หนูไม่ได้ตีค่าว่าเขาแย่นะแต่หนูแค่จะบอกว่าในความเป็นจริงของโลกใบนี้
0: จริงครูเมย์ผมก็เข้าใจเหมือนกันก็คือนั่นแหละผมว่าเข้าใจเหมือนที่ว่าครูเมย์พูดมาเลย
1: ดังนั้นจงเข้าใจก่อนว่าด้วยอาชีพของเขามันทำให้เราหลงได้ถูกแล้ว
0: ใช่
1: ถูกแล้ว
0: จริง

0: ใช
1: ่ไม่ได้ว่านะนักร้องดีเจนักแสดงคนในวงการบันเทิงหรืออะไรก็ตามด้วยอาชีพของพวกเราเพราะเราก็ต้องการแฟนคลับต้องการฐานต้องการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงมีสกิลที่ถูกฝึกมาให้พูดเป็นให้คุยเก่งให้มีเสน่ห์บางอย่างในการดึงดูดดังนั้น คนที่จะเข้ามารักพวกเราอ่ะบอกตรงๆว่าพวกเราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรแยกได้ระหว่างความรักกับการทำงานดังนั้น คุณพี่ก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเปิดขึ้นเราฟังแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงให้ไปเรื่อย
0: ๆฟังทุกวันเลยครูมิ
1: ช่วงนี้จะหมดเวลาแล
0: ้
1: วมาขอเพลงกันดีกว่าขอเพลงกันดีกว่าโอ้เพลงอะไรดีจ๊ะ
0: เพลงนี่แหละเพลงที่เข้ากับผมเลยไอ้ทุยเนี่ยครับ
1: ไอ้ทุยให้ตัวเองเพลงนี้ไม่ต้องมอบให้ใครเลยเนาะมีคนบอกว่าอย่าไปเสียใจผมทำงานเหมือนของพี่นั่นแหละแบบว่าอยู่ด้วยกันต้อง9ปีมีแฟนเขาเคยมีแฟนทำงานแบบนี้อยู่ต้อง9ปีอย่าไปเสียใจ
0: ครับ
1: อุ้ยเขา9ปีเลยนะ
0: ครับ
1: แรงอยู่นะเออเนี่ยแล้วก็มีคนบอกว่าไม่เป็นไรเราก็ต้องแบบเจออะไรแบบนี้บ้างในชีวิตเป็นสีสันนะคะแสดงว่าครั้งนี้ที่เราเคยอกหักดังนั้นแปลว่าเรายังมีหัวใจเรายังรักคนเป็น
0: มันได้ชื่ออกหักอะโอเค
1: มันเสียใจแหละ
0: นิดนึงครูเมย์นิดนึง
1: มาขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยแล้ว
0: ครูเมย์นำเลย
1: เลยเหรอนำไปไกล
0: ระยอง
1: โอเคโอเคโอเคน้ำจิ้มสุกี
0: ้น้ำจิ้มสุกี
1: ้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิง
0: สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยหอม
1: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
0: และไอ้อัยราเอ๊ะอัยราอ่ะ
1: อัยรา
0: ไอ้ยาลาอ่ะฮะ
1: รสชาติดี
0: ๆรสชาติดี
1: ๆทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอ่ะฮะ
0: อัยยาลาอาฮะ
1: มีคุณพี่น้ำแข็งบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะนั่นแหละดีที่สุดแล้วจบหมดเวลาแบบ ก็คือเอาจริงๆมันก็คือเริ่มไวจบไวดีกว่านี่รู้ตัวไวนะเนี่ยแค่เดือนเดียว
0: เขาเรียกว่าเออผมก็ตั้งนานแล้วไม่ใช่เด็กน้อยแล้วเนาะโตแล้ว
1: เออหนูก็เคย มีแฟนแล้วก็โดนนอกใจหนูก็เคยโง่ต้องนานเหมือนกัน
0: ครูเมย์ก็รุ่นน้องผมมึงแค่ปี2ปีเลย
1: นั่นแหละเพราะฉะนั้นคนเรามันเคยเจออยู่แล้วนะคะมันเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าเรายังมีหัวใจอยู
0: ่ใช่
1: เนาะรักคนอื่นเป็นรักอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะ
0: ไม่รักพ่อรักอีรักแม่กับรักน้องนี่แหละรักแม่รักน้องรักตัวเอง
1: แต่ก็ต้องรักตัวเองเยอะๆรักให้มากๆโอเค
0: ครับ
1: ได้เลยขอบคุณที่โทรมาค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะมีคนบอกว่าเป็นเหมือนกันเลยเจอเหมือนกันเลยเยอะมากเลยจริงเหรออุ้ยนี่คุณผู้ฟังของน้องเมย์นี่คือไปตกหลุมรัก PR ร้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมว้าวอุ้ยน้องๆเขาหาเงินเก่งนะจ๊ะ เราก็ต้องรู้จักใช้เงินประหยัดเงินด้วยแบ่งเงินให้เป็นเหมือนทำบุญอะเออเวลาเราจะทำบุญเราก็ต้องแบ่งเงินใช่ไหมส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ส่วนหนึ่งเอาไว้เดินทางส่วนหนึ่งเอาไว้ทำบุญส่วนหนึ่งเอาไว้ไปเที่ยวส่วนมืออ่ะเราก็ต้องแบบรู้จักแบ่งสรรปันส่วนนึกออกไหมแล้วถ้ามันเกินกว่าลิมิตที่เราจะไหวอ่ะก็จงรู้จักคำว่าทางสายกลางนะคะรู้จักคำว่าพอนะเพราะว่าเอาจริงๆก็อย่างที่บอกว่าเป็นนักร้องหรืออะไรเงี้ยมันเจออยู่แล้วบางทีมันไปร้องแบบว่างานผู้ใหญ่เงี้ยมันเจออยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจ๋าอกหักเป็นเรื่องธรรมดานะจ๊ะมาไอ้ทุยนะคะวงแอลกอฮอล์วันนี้แนะนำมาโดยพี่โกโก้จากระยองนะโอ้แต่ระยองนี่ก็ร้านเยอะอยู่นะเนี่ยอ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จอคิวฮิตนะคะจบไปแล้วนะคะบางเวลาคลอดคิดถึงเลยนะคะผลงานเพลงนี้จากคณะขวัญใจนั่นเองนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ชีวินโกมันทัศน์นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยคณะขวัญใจนั่นเองค่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ช่วงนี้นะคะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven 2ผลงานเพลงวันนี้มาแบบให้กำลังใจสำหรับคนที่อกหักเออคุณชัยรัตน์บอกว่าก็ระยองมารายงานตัวค่ะเมื่อกี้พี่โอ๊ตเขาบอกว่าคนอกหักเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ก็เลยจัดผลงานเพลงนี้ให้นะคะพื้นที่ปลอดภัยจากพี่พิมดานะคะและอย่าใจกระจอกจากพี่หนูเล็กกากาค่ะ

0: ติดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: เมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับเมทิชานะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตกันนิดนะคะมารออยู่แล้วนะวันนี้นะคะอ่ะอัปเดตยางแผ่นดิบกันหน่อยนะจ๊ะราคายางวันนี้นะคะเริ่มต้นที่หาดใหญ่ค่ะตอนนี้กิโลกรัมละ81.50 บาทคลองแงะ82 บาทจังหวัดตรัง83 บาทภูเก็ต82 บาทสุราษฎร์ธานี83 บาทเฉลี่ยอยู่ที่82.30 บาทยางลูกขุนนะคะ87.80 บาทขี้ยางก้อนถ้วย64.50 บาทและน้ำยาง73 บาทนั่นเองค่ะขอบคุณ SMS ด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเมย์ขอเพลงไรอันด้วยนะกลางดาวนะจ๊ะสวัสดีค่ะน้องเมย์ฟังอยู่จากพี่อัญชรีนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีไปยังผมก็อกหักรักเธอข้างเดียวเหมือนกันครับเย้มีเพื่อนนะคะมีคนบอกว่าขอเพลงดาวประดับใจวันนั้นน้องเมย์เพิ่งเปิดไปเองพี่กว้างนะมันซ้ำเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้นะคะอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตคณิตมอบความสุขแบบว่ารัวๆนะเพราะว่าดูตอนนี้พี่โอ๊ตสดชื่นมากๆเลยพร้อมมากๆสำหรับการทำงานในตอนนี้อ่ะนะคะทิ้งท้ายเอาไว้มีแนะนำเข้ามาด้วยนะกับเธอเห็นท้องฟ้านั่นไหมเห็นไหมคะพี่โอ๊ตตอนนี้เห็นแต่ฝ้าเพดานแล้วก็แอร์ช่ำๆนะพร้อมนอนมากเออนะช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตี2สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส.

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไหม
1: สามงานเพลงครับต้อนรับมาสู่ชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงอีกหนึ่งค่ำคืน2นาฬิกาไปจนถึง5นาฬิกาครับบน FM 90.5 MHz ลูกทุ่งมหานครทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับที่หมุนมาฟังคลื่น95กันอยู่ในขณะนี้รวมไปถึงคุณผู้ฟังครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ครับส่งสัญญาณขยายความสุขนะครับผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกผ่านทาง MCOT Radio Network ทั่วทั้งประเทศในขณะนี้นะหลายพื้นที่ก็บอกว่าน้องโอ๊ตฝนตกครับผมนี่นะโอ้พอน้องโอ๊ตมาฝนตกเลยครับผมพี่นอกสวัสดีกันครับผมล่วงนอกบอกว่ามาถึงแล้วส่วนแม่น้องโอ๊ตฝนตกใส่แล้วแล่นกำลังแล่นเลยแล่นแปลว่าวิ่งนะคุณผู้ฟังนะก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยนะครับตี 2:15 นาที3นาทีเมื่อสักครู่กับฮิตมาราธอนก็มาแบบว่าแนวภารตะเพราะว่าต่อเนื่องจากน้องเมย์ที่ชาน้องเมย์บอกว่าโอ้ยิ่งดึกเนี่ยน้องยิ่งคึกพี่โอ๊ตเอ้ยตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วนี่หนูอยากจะวิ่งก็เปิดมาด้วยสาวนาคอยคู่เนาะก็มอบให้คุณสรันนะจากชุมพรด้วยฝากไว้ทางหลังใหม่ช่วงน้องเมย์นะครับต่อด้วยเพลงที่2ชมนางยอดรักสลักใจและปิดท้ายด้วยจะมาไหมหนองานจากน้องเปาวลีพรพิมลเพลงนี้ถูกแนะนำมาทางหลังใหม่นะครับกระซิบข้างหูเลยบอกว่าพี่โอ๊ตขาหนูชื่อติชาค่ะอยากฟังเพลงนี้ค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยนะนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาตะแคงหน้าตะแคงหงายแล้วโอ้ยนี่หนูกายหน้าผากเลยคิดว่าจะมาไม่น้อเนื้อคู่ของหนูนี่ก็เลยฝากเข้ามานะฮะทางหลังใหม่สำเพ็งครับกับฮิตมาราธอนส่วนช่องทางการขอเพลงครับผมหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366 SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95ฟังเพลงนี้ต่อนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ถูกแนะนำมาจากพี่ยาอ่อนนุชและพี่ตายบอกว่าคืนนี้จะไม่หลับไม่นอนเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะนอนสัก8โมงเช้าเพราะว่า8โมงเช้าวันอังคารลงเสียงนางครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ส่วนหนึ่งสายหน้าไมค์โทรมาด่วนๆนะจ๊ะ

0: ลงเสียงนางครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์1สายทำไมโทรเพิ่มเติมได้นะครับคุณฟังที่หมายเลขโทรศัพท์022481366ทักทายทาง Facebook Live สดสักหน่อยเนาะมีพี่สาวเหนือสุมาลาครับทักทายด้วยนะฝากเพลงรักร้างราดรีเวอร์ชั่นพิเศษของพี่เต๋าแล้วก็น้องต้นข้าวส่วนพี่นกนี่แล้วก็บังปลานะครับบอกว่าไม่นอนที่ตื่นมาเตรียมใกล้ทอดแล้วนี่พอคาเนี่ยวไกคลองจันแฟตคลองจันกรุงเทพนี่เองนะขอเพลงเอาที่บายใจของพี่บาวีส่วนคุณพี่นิกหนุ่มเมืองคอนถมเนี่ยนะขอเพลงแฟนใครไม่รู้AI เนาะพี่แมวซาบอกว่าคอยน้องคอยน้องใต้ต้นกระโดนหน่อยน้องโอ๊ตขาคุณจารุวรรณสวัสดีด้วยคุณสุชาวดีบอกว่ามาแล้วค่ะกำลังวิ่งฝนเลยค่ะตอนนี้แม่กลายเป็นพี่นักวิ่งเฉยเลยวิ่งหนีน้องฝนนะทางภาคใต้ก็ดูแลสุขภาพด้วยเป็นห่วงเป็นใยช่วงนี้นะครับหลายภูมิภาคเนาะก็ทางภาคเหนือนี่ก็เฝ้าระวังเรื่องราวของน้ำใช่ไหมส่วนทางภาคใต้ก็ยังคงมีฝนกระหน่ำกันเลยทีเดียว
1: รำวงพี่น้องเอ้ย
0: รำวงให้ก่อนรำวงให้ก่อน2:21 น. 1สายหน้าไมค์เพิ่มเติมด่วนๆนะครับผม022481366

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวหิวใจครับหนึ่งสายมาแล้วสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: โอ้ขอบพระคุณที่ถือสายรอนะครับเรียนสายอยู่กับพี่อะไรครับเนี่ย
2: ช่างรถอุบลครับผม
1: โอ้เลิกงานหรือยังครับเนี่ย
2: ยังไม่เลิกครับผม
1: เฮ้ยจริงเหรอพี
2: ่ครับผมบางทีก็ทำถึงสว่างนู่นครับ
1: โอ้โอ้ก็เปิดวิทยุฟัง
2: เป็นช่างเอเล็กทรอนิกส์ครับผม
1: โอ้ก็ดึกๆแบบนี้ก็ฟังวิทยุเป็นเพื่อนกันไปครองกันไป
2: ผมฟังทุกวันคร
1: ับ อ๋อฟังทุกวันเลยนะแล้วงาน
2: ไปด้วยบางวันไม่มีงานก็นอนไวหน่อยครับผมแต่ฟังอยู่ครับ
1: ครับพี่นะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรเป็นกำลังใจเนี่ย
2: อยากมีกำลังใจต่อสู้ก็เลยขอเพลงขอกำลังใจครับของ
1: หนูเล็กกากาใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ผมใช่ครับ
1: เพลงนี้ได้เลยได้เลยแหมช่วงนี้พูด
2: ขอมาให
1: ้ครับพี่
2: ช่างใจเลยนะครับผม
1: ช่างอะไรนะ
2: ขอเพลงขอกำลังใจนี่ขอมอบให้ช่างไก่ด้วยนะครับแล้วก็ทุกเสียงทุกสายครับผม
1: ครับแล้วมีอะไรอยากจะบอกช่างไก่ไหมฮะ
2: ก็บอกว่าถ้าฟังอยู่แต่ว่าเขาไม่ฟังหรอกแต่ว่าถ้าฟังอยู่ก็รักมากอยู่นะครับผมเป็นพี่น้องเขาเป็นช่างยนต์นะครับ
1: อ๋อเป็นเพื่อนร่วมงานกันใช่ไหมพี่
2: ครับผมครับผมผมอยู่ตำบลหัวเรือนี่ครับผมเปิดอู่นะครับ
1: อ๋อแล้วเขาช่างไก่นี่อยู่แถวไหนพี่ใกล้ๆกันไหม
2: ใกล้ๆกันครับผม
1: นี่ก็นะเป็นพักพวกกันมันก็แบบว่าอยากให้เขามีกำลังใจซึ่งกันและกันแบบนี้นะพี่นะใช่ไหม
2: ครับผมเพราะว่าเขาเป็นช่างยนต์แล้วก็ช่างไฟสายผมก็ทำระบบไฟเขาก็ทำระบบไฟแต่ว่าเขาทำเก่งแต่เครื่องแต่ไฟเขายังไม่เก่งนะคร
1: ับ แล้วเราต้องไปสอนไปคอยแนะนำเขาไหมเนี่ยไปคอยเสริม
2: ครับผมเพราะว่าเขาแบบเป็นพี่น้องกันด้วยกับผมครับผม
1: โอ้โหนี่สุดยอดเป็นแบบว่าพึ่งพาอาศัยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะพี่นะ
2: ผมทำตั้งแต่ปี38อยู่อ่อนนุชกรุงเทพครับผม
1: อ๋อหนูประสบการณ์งานค่อนข้างจะยาวนานใช่ไหมโอ้ดีจังดีจัง
2: พี่น้องไม่สบายใจผมเลยไปกินยาจิตเวชครับผม20ปีแล้วครับ
1: แต่ตอนนี้ก็โดยรวมก็ปกติคงที่นะพี่นะ
2: ครับผม
1: ดีแล้วดีแล้วนะอ่ะเป็นกำลังใจให้แล้วกันเดี๋ยวมอบเพลงนี้ให้นะ
2: ครับผมขอบคุณคร
1: ับ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
2: ครับ
1: หนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะก็ดึกๆแบบนี้อย่างที่ช่างรถจากหนุ่มอุบลเนี่ยนะฮะบอกกล่าวเข้ามาก็ขอเพลงเป็นเพื่อนอยู่เคียงข้างนี่ได้ฟังกันแล้วก็มอบให้คนที่มีความรู้สึกดีๆเป็นพันธมิตรที่ดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีคอยส่งเสริมนะอย่างที่พี่เขาบอกไปอ่ะเดี๋ยวมอบให้แล้วกันขอกำลังใจหนูเล็กกากะได้ฟีเจอริ่งไปกับน้องวินวรพัฒน์เป็นลูกชายนะครับของพี่หนูเล็กนั่นแหละนะกับช่วงเวลาของสายชิวหิวใจแบบนี้ครับได้หิวใจจริงๆกับถึงสายหน้าใหม่ในช่วง 2:30 แบบนี้ขอบคุณครับยำๆอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เข้าสู่ช่วงมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมีหนุ่มบางกะปิครับลูกพี่เอกของผมบอกว่าฟังอยู่แหมเมื่อวันศุกร์นี่ดองเพลงผมนะลูกพี่โอ๊ตนะวันนี้ก็เลยขอเปลี่ยนเพลงสักหน่อยนี่จัดเสิร์ฟให้นิดนึงของพี่ต้าตจว.แผ่นดินไหวในใจอ้ายขออนุญาตเปิดเป็นเวอร์ชันสดๆนะลูกพี่เอกนะ
2: คนไหนที่อกหักมาบ้างเนาะขอบคุณมากครับ

ขอเสียงคนน่ารักอีกสักครั้งหนึ่งนะข้างหลังว่าไงข้างหลังเนอะน่ารักมากมากคนไหนน่ารักร้องดังๆช่วยกันสักครั้งว่ามา

0: ทำไมน่ารักจังเลยเนี่ยลำปางเนี่ย
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ถคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ออสคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีย
2: ังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับตี 2:49 นาทีกับ FM 95ก็ทักทายทั่วทั้งประเทศหลายพื้นที่ก็บอกว่านี่มานั่งกินข้าวแล้วเพราะว่าฝนตกไส้แล้วดูทางภาคใต้สักหน่อยนะฮะณขณะนี้บนเว็บไซต์ก็โอ้ฝั่งแถวๆจังหวัดตรังเนาะมีบ้านมะนังก็กระหน่ำกันอยู่ด้วยฝั่งสิเกาเอ่ยคลองพลนะแถวๆภูเก็ตกระบี่พังงานี่นี่แล้วก็มีคลองกุลนี่ก็กระหน่ำนะครับหลายพื้นที่ก็มีฝนกันอยู่พังงากระบี่ตะกั่วป่าก็ได้รับผลกระทบกันอยู่นะส่วนทางภาคอีสานหลายจังหวัดเช่นกันนะครับผมร้อยเอ็ดเอ่ยนี่แล้วก็มีแถวแถวจังหวัดอะไรนะฝั่งโน้นอำนาจเจริญนี่ก็ฝนกระหน่ำนะครับก็ริมแถวแถวประเทศสปป.ลาวด้วยส่วนทางภาคกลางอีสานอีสานนครราชสีมาก็ตกหนักเหมือนกันนะวันนี้ค่ำคืนนี้ค่อนข้างจะมีฝนแทบจะทั่วทั้งประเทศส่วนทางภาคเหนือก็ประปรายบริเวณเหนือตอนบนสุดๆเลยนะครับอ่ะมาช่วงนี้ตี 2:50 นาทีมาอาบน้ำสักหน่อยดีกว่าใครอยากล้างหน้าให้สดชื่นแนะนำสักนิดหนึ่งตัวนี้เป็นสบู่สมุนไพรคุณผู้ฟังมีชื่อว่าสุขสกินสบู่สมุนไพรครับที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกครับใช้ได้ทั่วร่างกายเลยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นล้างหน้าเอาไปสระผมก็ยังได้ครับสบู่นี้นะครับสุขสกินสบู่สมุนไพรเนี่ยเป็นสูตรเย็นทำให้คุณรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีฟองเยอะครับมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยตัวนี้ก็จะช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้ด้วยนะครับเพราะว่ากลางวันเนาะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนมันก็เหงื่อดังนั้นแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยละกันที่อยากจะแนะนำนะครับโปรโมชั่นดีๆครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครับครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองนี่พร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นคุณผู้ฟังแพ็คใหญ่เลยทีเดียวนะครับราคาเพียง999บาทครับเน้นย้ำอีกสักรอบโปรนี้มีอะไรบ้างโปรพิเศษครับซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อนนะ3แพ็คเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังนี่คุณได้ไป3แพ็คเลยนะแถมฟรีมีอะไรบ้างของแถมครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรเนี่ย8ซองถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะครับก็ได้ไปค่อนข้างเซตใหญ่เลยทีเดียวในราคา999บาทครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับหากคุณสนใจสั่งซื้อสุขสกินสบู่สมุนไพรเซตนี้นะครับโทรได้เลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-114-3990ครับ02-114-3990หรือคุณจะแอดไลน์ไปสอบถามไปสั่งซื้อก็ได้เช่นกันครับค้นหาเพื่อนนะเพิ่มเพื่อนนี่แอดช็อปมาเนียครับผมแอดช็อปมาเนียนะก็แอดไลน์ไปสั่งซื้อกันได้เลยโปรนี้999บาทนะครับสบู่สมุนไพรสุขสกินอ่ะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันสักหน่อยกับเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
3: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
4: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขอขอบคุณครับกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ทิ้งท้ายกับงานจากทอมนันดีแล้วกันคลึกครื้นกันสักนิดนึงขันหมากคนจนครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพาเรทเพลงฮิตพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02 248 1365

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดคณิต
1: พาเรตติ้งฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: 3นาฬิกากับอีก2นาทีครับเข้าสู่ช่วงของพาเรตพร้อม1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วนะบน FM กัสพาลูกทุ่งมหานครตอนนี้อ่ะสวัสดีครับพี่สายันครับ
4: ครับผม
3: ครับผมยังไม่หลับนะพี่นะ
4: ครับผมชอบฟังช่วงนี้นะครับเพราะว่าได้อรรถรสของเพลงนะครับ
3: นี่เพราะว่ารู้สึกว่าจะเหมือนแนะนำมาตั้งแต่ช่วงน้องเมย์แล้วใช่ไหมครับเนี่ยเพลงนี
4: ้ครับผมก็หลุดไปช่วงน้องเมย์นะครับ
3: ผมก็จริงๆเนี่ยผมจะหาจังหวะเปิดให้อยู่แต่ได้พาเรทก็ขออนุญาตเลือกพี่สายันเป็นเจ้าของพาเรทชุดนี้ไปเลยนะแนะนำเพลงอะไรไว้พี่
4: เฝ้าไข้ใกล้เตียงครับ
3: เฝ้าไข้ใกล้เตียงของพี่เป้าสายันนะครับผม
4: ครับผม
3: แม่แล้วอากาศเป็นไงบ้างฮะนครพนมมีฝนอากาศเย็นร้อนไหม
4: มีฝนปล่อยๆครับ
3: ปล่อยๆเหมือนกันเหรอฝั่งนั้น
4: ครับผม
3: โอ้นี่เห็นแบบหลายท่านคอมเมนต์มาแชร์กันฝนตกฝนกระหน่ำกันนะอ่ะยังไงดูแลสุขภาพด้วยแล้วพี่สายันเพลงนี้มอบให้ใครครับพี่เฝ้าไข้ใกล้เตียง
4: มอบให้ครับแฟนที่อยู่ปัตตานีนะครับพี่เทวดเพราะว่าเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบแล้วก็ความกลัวขึ้นมาอยู่นครพนมนะครับ
3: นี่นะได้เลยเดี๋ยวมอบให้เนาะแล้วปกตินอนกี่โมงครับเนี่ยพี่สายัน
4: ก็ประมาณทุ่มสองทุ่มผมก็จะหลับแต่ว่าผมจะลุกขึ้นมาฟังเพลงช่วงนี้นะครับก็เลยได้มีโอกาสได้โทรมา
3: ได้เลยได้เลยนะ
4: เพราะว่าถ้าฟัง

0: เพียงช่วงนี้มันจะได้อรรถรสจากการฟังเพลงนะ
1: แบบนอนชิวๆนอนสบายๆ
0: ไม่มีเสียงรบกวน
1: อ๋อก็จริงก็จริงใช่พี่นะครับมาเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันแต่ก่อนวางสายเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่สายยานผมขออนุญาตพูดนำนะครับทีละท่อนทีละท่อนขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิงห์
0: ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยราอาห่า
0: และไอ้ไอยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: อะไรนะครับ
1: รสชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อายราอาห่า
0: อารยาอาห่า
1: อายราอาห่านะพี่นะเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะพี่นะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ
0: ครับผมครับ
1: นี่หนึ่งสายหน้าใหม่ครับจากจังหวัดนครพนมทางหลังใหม่ก็เพิ่มเติมมาอีกหลายท่านนะสวัสดีไปถึงสาวนครศรีธรรมราชครับพี่หนูพินมีคุณแม่ขอบคุณตื่นแล้วเนาะตีสามนี่ฝากเพลงเรียบร้อยแล้วด้วยคุณพี่สมชายจากสุรินทร์ด้วยนะอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นมาฟังเพลงกันเลยดีกว่ามาเริ่มต้นขบวนพาเหรดจากที่พี่สายันนครพนมฝากไว้นะครับเพลงพี่เป้าสายันด้วยเฝ้าไข้ใกล้เตียง

0: างคู่ก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับว่านี่รักแท้มันเป็นแบบไหนแต่บางคนก็ยังคงที่จะต้องเดินหากันต่อไปนะสู้ๆแล้วกันครับผม4เพลงนี่ไล่เรียงมาเรื่องราวของความรักค่อนข้างจะหวานฉ่ำเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคเจอเรื่องราวสถานการณ์ยังไงบางคนก็ต้องสู้กันนะครับเพื่อที่จะให้คนที่เรารักคนที่เราหวงแหนเนี่ยเขาได้เจอแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ต้องการสมหวังนั่นเองเนาะเปิดมาด้วยเฝ้าไข้ใกล้เตียงสายันสัญญาสังนางมนสิทธิ์คำสร้อยกำลังใจในแววตาไหมพี่รมพรครับและปิดท้ายด้วยวันที่ได้คำตอบงานจากมีตราอินทิรา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: แต่มีบางคนนะครับยังคงที่จะแม่ต้องเลียแผลรักษาแผลเพราะความรักบางคนเนี่ยมันก็เหมือนรอยสิวนะพอเกิดขึ้นเราก็คันไม้คันมืออยากจะบีบพอบีบสิวออกปุ๊บกลายเป็นแผลเป็นรักษากันต่อแต่เพลงนี้จากเอ้ยจินนะฮะต้นฉบับเลยมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาจากทางไลฟ์สดครับแผลใหม่

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: เข้าสู่จอคิวิตกันต่อครับผมในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับงั้นมาจากน้องอ้นพานุวัฒน์ครับเพลงนี้ชื่อว่าฝ้ายเปลี่ยนสี

นโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: มองหุงข้าวครับกันจากโจอี้ภูวสิทธิ์ฟิชวิ่งไปกับพันช์วรการสัปดาห์นี้ก็ยังคงที่กับฮิตที่1 นะครับคุณฟัง1ซิงเกิลครับในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ถคันนี้
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่ง

0: ที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมี สัญญา Why 5 หลิง ออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: สคณิต
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: จากพี่นางสิริพรอำไพพงศ์ครับเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บอกกับเวลา 3:55 นาทีนะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ครับกับช่วงของเพื่อนเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอขอบคุณรับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ฟังเพลงช้าๆกันอีกสักเพลงนะครับเพลงนี้ถูกแนะนำมาทาง Facebook Live สด LTM FM 95ขอคืนครับจาก Boy Scout โอ้เพลงนี้ประมาณปี2530 30เท่าไหร่นะ35ได้นะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โอ๊ตคณิต
1: เดินทางมาสู่ชั่วโมงที่3กันแล้วนะครับกับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนลูกพี่เพชรพุ่มพวงนะครับตอนนี้4นาฬิกากับอีก2นาทีก็ชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะส่งต่อให้กับพี่สีพี่ดงนะมาทักทายกันสักนิดนึงครับทาง Facebook ไลฟ์สดยังคงมีคุณฟังหลายท่านคอมเมนต์มาบอกต่อเนาะแล้วก็บอกกล่าวเรื่องราวของอากาศฟ้าฝนหลายพื้นที่จังหวัดตรังหลายพื้นที่ก็ฝนตกกันนะบางพื้นที่นี่ตกใส่ยางเรียบร้อยแล้วสวัสดีคุณดวงเดือนนะครับตื่นนอนมาตั้งแต่ช่วงตีสามคุณรุจิราทักทายด้วยนะแวะมาฟังเพลงกันส่วนสาวเมืองตรังเนาะพี่สมจิตนี่บอกว่าแถวบ้านพี่ไม่ตกค่ะอำเภออะไรพี่เพิ่มเติมมานิดหนึ่งนะคุณอัมพรสวัสดีนะครับพี่จรัสก็อยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันตั้งแต่นู่นแล้วนะช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะพี่ล่าสวัสดีด้วยนะครับ Good Morning ฝากเพลงกลางดาวไรอันกัดประดิษฐ์พี่ละไอบอกว่าขอตัวไปหุงข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทำงานเช้าค่ะฟังทางวิทยุต่ออ่ะซูซูเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจัดรายการเสร็จก็ไปหุงข้าวเหมือนกันคุณสุภาราบอกว่าใครที่อกหักฟังเพลงนี้คงจะโดนใจเมื่อสักครู่ขอคืนของบอยสเกลเนาะยายอ้อสัญญาณครับบอกว่าทักทายทุกเสียงทุกสายจากระยองชัดเจนนี่ค่ะแต่อย่าลืมนะคะดีเจคะฝากเพลงของไรอันกาดบัณฑิตด้วยนะแล้วก็คุณสุจากฮอลแลนด์นี่บอกว่าอยู่ฮอลแลนด์ค่ะตอนนี้มานั่งเฝ้าดีเจนิดนึงกลัวดีเจจะหลับในเห็นบอกว่ามึนๆอื่นๆแล้วนะใช่พี่อื่นแล้วจริงๆไม่ได้นอนเตรียมไว้เพราะลูกพี่เพชรเขาติดภารกิจส่วนตัวอยู่นะผมก็แวะมาทำหน้าที่กันต่อบน FM กาชาเปิดเพลงเน้นๆเปิดเพลงเลยนะคุณหมิวมู่หาคอมเมนต์หายแล้วอ่านไม่ทันนะพี่นะขออภัยด้วยบอกว่าเมื่อสักครู่พูดกลางพูดใต้ก็เลยแวะมาดูนิดนึงนะครับผมเป็นคนเด็กปัตตาลุงนะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยคุณสุทัศน์นะคุณสว่างบุญรอดถ้าคอมเมนต์ไหนผมข้ามไปกราบขออภัยจริงๆเมื่อสักครู่มันไปแล้วนะไปไวมากเลยคุณสุทัศน์นี่บอกว่าจุฬาพรไม่ตกทีครับน้องโอ๊ตครับคุณหนูพินบอกว่าไม่ตกทีเหมือนกันนะไม่ตกยังไม่ตกฝนไม่ตกเจริญขนมกะหรี่ปั๊บจากชาเชิงซาชาเชิงเซากุนวานิ่งด้วยครับผมคุณพรชัยรัตนาอรุณสวัสดิ์นะพี่แดงนี่

0: ก็ยังคงอยู่นะพี่แดงผิวมณีนี่อยู่เป็นเพื่อนกับลูกทุ่งมหานครตลอดเลยไม่ว่าจะช่วงนักจัดรายการท่านใดถ้าเขาสะดวกนี่ก็แวะมาทักทายขอบคุณด้วยนะพี่แดงนะคุณพี่จรูนจากจังหวัดตากมอร์นิ่งครับพี่จะสวัสดีด้วยนะครับผมนานๆได้มาเจอช่วงตีสี่นะพี่นะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยคุณพี่แดงนี่บอกว่าคนอกหักต้องพักบ้านนี้นี่อันนี้ชื่อเพลงใช่ไหมเดี๋ยวผมดูให้ถ้าผมไม่ลืมนะพี่นะมีใครอีกเอ่ยเดี๋ยวนะขออนุญาตไล่คอมเมนต์ไปเรื่อยๆพี่นุมันดายังคงอยู่ครับบอกว่าภูเก็ตฟ้าคะนองใช่แล้วนะครับดูจากแมปเรดาร์ฟ้าฝนบนเว็บไซต์ก็กระหน่ำเลยทีเดียวเนาะพ่อเคียงไม่ใช่พ่อค้าเคียงหมูมงคลนี่บอกว่าหมูสดไทยช่วยไทยเปิดเคียงแล้วครับพี่น้องครับพี่มงคลนะขอบคุณด้วยมีหลายท่านก็แวะมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันพี่จรูนขอเพลงรักจังที่บางปะกงเนาะพี่เนาะมาระหว่างที่รอหลายท่านแวะมาทางไลฟ์สดเดี๋ยวทยอยทักทายกันไปนะเดี๋ยวฟังเพลงต่อกันในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิต2เพลงต่อเนื่องก่อน
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เช้ามืดแบบนี้ดอกงิ้วบานหรือเปล่าอันนี้อย่าบานเนาะไม่อยากจะเป็นต้นงิ้วเหมือนกันแต่ฟังเพลงพี่แจ็คแล้วแม่ฟ้าสรัวๆเอ๊ะนั่นมี

ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ช่วงของเพลงฮิตสตอรี่แหมมาเพลงคู่แบบนี้เปิดวันอังคารหวานฉ่ำเลยทีเดียวนะเพลงที่จบไปครับงานจากคุณธนพลร้องคู่ไว้กับแมงป่อชนิชาพี่เลี้ยงไก่น้องเลี้ยงกุ้งเลยก่อนนั้นงานจากพี่เอกชัยศรีวิชัยครับได้ร้องคู่ไว้กับคุณจันทราธีระวันชื่อเพลงว่าหนุ่มนาข้าวสาวนาบัวในช่วงนี้ครับก็ต้องขอบพระคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: สี่นาฬิกา21นาทีนะครับหลายท่านก็แวะมาคอมเมนต์อรุณสวัสดิ์กันเนาะขอบคุณด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์สวัสดีไปถึงคุณพีพันนี่กันครับผมคุณยายพอเพียงกู๊ดมอร์นิ่งนะครับผมคุณยายพอเพียงแวะมาแล้วน้องทิพย์สุดายังคงอยู่นะหลับหลับตื่นตื่นสลับสับเปลี่ยนกันคอมเมนต์คุณดวงเดือนบอกว่ากลัวมดจะกัดค่ะหวานเกินนี่คุณยายออดสามย่านทั้งไทยด้วยนะจากระยองนี่แล้วก็บอกว่าขอตัวก่อนนะครับไปเปิดร้านแต่ก็อย่าลืมค่ะเพลงน้องนันอนันนะไม่ลืมครับแม่นะคุณแม่เพ็ญศรีศาสตร์อรุณสวัสดิ์อีกหนึ่งคนครับคุณจิตตะวันแวะมาแล้วบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะน้องโอ๊ตรวมไปถึงชาวลูกทุ่งมหานครทั่วทั้งประเทศจากใจ FC น้องเพชรคทาวุฒิค่ะนะและมีคุณบรรเทาก็ตื่นเรียบร้อยแล้วอรุณสวัสดิ์ด้วยครับคุณพี่บรรเทาวันนี้เช้านี้เช้ามืดเจอกันอีกหนึ่งวันนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตามปกติเจอกับพี่เพชรพุ่มพวงตามปกติกันละมาฟังเพลงกันต่อนะครับผมเพลงนี้ก็หยิบยกมาทางไลฟ์สดแนะนำเข้ามานะงานใหม่จากพี่กุ้งสุทธิราชครับได้ฟิชริงไว้กับน็อตทอยได้หยิบยกทำนองเพลงพื้นบ้านมาทำเรนเพลงนี้ด้วยนะฮะเพลงว่าชื่อว่างานวัดบ้านเรา

0: Family สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เข้าสู่มหานคร Family นะครับช่วงนี้ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: มหานคร Family สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
3: มาสู่ช่วงเพลงช้างเผือกและ AAC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับหลายคอมเมนต์ขออนุญาตอ่านกันสักนิดนึงนะทักทายกันตอนนี้4นาฬิกา32นาทีหลายบ้านนาฬิกาปลุกแล้วแล้วก็หลายคนอาจจะเริ่มสะดวกแวะมาทักทายอรุณสวัสดิ์ชาวลูกทุ่งมหานครกันสำหรับเช้าวันใหม่วันนี้นะครับก็อรุณสวัสดิ์ด้วยนะก็ถือได้ว่าก้าวเข้าสู่วันอังคารแล้วเนาะลุงวีจากเชียงรายครับบอกว่าลุงวีบ้านลุงเนี่ยฝนตกตลอดทั้งคืนเลยส่วนป้าเก่งสาวเมืองระยองอรุณสวัสดิ์อีกหนึ่งคนครับผมคนขยันของผมนะพี่จารัตก็ยังอยู่คุณสุตารัสนี่บอกว่าคิดถึงพี่เพชรค่ะเพชรหายเพชรหายเพชรอยู่ไหนนี่สุตารัสใจจะขาดแล้ว ล่วงแกนจุฬาพรกันครับผมทักทายนะขออนุญาตแหลงใต้สักนิดนึงมีจากนครศรีธรรมราชก็บอกว่าวัดดีครับล่วงโอ๊ตสวัสดีครับล่วงแกนนะนี่เรียกหลวงไม่รู้ว่าแกนับถือศาสนาอะไรอรุณสวัสดิ์คุณวิเชียนครับผู้ใหญ่วันมาแล้วอรุณสวัสดิ์ด้วยครับผู้ใหญ่วันมีคุณสุตารัตน์ขอเพลงเหมือนวิวาห์ของเจฟโอ้โหนะแล้วก็บอกว่าคิดถึงพี่เพชรค่ะเพชรออนทัวร์เหลือเกินนะคะเห็นไปเที่ยวทะเลอยู่นะเห็นสตอลงสตอรี่ลงไอจงไอจีอยู่นะคุณหนุ่มอันดาครับบอกว่าอรุณสวัสดิ์เช้าวันอังคารสีชมพูแต่หัวใจของบางนี่สีอะไรครับอันนี้คำถามนะบางนะมีชื่อเฟซผู้ดีที่ราบสูงอรุณสวัสดิ์ด้วยครับมีคุณอนิชานะบอกว่าเลิฟดีเจส่งจะส่งช่วงพี่เพชรหรือเปล่าพอดีวันนี้พี่เพชรไม่มาพี่แหม่มโพไว้ครับบอกว่านี่ตื่นมาคนโกปีชวนน้องโอ๊ตกินปลาต้องโกก็ไม่กินสักทีนะดีเจไม่เดินออกจากห้องส่งสักทีแล้วบอกว่าเปิดดังเทือนหลาดเลยตอนนี้นะคอมเมนต์หายอ่านไม่ทันมีอะไรอีกเอ่ยคุณสุจิรัตน์นะมีคุณพี่สมศักดิ์ครับผมคุณพี่สมศักดิ์แก้วลอยมาโอ้เงินลอยมานะแล้วก็มีผู้ใหญ่วันนี่จากสุรัตน์ธานีบอกว่าฝนตกครับผมสุรัตน์คุณวิเชียนจากชลบุรีสาวสวยเลยนะขออนุญาตส่งเฟซที่หนึ่งคุณพี่บรรเทาบอกว่าน้องโอ๊ตแหลงใต้ก็น่ารักมากค่ะขอบพระคุณด้วยนะครับผมปก

ปกติก็ขออนุญาตนะเพราะว่าพอมาช่วงดึกๆเช้ามืดแบบนี้ขออนุญาตสลับสับเปลี่ยนคำภาษานิดหนึ่งนะคุณบรรเทาบอกว่ารอฟังเพลงออกกำลังกายโจ๊ะๆจากน้องโอ๊ตค่ะคุณพี่บุญเรียนทักทายด้วยมอร์นิ่งครับผมคุณสุตารัตน์ก็ได้คิดถึงพี่โอ๊ตขอบคุณด้วยครับผมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เพชรกลับมาปกติแล้วคุณสุตารัตน์มาขอเพลงพี่เพชรได้เต็มที่เลยนะมาแบบว่าปูเสือรอเปิดเฟซคอมเมนต์เลยตั้งแต่ตี 2คุณสว่างบุญรอดบอกว่ายังอยู่ค่ะขอบพระคุณด้วยนะพี่นะมีใครอีกมีใครอีกคุณมงคลนี่ราดยางหมดแล้วครับนะฝนตกใช่ไหมหลายพื้นที่นะครับเช้าตรู่แทบจะต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงตี 1เที่ยงคืนมาแล้วนะทั้งภาคเหนือตอนบนฝั่งอีสานฝั่งโคราชนครราชสีมาฝั่งทางภาคกลางก็มีปลายๆบ้างบางจังหวัดนะครับแล้วก็ทางภาคใต้ก็จะเป็นริมฝั่งอันดามันซะส่วนใหญ่เนาะพี่เต๊ะไคนินครับผมนะอรุณสวัสดิ์อีก1วันวันนี้เจอกันกับผมโอ๊ตคณิต move มาทาง SMS เพิ่มเติมนิดนึงจากไอ้กว้างสกลนครนี่บอกว่าสู้ๆครับน้องโอ๊ตครับฝากเพลงไอ้ทุยวงแอลกอฮอล์สักนิดนึงนะเช้าๆแบบนี้สักสักไม่ใช่สักกรึบสักแอลกอฮอล์นึงชื่อวงนะพี่ย่าครับผมเศร้าสวยจะยาสวัสดีครับผมนี่บอกว่าดีใจจังที่ฝนตกอารอยนี่บางคนตกราดยางนะพี่ย่านะเอ๊ะเมาเพลินละตอนนี้36นาทีเดี๋ยวเปิดเพลงไม่ทันเพลงนี้แม่ผมชอบพาคนฟังไปฟังเพลงลาวบ่อยเนาะไม่เพลงนี้ผมชอบส่วนตัวนะฮงอายชิดตายว่าเพลงน่ารักสดใสเพลงคู่ครับจากฝั่งสปปลาเพลงนี้ดังมาก

0: 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566ถึง31 กรกฎาคม 2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดใ

0: ภาพลูกจากสสส.
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ออสคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: สี่นาฬิกา51นาทีกันแล้วนะครับก็อรุณสวัสดิ์เช้ามืดเช้าตรู่แบบนี้หลายท่านเลยที่แวะกันมาทักทายสวัสดียามเช้าทาง Facebook LTM FM 95เดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตส่งต่อให้รายการถัดไปกันเลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณฟังทุกท่านด้วยที่ให้เกียรติมาร่วมจอยร่วมสนุกแล้วก็รับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครกันอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวส่งต่อและรับฟังกันต่อครับกับพี่ศรีศิวิไลสมทรงและพี่ดงจามรกิจสวภาคในรายการถัดไปวันนี้เดี๋ยวผมทิ้งท้ายในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิต
3: มหานครซูเปอร์ฮิต
2: ก็เป็นซิงเกิลที่ถูกแนะนำมาทาง SMS แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันกับผมครับช่วงเย็นวันอังคารเนาะ4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มใครที่อยากจะมาร่วมขอเพลงฟังเพลงไปด้วยกันแล้วก็มาร่วมเล่นเกมนะครับช่วงผมมันมีเกมแจกของรางวัลด้วยนะนี่เดือนใหม่นี่อะไรใหม่ๆเยอะเลยยังไงก็ติดตามกันได้เดี๋ยวช่วงนี้ทิ้งท้ายกับไอ้ทุยวงแอลกอฮอล์

0: ก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: 2509 M-Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียันเช้าทุกท่านนะคะ 5:14 น.เช้าวันอังคารที่4 สิงหาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ช่วงซุปเปอร์สเตชันนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะเดี๋ยวรอน้องนุ่งนะคะคุณจามรจิตสวภาคแป๊บหนึ่งนะคะมาทักทายชาวเฟสก่อนเนาะที่เข้ามาพี่อานิชคงประพันธ์พี่อัมพรยิ่งรุ่งเรืองพี่ทิพย์คงก้องเหรอคะเดี๋ยวนะหรือสัญญยาถ้าไม่ผิดนะก้องแพรเพชรใช่ไหมคงหรือก้องสักอย่างคุณพี่สุภาพคุณพี่วันนี้คุณพี่โอ้วันนี้สองท่านเลยนะคะวันนี้ล่าสวยวันนี้วงสามัคคีนะคะมาพร้อมกันเลยพี่ลำดวนเจ้าพี่ประนอมพันจินดาพี่ศรีวัยกาลเกตพี่หนูสำเพ็งพี่สลัดวราพุทธพี่วิเชียนอุ่นชาวนาพี่ป๊อปพีรพลจากโคราชนะคะพี่จิตราศรีจันทร์พี่สุนีแซ่ลิ่มมาแล้วเนาะพี่น้องฉุยกันติยามาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ปูกันยรัตน์นะคะ

0: แล้วข้อความหายไปแล้วของพี่ปูพี่แขกสุดที่รักกำลังรับชมพี่บุญเดชประสิทธิ์นาวาจากจังหวัดตราดนะคะพี่จำลองชูเมืองจากห้วยยอดจังหวัดตรังพี่คนสันโดษสวัสดีจ้าพี่มานิดทองดีพี่เรืองชัยแสงเลขนะคะแล้วก็พี่ไหนอีกพี่เข็มเพชรสวัสดีนะคะพี่พี่ชัยชาญน้องโด่งพัดผ้าห่มเร็วไหมน้องวันเอ็กซีอุดรนะคะวันนี้พัดผ้าห่มช้าหน้า5นาทีฝืนใหญ่หน่อยบ้านนี้อากาศดีเนาะตื่นเช้าขึ้นมานะคะมีฝนด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้พี่ปาโมดผู้วงจากจังหวัดตราดเช่นกันนะคะพี่สมหวังที่ห่างหายไปหลายวันอ๋อพี่เข็มเพชรใช่ไหมห่างหายไปหลายวันนะคะสวัสดีพี่หญิงดีกับพี่ฝนจากสตูลนะคะสวัสดีจ้าอาจารย์ชัยวัฒน์ค่ะสวัสดีด้วยแล้วก็ใครอีกคะมาทักทายกันพี่ธัญรัตน์โยธาแสนยศธาแสนใช่ไหมพี่อาคมวินทาชัยมาแล้วค่ะพี่ศิระประภาสินสมุทรก็จงเลี้ยงหลานพี่ดื้ออยู่เกษตรนวมินทร์นะคะผู้ใหญ่วันสวัสดีพี่ประสิทธิ์ขุนทองก็มาแล้วแล้วก็พี่เป้าค่ะสวัสดีพี่เป้าเนาะพี่เป้าสีภัยพี่ยุพินพี่โจใจดีพี่เล็กยินดีจากประจวบนะคะประจวบคีรีขันธ์วันนี้ฝนตกเนี่ยพี่ได้ลงสอนสงวนนะคะพี่บังออนสวัสดีด้วยนะคะพี่จิ๋นพี่ลมทักทายแบบช้าๆพี่สิริงาดจันพี่ลมพี่ลมเหมือนกันคนนี้แล้วก็พี่สมพรหูขนทศนะคะใครอีกใครอีกพี่ใหญ่วานบอกทางใต้สุราษฎร์ฝนตกทั้งคืนเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางกรมอุตุก็บอกแล้วว่าช่วงระหว่างวันนี้ล่ะค่ะรู้สึกจะไปถึงวันที่7ถึงที่8เนี่ยฝนตกหนักเลยนะคะพี่ก้านกล้วยเลยพันล้านนะคะอยู่แถวสนามบินหาดใหญ่มืดแต่เช้าเลยนะคะเดี๋ยวเทไม่ลืมหูลืมตาเอ้าเทแล้วเหรอพี่หาดใหญ่นะคะไม่รอเลยนะคะเทแล้วนะคะสวัสดีญาทิพย์นะคะญาทิพย์พี่วัชรีก้อนทองมาแล้วนะคะแจ็คนครโคราช FC สาวน้อยลำเพลินโชว์ก็มาแล้วนะพี่ตุ๊กไทตันค่ะพี่วันเพ็ญคงนะพี่วันมิตรใสจากสกลนครนะคะก็มาแล้วเหมือนกันพี่ราตรีมาลัยทองพี่ปาโมดผู้วงมาแล้วพี่สิริพักจากสงขลาค่ะสิริพักโชคธนะนาคาโลเหรอคะโอ้โหนามสกุลสวยมากเลยนะคะมาทักทายกันเนาะสวัสดีลุงวีเชียงรายด้วยนะคะพี่วัฒนศักดิ์ภูกินเงินที่มาทักทายนะคะวันนี้ที่บอกว่าฝนจะหนักเนี่ยนะคะก็เหมือนกับที่ทางกรมอุตุพยากรณ์สวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ที่ไหนฮะที่ไหนฝนตกฮะ
0: ฝั่งโอ้โหวันนี้เหมือนเมื่อวานเลยค่ะหนักเลย4ภาคเลยนะคะกรุงเทพก็หนักด้วยนะ 60% ของพื้นที่ก็เริ่มจากภาคเหนือนะคะ 60% ของพื้นที่นะคะจะหนักอยู่แถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพังลำปูนลำปางลำพูนพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์เหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อวานเลยแล้วก็อีสานก็ 60% ของพื้นที่ที่เดิมภาคกลางน้อยลงมาหน่อยนะคะ40ของพื้นที่ภาคตะวันออก60ภาคใต้ฝั่งตะวันออก40และฝั่งตะวันตก60นะคะแล้วก็กรุงเทพก็60ช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะกรุงเทพ
1: โ
0: อ้นี่ก็ระวังด้วยนะคะเรื่องของฝนฟ้าคะนองแล้วก็หนักบางแห่งค่ะ
1: ครับเมื่อวานมีคุณลุงคนหนึ่งนะที่ประจีนนะฮะที่ว่าต้นไม้ล้มทับรถอะพี
0: ่อ๋อค่ะค่ะ
1: โอ้แต่ก็แต่เคราะห์ดีมากเลยนะฮะต้นไม้ยักษ์เลยนะพี่อายุมันเป็น10ปีนะล้มลงมานะพาดใส่หลังคารถนะฮะแต่ว่า

0: ตัวแกนี่แค่บาดเจ็บสาหัสนะ
1: อืม
0: คือหมายถึงว่ายังดีไม่ได้เป็นอะไรนะฮะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยบางที
1: แต่ก็สาหัส
0: ดูแล้วแบบคือมันเป็นดวงคนจริงๆพี่คือไม่ได้ไปจอดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าคือผมขึ้นลมมันแรงฝนมันตกแล้วไปจังหวะขับมาพอดีที่อยู่ต้นไม้มันค่อยๆล้มมันอยู่แล้วมันจังหวะชีวิตคนมันฟาดรถนะไม่รู้จะระวังยังไงเลยพี
1: ่อันนี้ระวังยากจริงใช่ไหม
0: ผมจดทะเบียนมาแล้ว4919
1: 4919เจ้าของรอด
0: ลุงจะให้โชค
1: ประมาณโอ้โหอันตรายมากเนาะคือไม่รู้ว่ามันจะต้องป้องกันยังไงก็ป้องกันไม่ได้อย่างที่บอกนะ
0: ใช่มันไม่ได้ว่าเราไปจอดแบบนอนไม่ได้ไปแบบว่าใต้ต้นไม้หรืออะไรแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันเป็นทางที่ต้องผ่านทุกวันน่ะใช่ไหมเหมือนกับที่เมื่อวานที่สารคามเหมือนกันไม่ใช่สารคามสมุทรสงครามผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะกำลังเข้าห้องน้ำแล้วข้างบ้านอ่ะตัดต้นมะพร้าวสูงประมาณ10เมตรมะพร้าวล้มฟาดทะลุหลังคาเศษวัสดุลูกมะพร้าวนะหล่นทับผู้หญิงที่เข้าห้องน้ำอยู่ในบ้านหลังนั้นพอดีบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันค่ะน้องโลกดูสิโอ้โหอะไรเนี่ยเนี่ยกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่ในห้องน้ำก็ได้ยินเสียงดังสนั่นนะก่อนหลังคากับเศษวัสดุแล้วก็มะพร้าวด้วยถล่มมาทับร่างเลยกู้ภัยต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่านะคะเนี่ยเป็นมะพร้าวข้างบ้านนะคะมันเสียหลักคือเวลาตัดเนี่ยมันต้องควบคุมทิศทางการล้มไม่ดีใช่ไหมดูทิศทางลมด้วยนะมะพร้าวมันสูงมากอ่ะแล้วฟาดใส่บ้านอย่างเงี้ยอย่างจังเลยอ่ะโอ้โหดูหลังคาบ้าน
0: นะคือใครบอกว่า
1: บาดเจ็บ
0: อยู่คนเราอยู่บ้านจะได้ไม่เป็นอะไรออกไปข้างนอก
1: มันไม่ใช่ละอันนี้อยู่บ้านเข้าห้องน้ำอยู่คำว่าเข้าห้องน้ำก็คือปลดทุกข์นึกออกไหม
0: โอ้พอเรามีความสุขชีวิต
1: โอ้โหปลดทุกข์อยู่ดีๆนะคะพี่ก็บาดเจ็บสาหัสนะคะก็เดี๋ยวรอเจ้าของบ้านเจ้าของต้นมะพร้าวไปเยี่ยมไปคุยกันเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายค่าทำขวัญด้วยเนาะ
0: ครับผม
1: อย่างเงี้ยต้องมีค่าทำขวัญนะคะ
0: อ
1: โอ้โหจริงยกเมื่อวันเราก็โค่นมะพร้าวเหมือนกันแต่โชคดีมากเลยนะแล้วคือช่างที่มาโค่นให้เนี่ยเขาควบคุมทิศทางได้แบบดีมากเลยนะไปแต่ก็ไปลงในพื้นที่ของเพื่อนบ้านนี่แหละแต่ก็ไม่ได้เสียหายโอ้โหน่ากลัวแม่ถ้าเราไม่โค่นมันก็กลัวมันจะถล่มบ้านเราก่อน
0: แล้วเขาทำยังไงพี่ให้แบบว่าจะให้เอียงไปทางเนี้ยเขาจะไหนเขา
1: ใช่ใช่
0: ดันไม่เห
1: นียวพี่เขาใช้เลื่อยยนต์เนี่ยค่ะเลื่อยยนต์เนี่ยคุมทิศทางว่าต้องเลื่อยตรงนี้ให้เอ็นไปก่อนสักประมาณ45องศาแล้วมาเลื่อยปากข้างหน้าอีกนิดเดียวอีก10องศาไปเลื่อยข้างอีก10องศาทำอะไรของเขาก็ไม่รู้สุดท้ายเป๊ะเลย
0: ถึงเนี่ยประสบการณ์ได้ยินนะ
1: ใช่มันไม่ฟาดตัวบ้านมันไม่ฟาดต้นไม้เพราะว่ามันมีต้นผลไม้เยอะหลายต้นด้วยของเพื่อนบ้านของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออที่ลมแรงๆเขาบอกว่าไม่โชคดีมากเลยไม่มีลมด้วยเขาบอกเนี้ยต้องรีบแล้วก็เป๊ะเลยตามทิศทางที่เขาควบคุมได้ไม่ต้องมีเชือกดึงเลยนะตอนแรกบอกว่าเอาเชือกดึงไหมจะช่วยกันดึงนะคนละข้างละคนสองคนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ต้องเขาสามารถที่จะคุมได้ก็ได้จริงๆแต่บ้านนี้ไม่ได้บ้านนี้คุมไม่ได้นะไปฟาดเอาบ้านเพื่อนบ้านนะฟาดเข้าห้องน้ำพอดีแล้วมันจังหวะเหมาะที่เขาเข้าห้องน้ำพอดีด้วย
0: ดวงครับผมมีสายแล้วครับพี่ไปรับสายกันไหม
1: น้องเมย์รับไปแล้วนะคะรับกันค่ะ
0: ครับ
2: สวัสดี
0: สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะพี่ตองเหรอคะ
3: ค่ะ
1: พี่ตอง
0: จากสุโขทัย

0: จากโคไทยเชิญค่ะพี
1: ่คือหนูอยากทราบว่าคดีลูกของหนูมันเป็นคดีแพ่งคือลูกสาวหนูเสียชีวิตเพราะว่ามีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์สองคันไล่ยิงกันมาแล้วเขาก็ถีบรถของเขากันทั้งคู่อ่ะถีบรถมาโดนลูกของหนูเสียชีวิตแล้วตอนนี้ศาลสั่งให้ทางฝ่ายพรบ.น่ะค่ะตอนแรกเขาไม่ยอมจ่ายคือบัตรผิดอย่างนี้ต้องเขาต้องจ่าย500,000ใช่ไหมคะตัวค่ะแล้วหนูก็ตอนนี้หนูก็เลยฟ้องทางทนายฟ้องตอนนี้ศาลเขาสั่งให้ทางฝ่ายพรบจ่ายตามที่ศาลสั่งคือแต่ตอนนี้เขาก็ยังเงียบอยู่เพราะว่าวันที่ไปขึ้นศาลวันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาทางฝ่ายพรบเขาไม่มาศาล
0: ประกันไม่มา
1: ค่ะ
2: พี่ปกติประกัน
1: ก็ไม่มา
2: ไม่น่ายึกยักนะพี่เนาะแปลกครับ
0: ก็มา
2: พรบไม่มา
0: อันนี้เป็นพรบของรถคันเราหรือว่ารถคันไหนคะพี
1: ่รถของเราอะค่ะ
0: อ๋อพรบของเราทีนี้เขาไม่มาศาลแล้ว
1: เขาไม่มาศาล
0: พี่ตองกลัวว่าจะเบี้ยวอย่างนี้เหรอคะ
1: ค่ะคือว่าถ้าเขาไม่ศาลหนูถ้าไม่มาสั่งคือสั่งศาลก็กลัวว่า
0: ศาลก็จะนัดใหม
1: ่อ๋อฮะ
0: อ๋อศาลได้บอกมาให้คะศาลแจ้งไหมว่าทางนู้นขอเลื่อนหรือว่ายังไง
1: เขาไม่เลื่อนเขาไม่อะไรสักอย่างเลยทางฝ่ายทนายของหนูเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะโทรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคำสั่งศาลคือสั่งตั้งแต่วันที่23ที่ผ่านมาแล้วนะคะ
2: ศาลไม่มีการนัดที่จะบอกจ่ายใช่ไหม
1: ศาลไม่นัดแล้วค่ะศาลบอกว่าเขาต้องจ่าย
0: อ๋อศาลสั่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ต้องจ่าย500,000
1: ค่ะ
2: โอ้ก็ชัดเจนนะถ้าต่างๆแบบนี้
0: ค่ะก็มีผลแล้วนะน้องๆนะถ้าเป็นอย่างนี้เนาะ
2: ครับ
0: อยู่ที่ว่าแล้วทีนี้คุณแม่จะติดตามยังไงคะคุณแม่มีทนายไหมคะ
1: ค่ะมีค่ะมีทนายทนายบอกว่าต้องรอเผื่อเขาจะอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
0: โอ้
1: เอาคำสั่ง
0: ต้องรอ
1: มาแล้วเขาอุทธรณ์ได้ด้วยเหรอคะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นคดีที่เราไปร่วมอะไรกับเขาเนี่ยค่ะ
0: ได้อะเขาอาจจะอุทธรณ์ขอลดแต่จ่ายต้องจ่ายอยู่แล้วแหละน้องเด้งเนาะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: นี่คุณแม่ผมดูคุณแม่อยู่อำเภอเมืองไหมสุโขทัยเนี่ย
0: สุโขทัย
2: อำเภอเมืองไหมอ
1: ำเภอเมืองค่ะ
2: มันมีไอการคุ้มครองสิทธิ์ของสุโขของจังหวัดสุโขทัยอยู่เลยนะคุณแม่ลองจดเบอร์และปรึกษาท่านเลยเนี่ยพวกเพราะผมคุยกับท่านอธิบดีไอการมาแกบอกว่าอยากให้ประชาชนปรึกษากฎหมายกับทางไอการคุ้มครองสิทธิ์ประจำจังหวัดของท่านจังเลยฮะ
0: คือพร้อมทุกจังหวัดใช่ไหมน้อง
2: ก็จะมีใช่แต่อาจจะบางจังหวัดเล็กๆอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าอย่างสุโขทัยเนี่ยดูแล้วมีพอดีเลย
0: ตัวนี้ดี
2: แม่จดเบอร์ไว้หน่อย
0: พี่ตองจดเบอร์นะคะ
1: เดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะ
0: ค่ะ
2: ได้
0: ดีมากเลยที่ชาวบ้านจะได้ไม่เคว้งอ่ะเพราะว่าอะไรดูนะบางทีเอ้าไอ้อย่างเงี้ยมันเห็นอยู่แล้วว่าพรบ.ต้องจ่ายศาลก็สั่งว่าต้องจ่ายแต่สุดท้ายก็เงียบไม่ไปจ่ายกันฮะ
2: จะได้ให้ท่านนายจ้างเขาแนะนำดีกว่าพี่ว่าเราจะให้เขาบังคับใช้ยังไงถ้าเกิดว่าใช่ไหมศาลสั่งมาแล้วอย่างเงี้ยให้คู่ความเรา
1: ค่ะได้เลยค่ะ
2: 055นะคุณแม่เนาะ
1: 055ค
2: ่
1: ะ
2: 651
1: ค่ะ
2: 711
1: 1ค่ะ
2: ครับอันนี้เป็นเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับของที่จังหวัดสุโขทัย

0: ุณแม่โทรไปปรึกษาแบบที่ถามเราอย่างเงี้ยได้เลยผมว่าท่านอาจารย์จะได้ให้คำแนะนำเราว่าขั้นต่อไปเราจะเดินยังไงเราจะทำยังไงดี
1: ค่ะ
0: โอ้
1: เพราะว่าหนู
0: ถ้าต้องรอเขาอุทธรณ์ก็กี่วันจะเดินตามขั้นตอนมันกี่วันยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันอุบัติเหตุมันก็มีรถเวลารถเกิดอะไรมันก็มีพรบอยู่แล้วนะพี่น้องคุณแม่น้องแม่หนึ่งว่า
1: ใช่ค่ะพรบอย่างที่บอกว่าต้องมีทุกคันนะคะมอเตอร์ไซค์ซึ่งติดไว้เถอะดีงามเลย
2: จ่ายตั้งแต่เลขแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: เหมือนจะต้องยื้อกันตามสิทธิ์นิดนึงแต่ว่าท่านนึกว่าศาลสั่งแล้วเนาะ
1: หนูก็กลัวเขาเพราะว่าเขาวันที่จะมาศาลตามศาลตัดสินเขาก็ไม่มาค่ะ
3: ไม่มีตัวแทนของบริษัทมาเลย
1: เขาไม่มีเลยค่ะ
3: ไปแจ้งด้วยก็แสดงว่าเขาก็รับแหละถ้าอย่างนั้นเอาคือมองในแง่บวกว่าโอเคไปก็ไม่เหมือนไปก็เหมือนไม่ไปก็ยังไงก็ต้องจ่ายอย่างนี้หรือเปล่าคือต้องจะมองแง่บวกเนาะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายเมื่อไหร่แล้วเราสามารถติดต่อได้ไหมคะประกันยี่ห้อนั้นบริษัทนั้น
1: ได้ค่ะ
3: โอ้ก็โทรถามเลยโทรถามความคืบหน้าเลยว่าเนี่ยศาลมีคำสั่งแล้วนะคะจะจ่ายวันไหนยังไง
0: เคยคุยกับประกันไหมค
1: ุ
0: ณแม่
1: ก็ทนายเขาบอกว่าเขาอาจจะอุทธรณ์แต่ต้องรออาจจะสักเดือนนึงเขาพูดอย่างนี้ค่ะแล้วหนูก็ไม่แน่ใจว่ามันจะนานไปไหมอะค่ะ
3: ค่ะ
0: อันนี้เพิ่งศาลเพิ่งสั่งเมื่อไหร่23ที่ผ่านมาแล้ว
1: ค่ะ23ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
3: ก็ยังเงียบอยู
1: ่ทนายของหนูก็เงียบอยู่ก็ยังเงียบอยู่ค่ะเขาบอกว่าเขาจะโทรติดต่อมา
3: โอ้โ
0: ห
1: เ
0: งียบนะคะอ๋อก็ลองถามอย่างที่บอกเขาลองถามท่านในใจก็ได้ครับว่าขั้นตอนเนี่ยถ้าเขาจะอุทธรณ์มันต้องกี่วันหรือว่าเราสามารถดำเนินการยังไงต่อได้ถ้าเขายังนิ่งเฉยแบบนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนโอเคไอ้ฝั่งคู่กรณีนะฮะคู่กรณีเขายังไงฮะเขายังจับได้ไม่ได้ยังไงฮะ
1: จับได้หมดแล้วค่ะเพราะว่าแกเป็นเยาวชน
0: ได้หมดแล้ว
1: 5คนเลยค่ะ
0: โอ้จับได้หมดแล้ว
1: เด็กเขาก็ดีสถานที่นิดอยู่ค่ะ
0: โอ้
1: หมดนะคะแล้วทางที่ขออีกเรื่องนะคะคือทางฝ่ายกรณีเนี่ยเขายอมจ่ายคนละ70,000ค่าคนนี้นะคะแต่ว่าศาลสั่งตั้งแต่เดือนตุลาให้เขาจ่ายเขาก็แบบเหมือนว่าเขามีกำลังแค่เดือนละ 3,000 บาทเขาก็จ่ายบางคนเขาจ่ายแค่เดือนเดียวแล้วก็เงียบหายไป5-6เดือนแล้วก็จ่ายในอีกเดือนนึงแล้วบางรายก็จ่ายมาติดต่อกันมา 2-3 เดือนแล้วเขาก็เงียบไป5เดือน6เดือนอย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วคือหนูจะยังไงคือเขาจะจ่ายเราหมดไหมหรือ
0: แนวโน้มนี่ยิ่งนานยิ่งหายครับอย่างนี้ตรงๆอ๋อเขาสั่งให้คู่ให้เด็กกลุ่มพวกนั้นชดใช้เราด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าแกเป็นเยาวชนเราก็ฟ้องทั้งผู้ปกครองแล้วก็ทั้งเด็กคือศาลก็สั่งให้รถชดใช้เขาคนละ70,000แต่ว่าเขาจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างอย่างเงี้ยแล้วอันเนี้ยคือเนี่ย5เดือนมาแล้วนะคะที่เขาไม่จ่ายแล้วหนูโทรไปหาเขาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะจ่ายให้เดี๋ยวเขาจะโอนให้แต่ก็เงียบ
0: โอ้นี่มันขัดคำสั่งมันไม่เป็นตามคำสั่งศาลแล้วนี่

0: ค่ะก็ยังหนูคิดว่าเขาจะเบี้ยวไหมคือเขาจ่ายแต่เขาคือจ่ายไม่ตรงทุกเดือนเพราะเขาต้องจ่ายสองปีภายในสองปีอะค่ะ
1: ก็ผมว่าถามเช่นกันนะครับพี่ถามทางอัยการเลยว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลนี่เราจะทำยังไงได้บ้างผมก็ไม่เคยเจอเคสนะว่าร้านศาลสั่งแล้วถ้าไม่ทำตามเขาก็ต้องถือว่ามีความผิดนั้นเนี่ยเนาะแต่ขั้นตอนว่าแล้วเราจะไปแจ้งใครยังไงเนี่ยอันนี้ไม่เคยรู้เลยครับ
0: ก็ต้องให้ทนายค่ะอันนี้ต้องทนายเลยนะดงลูกความจะไปตามยังไงพี่ตองต้องให้ทนายบุกหน่อย
2: ก็หนูถามทนายแล้วทนายเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ยอมจ่ายเราก็จะต้องฟ้องเขายึดทรัพย์อะไรประมาณน
0: ี้ก็ต้องตามนั้นถ้าอย่างนั้น
2: แล้วอย่างนี้ถ้าเราจะฟ้องเขาอะแล้วคือมีกฎเกณฑ์ยังไงที่เราจะต้องฟ้องเขาได้ก็คือเหมือนแบบว่ากฎเกณฑ์ว่าเขาไม่จ่ายกี่เดือนกี่ปีเราถึงจะฟ้องเขาได้หรือเราเริ่มฟ้องได้เลย
1: นี่แหละวันนี้พี่จุ๊กแม่โทรไปหาอัยการถามท่านดีกว่าเนาะมันจะได้ข้อมูลแบบเป๊ะเลย
0: ทนายที่เราที่ให้เราปรึกษาอยู
1: ่
0: นะคะดีที่สุดเนาะมันจะได้แบบไม่ผิดพลาดแล้วไม่เสียสิทธิ์ของเราที่คุณมีนั่งรุ่งเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้เห็นใจคุณแม่ค่ะสูญเสีย
2: หนูก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายอะไรเลยเพราะหนูแค่เป็นคนจนที่ว่าไม่มีที่จะปรึกษาใครได้ปรึกษาทนายก็แบบเหมือนกับหนูก็ไม่อยากจะ
0: ทนายขอโทษนะทนายนี่ฟรีเหรอคะมีเสียตังค์ไหม
2: เสียตังค์ค่ะจ้างเขา
0: เสียตังค์แค่ปรึกษาเลยค่ะทนายจะจ้างก็ต้องเสียก็ต้องปรึกษา
1: หรือเขาบอกตามหลักเนี่ยถ้าเกิดว่าคู่กรณีไม่จ่ายเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องให้ศาลเป็นออกเหมือนกับตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีขึ้นมาเพื่อยึดทรัพย์เขา
2: แล้วถ้าเกิดเขาไม่มียึดให้ยึดแล้วคะแล้วเราจะโอ้ที่เรียกร้องเขาได้ยังไงในเมื่อลูกของเราก็เสียไปแล้ว
0: เดี๋ยวต้องเราไม่ต้องสืบทราบดูก่อนอาจจะมีก็ได้ค่ะค่ะปรึกษาทนายแล้วก็ลืมนะคะโทรเบอร์นั้นวันนี้วันทำการก็โทรไปได้เลยนะคะพี่ตองค่ะ
1: ถามได้หมดเลยนะเนี่ยข้อกฎหมายพวกนี้เขาเป๊ะกว่า
0: ใช่หนึ่งก็เป๊ะแน่นอนแล้วก็จะมีทางออกให้กับประชาชน
1: โอ้มีการแนะให้เราด้วยว่าเราจะได้เดินทางไหนต่อทั้งสองเรื่องเลยฮะทั้งเรื่องสู้กับพรบแล้วก็เรื่องของคู่กรณีที่เนี่ยยังไม่จ่ายเราเนี่ยฮะ
2: ค่ะขอจนเบอร์อีกครั้งนะคะ
1: เบอร์ใช่ไหมพี
2: ่เบอร์ที่ของทนายน้ำพิจิตรนะคะ
1: อัยการนะพี่ไม่ใช่ทนายเนาะอัยการเนาะ
2: ค่ะ
1: ท่านอัยการนะ055นะครับ651711
2: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: โชคดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: อันนี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะมีหลายข่าวเลยที่เราได้ติดตามนะคะโดยเฉพาะข่าวของป๋องนะคะก็ล่าสุดนั้นเขาบอกว่าลุกลามไปถึงโรงพักสภ.ห้วยใหญ่ทั้งดุ้ง
1: ตำรวจไล่ไปแล้วว่าใครเป็นลูกพี่เขาใช่ไหม
0: เออใครกันหนอ
1: มีจริงไหมเนี่ยลูกพี่เขาเนี่ยมีจริงไหม
0: โอ้น่าจะมีปัญหาแล้วนะคะก็เห็นเขาบอกเขาบอกใบกันได้แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าผมเนี่ยทำคดีสะเทือนขวัญเอาไว้เยอะแยะมากมายมีประวัติคดีเก่าแบบโชคโชนแล้วก็สังคมก็ตั้งคำถามว่าคนธรรมดาไม่มีคนหนุนหลังในจอกอหิตอะไรได้ขนาดนี้เนาะ
1: คร
0: ับพฤติการแห่งคดีมันมีพิรุธอยู่พอสมควรนะโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นการหายตัวของรัสเซียใช่ไหมแล้วก็ความพิรุธเกี่ยวกับการลงมือสังหารเพิ่มอีก3ศพ3ศพนี้เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกใช่ไหมเกิดขึ้นก่อน2รัสเซียแล้วมีภาพวงจรปิดเห็นมา

0: ผีอุ้มชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญคือว่าป๋องเนี่ยไม่มีเงินติดตัวเลยแต่มีปืนนะคะน้องโด
1: ครับ
0: เออป๋องมีปืนได้ยังไงป๋องมักจะมีกระเป๋าสะพายติดตัวไม่มั่นใจว่าเรื่องนั้นปืนหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการไปเปรียบเทียบกับปีฆาตกรที่รุนแรงเจอความรุนแรงวัยเด็กเหมือนกันแล้วกลายเป็นปีศาจสังคมเหมือนป๋องนะคะมีคิดเดลิปเปอร์จำได้ไหมฆาตกร6ศพอ่ะที่หมอนวดเป็นเหยื่อเออคนนี้ถูกแม่ทอดทิ้งผ่านความอบอุ่นในวัยเด็กมีไอซ์ผีเหล็กคนนี้ชอบฆ่าผู้หญิงแล้วก็ยัดในหีบเอาไว้พ่อเป็นฆาตกรแม่ถูกสงสัยวงการเก็บพ่ออีกทีหนึ่งเดี๋ยวทิ้งให้ไอซ์อยู่เพียงลำพังไอซ์ก็มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็มีหนุ่ยขุนเดชหนุ่ยขุนเดชนี่ผัวพันการตายของสิทธิ์ศพนะคะกำพร้าชีวิตกำพร้าตั้งแต่เกิดเหมือนกันก็ถูกใช้ความรุนแรงในเด็กมาถึงป๋องก็ถูกพ่อทารุณกรรมแล้วก็สอนให้เป็นตัวอย่างที่ทั้งโลกเล่าเมื่อวานไปขโมยมอเตอร์ไซค์มาพอเขาจับได้อ่ะป๋องก็โดนพ่อด่าทำโทษเอ้าทำยังไงให้เขาจับได
1: ้คือการความรุนแรงเนี่ยมาตั้งแต่นั่นนะฮะโดนได้อยู่กับพ่อนะฮะ
0: ใช่ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าจะสามารถที่จะรู้หรือเปล่าว่าตำรวจที่หนุนหลังป๋องเนี่ยเป็นใครตอนนี้ก็เลยก็บอกว่าโฟกัสไปที่ชัดเจนว่าสภ.ห้วยใหญ่ก็พูดอย่างนี้ได้นะเออเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่นะคะทางตำรวจที่นั่นก็คงจะต้องออกมาแถลงชี้แจงแถลงไขเนาะว่าเออทำไมเป็นคำถามคาใจสังคมว่าในคนนี้ออกคุกเป็นว่าเล่นน่ะแล้วรอดทุกครั้งค่ะน้องดวง
1: ก็เห็น
0: บอลฟุก
1: เห็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยบอกว่ามีการเอาโทรศัพท์ของนายตำรวจที่ว่าเป็นลูกพี่ป๋องเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปไล่ข้อมูลย้อนดูแล้วครับพี
0: ่โอ้เป็นลูกเลยครับ
1: ดูดูว่ามันมีความเป็นไปได้มีความจริงมากน้อยขนาดไหนนะครับมีชาวบ้านเขาล่ำลือกันว่ามีลูกพี่คุ้มกราหัวอยู่เนี่ยแล้วก็เดินเรื่องยาเสพติดให้เนี่ยนะฮะเออมันจริงหรือมันไม่จริงก็เห็นท่านผบ.สั่งการนะให้ตรวจสอบด้วยนะว่ามีจริงหรือเปล่า
0: โอ้เอามือถือตำรวจไปตรวจแล้ว
1: ใช่ให้เอามือถือของตำรวจที่ต้องสงสัยคนนี้ไปตรวจ
0: โอ้
1: เราต้องดูว่าจะแกะรอยได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะสังคมก็จับตาดูอยู่อ่ะพี
0: ่คนเดียวใช่ไหม
1: ครับจริงๆพวกตามเพจเนี่ยนะอย่างพวกเพจซ้อเนี่ยซ้อปงซ้อเปาเนี่ยเขาเปิดนะนะว่าเป็นใครเนี่ยนะเออแต่เขาเบลอหน้าไว้นะเขาบอกเป็นอดีตตำรวจยศร้อยตำรวจตรีเกษียณแล้วนะครับแต่ว่ายศสุดท้ายคือร้อยตำรวจตรีคนนี้แหละ
0: ค่ะ
1: แต่ต้องให้ความเป็นธรรมท่านก่อนนะว่าท่านก็ยังถือว่าโดนแค่โดนกล่าวหานะเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบดูว่าเอ๊ท่านเป็นอย่างที่เขาพูดไหมเพราะว่ามันจะมีชาวบ้านคนอื่นๆที่เขายังต้องมาให้ปากคำด้วยนะมาอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยมีเหมือนมีตำรวจดูแลจริงไหมชาวบ้านในพื้นที่จะรู
0: ้ครับ เออวิธีการดูแลนี่เขาดูแลกันยังไงรู้นะ
1: คือตำรวจต้องเลี้ยงโจรไว้อย่างเงี้ยเหรอเพื่ออะไรนะเพื่อเป็นสายเพื่อตำรวจเลี้ยงโจรเนี่ยเราก็เคยได้ยินนะแต่ว่า
0: เออ
1: โอ้โหแต่มันต้องเลี้ยงกันขนาดไหนต้องให้ท้ายคำว่าเลี้ยงกับให้ท้ายนี่บางทีมันก็นะเป็นเด็กมันเออ
0: เออเลี้ยงแบบไหนอะวิธีการใช่ไหม
1: คร
0: ับเลี้ยงแบบไหนเอาไว้ใช้งานเหรอเออเอาไว้เป็นสายสืบให้อย่างนี้เหรอ

0: เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามเนาะคิดว่าน่าจะรู้กันเร็วๆนี้นะคะ
1: ครับ
0: อืม
2: เมื่อวานเห็นมีคนที่เคยโดนในป๋องข่มขืนนะพี่ที่เขามาออกรายการนะแล้วก็
0: รายการใช่ไหม
2: ค่ะใช่ออกหุ่นกระแสนะพี่แล้วก็หลังจบรายการเนี่ยก็ตำรวจผบ.ตร.สั่งให้ไปลงข้อมูลไว้เลยครับเพื่อที่จะดำเนินคดีแก่ป๋องเพิ่มก็เลยเชิญตัวไปสน.ทองหล่อเลยจบรายการนะก็ไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเลยสั่งให้ตำรวจทำคดีเพิ่มขึ้นมาเลยเพราะว่าจะได้เอาข้อมูลจากการสอบปากคำตรงนี้นะครับไปใส่ไว้ในสำนวนให้เห็นพฤติกรรมความรุนแรงของเขาผมจำได้วันที่มันจะเอาตัวมันไปฝากขังอะพี่แล้วน้องนักข่าวอะบอกว่ามันเงยหน้าขึ้นมาสบตาทุกคนเลยนะเหมือนกับมองด้วยความแค้นว่าใครถามอะไรกูไว้ใครวันนี้ใครพูดอะไรเนี่ยเหมือนมันจำแล้วมันแบบมันแค้นอ่ะ
0: มองหน้าน
2: ักข่าวโดนจ้องหน้า
0: ท
2: ุ
0: กคนด้วยเหรอ
2: นี่นักข่าวโดนจ้องหน้าทุกคนเลยนะฮะแล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้มีความสลดเลยครับพี่ก็คือจ้องหน้าแบบมองเลยอ่ะว่าวันนี้ใครบ้างนี่คือสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเขานะพี
0: ่ค่ะ
2: สิ่งที่อยู่ข้างในตัวเขามันบ่งบอกมันสะท้อนออกมานะคนอื่นที่ไปด้วยชงอะไรเนี่ยมันบังคับผมครับผมไม่เงี้ยอันนี้สิ่งที่ความกลัวมันเริ่มออกมาละแต่ละคนนะแต่ป๋องเนี่ยมันจ้องหน้าแต่ละคนมองด้วยความแบบเหมือนแค้นจำไว้อ่ะอ๋อนี่นักข่าวที่อยู่ในพื้นที่เล่ามีภาพด้วยนะว่าเขาจ้องไงนะทำเหมือนเงยหน้ามาจ้องเลยนะพี
0: ่ค
2: ่
0: ะ
2: อ๋ออยู่ในรถก่อนไปเรือนจำอ่ะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วยิ่งเมื่อวานฟังผู้บัญชาการเรือนจำที่พัทยาบอกอ่ะนะพี่ว่าเขาไปอยู่ตอนนี้เขายังอยู่ในแดนแบบแดนกักตัวอยู่5 วันก่อนที่จะส่งเข้าไปในแดน1 2 3ของสระของเรือนจำพัทยาเนี่ยนะอยู่ในแดนแรกรับอยู่แดนกักโรค5 วันก็เขาบอกว่าท่านผบ.บอกไม่ได้มีอาการเครียดหรือกังวลอะไรก็ปกติดูดิปกติ
0: ไม่เครียดไม่อะไรใช้ชีวิตแบบดูเหมือนชิลอย่างนี
2: ้
0: เหรอ
2: ใช
0: ่โอ้โห
2: ปุ๊กคือบ้าน
0: ค่ะ
2: ปุ๊กคือบ้าน
0: ก็น่ากลัวอยู่นะ
2: แล้วก็เคยร่วมกับเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันเนี่ยซัดกันในนั้นมาแล้วนะจนถูกส่งตัวออกไปที่เรือนจำกลางระยองไปแล้วนะป๋องเนี่ยตอนอยู่เนี่ยก็ไม่เบานะข้างใน
0: เจอชีวิตนี่คืออย่างที่บอกโชคโชนแม่นะ
2: โอ้โห
0: เป็นโชคโชนสุดๆไม่กลัวใครไม่กลัวไอ้เรื่องบาปกรรมนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะ
2: ก็อ
0: ย่างเงี้ยแต่เขาไม่กลัวใครใช้ชีวิตแบบชีวิตนี้ไม่กลัวใครไอ้เรื่องหนุนหลังก็หนุนไปแต่ว่าบุคลิกส่วนตัวของเขาเนี่ยก็คือว่าไม่น่าจะกลัวใครแล้วนะในโลกนี้เนาะ
2: ครับ
0: คือใช้ชีวิตแบบเนี้ยค่ะตัวไอ้ฟุกนะคะนี่สื่อเขาเรียกไอ้ฟุกเลยนะก็ที่เป็นหนึ่งในฆาตกรรมอำพรางศพ3 พ่อแม่ลูกนะคะล่าสุดที่เจ้าหน้าที่เปิดภาพกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานสำคัญพบที่24 ปีนะคะก็เป็นคนรับสารภาพว่าขับรถกระบะของคนตายในคืนเกิดเหตุเพราะว่ากล้องเนี่ยจับได้ของคืนวันที่18 มิถุนายนตอนเที่ยงคืน17 นาที ซึ่งเวลาในกล้องเนี่ยช้ากว่าเวลาจริงอยู่25นาทีก็เห็นกลุ่มของนายป๋องขับรถกระบะ4ประตูเชฟโรเล็ตสีบอลทองมีหลังคาท้ายกระบะมีติดแคนดี้บอยมาแล้วก็เป็นรถของเหยื่อนะคะผ่านชุมชนทุ่งขามุ่งหน้าไปแยกเรียกว่าชากแตงสะพานมอเตอร์เวย์จอมเทียนมุ่งหน้าไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ไปฆ่าฝังศพในสวนมะพร้าวริมถนนสายมอเตอร์เวย์เลยค่ะสาย7กรุงเทพมาบตาพุดฝั่งมุ่งหน้าไปมาบตาพุดนะคะอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่3139ตำบลหนองปลือนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการก่อเหตุ6ชั่วโมงนับตั้งแต่ขับรถออกจากบ้านไปจนถึงจุดก่อเหตุแล้วเริ่มภารกิจฆ่าฝังร่าง6ชั่วโมงเท่านั้นค่ะน้องดงนี่ค่ะนายปุ๊บออกมายอมรับว่าตัวเองเป็นคนขับรถกระบะคันนี้หลังจากก่อเหตุจบเอารถไปจอดทิ้งไว้ที่บ้านของคนตายอีกรอบหนึ่งแล้วเขาบอกว่าไม่เคยกลับไปแตะต้องอีกเลยรถคันนั้นก็เริ่มชัดขึ้นนะคะเขาเปิดปากทั้งน้ำตาว่ารับรู้เฉพาะคดีนี้นะคดีอื่นที่ฟ้องไปทำเนี่ยเขาไม่รู้อะไรด้วยเลยนะคะ
2: ครับ
0: นี่ค่ะก็โอ้โหเนี่ยแล้วบางคนมาเล่าย้อนนะมีคนหนึ่งชื่อนายเอนะคนนี้19ปีนะเขาบอกว่าไม่เคยเจอนายป๋องก่อนเกิดคดีนี้คดีฆ่ารัสเซียนะคะเขาบอกว่าไปจำได้ว่าวันเกิดเหตุเวลาเนี่ยก็ไม่แน่ชัดแต่ว่าคาดจะอยู่ระหว่างตอนเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งไปนั่งเล่นที่บ้านเพื่อนแล้วกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านระหว่างทางเนี่ยผ่านซอยเปี่ยวที่ตัวเองใช้เป็นประจำก็เจอผู้ชายคนหนึ่งก็เลยมาจำได้ว่าก็คือนายป๋องตอนนั้นเนี่ยแต่งตัวเหมือนตำรวจยืนถือปืนอยู่กลางถนนเลยค่ะตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์กำลังบิดมาเนี่ยป๋องเรียกให้หยุดรถพร้อมถามว่าจะไปไหนซึ่งเอก็ตอบว่ากำลังจะกลับบ้านก่อนที่ชายคนนี้ปล่อยให้ขี่รถผ่านไปไม่ได้ทำอะไรแล้วระหว่างขี่ผ่านจุดนั้นน่ะเอสังเกตว่าบริเวณป่าข้างทางเนี่ยมีผู้หญิงสองคนนั่งยองๆและก้มหน้าอยู่ขณะนั้นไม่ได้คิดเอกใจอะไรเลยก่อนจะรีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบริเวณนั้นทันทีเนื่องจากรู้สึกหวาดกลัวที่เห็นคนนี้ยืนถือปืนอยู่กลางถนนค่ะแต่เขาไม่สามารถระบุเวลาได้ชัดเจนแต่ว่าจำภาพผู้หญิงสองคนที่นั่งยองๆก้มหน้าอยู่บริเวณดังกล่าวได้เป็นอย่างดีแล้วเชื่อว่าเหตุการณ์ที่พบเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่มีข่าวการเสียชีวิตของสองพี่น้องรัสเซียค่ะน้องดุ้ง
2: โอ้ครับผม
0: เออเนี่ยแล้วผู้หญิงสองคนนั้นเนี่ยเป็นใครอ่ะ
2: อืม
0: เนี่ยค่ะ
2: ครับ
0: โอ้โหโหด
2: จริงโหดมาก
0: ค่ะ
2: อืมนะจะรอดูผลกรรมที่เขาทำไว้เนาะก็สังคมกระแสสังคมก็เรียกร้องกันหลายเรื่องนะครับ
0: อืมสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันค่ะ
2: ครับ

0: ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeran Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeran Pharmaceutical
3: ยาเพ
4: ีย
3: แคม
5: ยาเพ
4: ีย
5: แคม
4: ยาเพ
6: ีย
4: แคม
6: ยาเพียแคม
7: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่

หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้

0: จริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบล10เกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิร์ดเบล10เกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิร์ด
2: ไบโอฟาร์ม

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องอย่า

0: 6:15 น.กลับมาชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า9:15วิทยุอสมทค่ะทั่วไทยด้วยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะ
1: ครับผม
0: หาแว่นไม่เจอหาแว่นไม่เจอเล
2: ยรุ่นนี้ไม่ต้องรุ่นนี้ต้องใช้แว่นแล้วนะฮะ
0: หน้าจอใจเจอพูดได้ละเจอแว่นละพูดได้ละ
2: รุ่นนี้ไม่น่าใช้แว่นนะ
0: ต้องถามก่อนสิแว่นยาวหรือแว่นสั้นกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อเปิดเพลงนี้ของพี่ใหม่เจริญปุระไม่ใช่อะไรเมื่อวานนี้ก็มีข่าวนะคะพี่ใหม่ร้องเพลงของพุ่มพวงราชินีลูกทุ่งเอาไว้หลายเพลงนะคะรู้สึกว่าจะ1อัลบั้มอย่างนั้นก็เพลงนี้ด้วยนะคะจังหวะมันนัดพบที่หน้าอำเภอแต่ที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้หลายคนเข้าใจผิดว่าคุณใหม่เจริญ

0: ิระเนี่ยพาคุณแม่ไปอยู่ที่สถานพักพิงสำหรับผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ชื่อว่าบ้านสุขสุดท้ายของคุณบินบรรลือฤทธิ์ขันดงคุณบินเนี่ยแกก็โพสต์อยู่บ่อยนะว่าตอนนี้แกทำอะไรอยู่บ้างแกก็บอกว่าขณะนี้มีการสร้างบ้านสุขสุดท้ายก็มีผู้สูงอายุอยู่ที่นี่หลายคนต้องควักเงินส่วนตัวอยู่ประมาณเดือนละอย่างต่ำนี่หนึ่งแสนที่ต้องมีต้องมีเลย100,000 บาทนะคะทีนี้ล่าสุดนะคุณบินก็ต้องเคลียร์สิไล่สดเลยว่าไอ้ข่าวว่าคุณใหม่เจริญปุระพาคุณแม่ไปอยู่ที่บ้านสุขสุดท้ายของคุณบินเนี่ยไม่จริงต้นตอของความเข้าใจผิดเนี่ยมายังไงไม่รู้เหมือนกันแต่คุณบินบอกว่าน่าจะเกิดจากการที่มีผู้สูงอายุคนหนึ่งซึ่งพักอยู่ที่บ้านสุขสุดท้ายชื่อว่าคุณป้าอุษาแล้วอาจจะรู้จักกับคุณแม่ของคุณใหม่เจริญปุระก็เลยทำให้เกิดการนำเสนอข่าวคลาดเคลื่อนคุณแม่ของคุณใหม่เนี่ยไม่ได้ชื่ออุษานะคะคุณบินบอกว่าคุณใหม่เจริญปุระเป็นคนที่รักและดูแลแม่อย่างดีมากๆเดินทางไปไหนก็จะพาคุณแม่ไปด้วยตลอดเวลาจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะนำคุณแม่มาไว้ที่นี่การที่มีข่าวลือออกมาก็ทำให้คุณหมายรู้สึกไม่สบายใจและได้รับความเสียหายคุณบินก็เลยได้คุยกันและตัดสินใจออกมาไลฟ์สดเมื่อวานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทุกคนนะคะไม่จริงตอนแรกเราไม่เห็นข่าวบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอบ้านคุณใหม่นี่แบบใหญ่โตมโหฬารทึกแล้วจะพาคุณแม่ไปอยู่ที่นั่นเพื่อหรืออยากมีเพื่อนไหมหรือยังไงเราก็ตอนแรกก็คิดนะแต่สุดท้ายก็มันน่าขำแต่ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้คุณใหม่บอกว่าที่บ้านเนี่ยมีลูกสาวหลายคนนะคุณใหม่นี่เป็นคนสุดท้องของแม่คนเนี้ยนะครอบครัวเป็นผู้ดูแลแล้วคุณใหม่บอกว่าดูแลด้วยตัวเองเป็นอย่างดีที่สุดถ้าที่ลูกๆจะทำได้ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลดูแลในชีวิตประจำวันและการ อะไรที่แม่ต้องการเนี่ยอยู่เคียงข้างกันทุกเวลาครอบครัวขอเรียนให้เข้าใจว่าการที่แจ้งครั้งนี้ไม่ได้มีจตนาจะมองว่าบ้านพักคนชราเป็นสถานที่ที่ไม่ดีอะไรก็มีหลายแห่งที่มีบุคลากรที่ทุ่มเทและก็ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพหลายครอบครัวก็มีเหตุผลจำเป็นในการตัดสินใจแบบนั้นในเคารพทุกการตัดสินใจแต่สำหรับกรณีแม่นี่นะคะไม่จริงสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนรวมถึงกระทบต่อความรู้สึกของครอบครัวก็เลยขอความกรุณาว่าอย่าเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อที่จริงเพราะว่าคำพูดเพียงไม่กี่คำอาจสร้างความเสียหายกับคนอีกหลายคนค่ะ
1: โอ้โหข้อหาเอาแม่ไปไว้บ้านพักคนชรานี่มันดูสำหรับสังคมไทยน้องมันดูไปเชิงลบมากกว่าเชิงบวกนะถ้าบอกจะไม่ให้เขามีเพื่อนเนี่ยมันดูแบบเนาะคนไทยอะพี่คนไทยรู้สึกว่า
0: ฟังไม่ขึ้นนะฟังไม่ขึ้นฟังไม่ขึ้นบ้านเราแต่ถ้าเป็นต่างชาติเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะ
1: ครับผม
0: ต่างประเทศเนี่ยก็บอกก็นี่แหละลูกจะทำงานได้สะดวกก็ไปเยี่ยมกันอะไรอย่างนี
1: ้บางครอบครัวก็เป็นความประสงค์ของคุณแม่ของผู้ใหญ่เขาเลยอ่ะใช่ไหมว่าแบบว่าเขาอยากไปอยู่อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่แต่ก
0: ็
1: ถ้าคนฟังแล้วหรือคนถ้าข้างบ้านรู้อ่ะข้างบ้านรู้นึกอารมณ์อ่ะพี่ข้างบ้านรู้ว่าเราเอาแม่ไปไว้อย่างเงี้ยโอ้โหทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็คือคนจะมองในแง่ลบเงี้ยเนาะ
0: ค่ะ
1: มองในแง่ลบ
0: นี่คือแบบไทยแบบไทยๆยังยอมรับกันยาก
1: ใช่
0: นะคะ
1: แต่ก็สุดท้ายก็คือไม่จริงนะคุณใหม่ไม่ได้เอาคุณแม่ไปไว้บ้านพักคนชรา
0: สุดท้ายของคุณบินนะคะคุณบินก็บอกว่าโอ้โหเป็นไปไม่ได้เลยน้องใหม่ก็ดูแลคุณแม่อย่างดีไม่ต้องมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็คุณใหม่บอกว่าก็ขอบคุณพี่บินด้วยที่ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีคนเผยแพร่ข้อมูลนี้แล้วก็เหมือนบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ถือสาอะไรหรอกแต่ว่านั่นแหละเคารพทุกการตัดสินใจแต่ว่าใหม่ไม่ได้พาคุณแม่ก็ยังอยู่ที่บ้านด้วยตอนนี้แหละ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: คร
0: ับ
1: ครับผม
0: ก็คือข่าวก็นะ
1: ครับผม
0: ตกใจกันใหญ
1: ่
0: ค่ะ
1: เอามาที่จิตปิ้งคนนี้

0: นี่ครับพี่เป็นศิลปินยุค90นะรุ่นแบบว่าถ้าเป็นศิลปินแบบวัยรุ่นในอดีตเนี่ยนะไบโอนี่นะครับนักร้องมีเขาอ่ะพี่เมื่อก่อนดังเหมือนกันนะ
1: โอ้ดังมากไบโอนี่
0: เนาะไบโอนี่เคสนะฮะก็ปัจจุบันเห็นบอกว่าไปเป็นครูสอนโยคะแล้วแต่ทีเนี้ยประเด็นที่กลับมาเป็นข่าวทางหน้าสื่ออีกครั้งเนี่ยคือเธอฟ้องสายการบินนะสายการบินของสิงคโปร์เลยนะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยนั่งเครื่องนะจากสิงคโปร์ไปที่ลอสแอนเจลิสของอเมริกานะครับเขาบอกว่าเขาเสิร์ฟเหมือนไก่สเต๊ะ
1: อาหารบนเครื่อง
0: อาหารบนเครื่องเสิร์ฟไก่สเต๊ะนะครับทีนี้เธอบอกว่าเธอกินไปเนี่ยพอเธอกินอ่ะกินปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมีเศษไม้เนี่ยติดลงไปด้วยครับ
1: เศษไม้ในไก่สเต๊ะ
0: เศษไม้จากไก่สเต๊ะเนี่ยนะครับกืนลงคอไปด้วยนะฮะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเธอดำเนินการยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางเพื่อฟ้องร้องสายการบินของสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในเรื่องของความปลอดภัยว่าเศษไม้ที่ติดอยู่ในลำคอทำให้เธอเนี่ยเจ็บปวดแล้วก็ไม่มีเสียงไออย่างรุนแรงนะครับในคำฟ้องเนี่ยนะฮะบอกว่าระหว่างเที่ยวบินเนี่ยเธอต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอย่างมากนะครับขณะที่พยายามที่จะขับสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายนะฮะเธอเนี่ยทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจเธอยื่นฟ้องไปเมื่อ24กรกฎาคมนะครับต่อศาลรัฐบาลกลางในนครลอสแอนเจลิสไม้เนี่ยเขาบอกว่ายาวประมาณนิ้วครึ่งพี่นิ้วครึ่งนี่มันก็ไม่คือไม้หมูสเต๊ะเนาะไก่สเต๊ะเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเศษมันเนี่ยติดไก่เข้าไปด้วยนิ้วครึ่งเหรอน
1: ิ้วยาว
0: ไม่ยาวเท่าไหร
1: ่อันนี้ยังไม่คันกืนใช่ไหมแต่ว่าเคี้ยวละ
0: คืนลงไปแล้วพี่คืนโดนเจ็บคอแล้วก็เหมือนกับขาดออกมาทันขาดออกมาแล้วแต่เธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่สบายแล้วก็ระคายเคืองในลำคอจนเสียงแหบรู้สึกตึงบริเวณลำคอพูดเนี่ยจะเจ็บเวลาพูดเนี่ยจะเจ็บคอเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเธอก็เลยไปหาหมอนะฮะเพื่อเอาไอ้ไม้เนี่ยออกนะครับแล้วก็พบว่าเส้นเสียงของเธอเนี่ยมีรอยแผลได้รับบาดเจ็บเป็นลักษณะ
1: ไปโดนแล้วเรียบร้อย
0: สิ่งของมีคมบาดใช่ครับพี
1: ่ค่ะ
0: เธอก็เลยฟ้องศาลเลยนะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าคือศาลเนี่ยจะคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่อย่างไรเพราะว่าบางคอมเมนต์ก็บอกอ้าวแล้วตัวเธอก็มีส่วนผิดแต่กินไม่ระวังอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมนึงเนี่ยขอก็เอาแล้วคุณเป็นสายการบินคุณเอาไม้มาอย่างนี้อันตรายได้มันไม้มันแหลมอ่ะใช่ไหมต้องใช้ไม้แบบไม่แหลมได้ไหมล่ะอยู่บนเครื่องบินด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเขาอาจจะคิดว่าถ้าไม่ใช้ไม้มันไม่ใช่สเต๊กหรือเปล่าเป็นไปได้ไหม
0: ก็ต้องเปลี่ยนเป็นไม้แบบดูเดี๋ยวนี้เราไปเดินตลาดซอย4เนี่ยไม้ลูกชิ้นยังไม่แหลมเลยพี่ยังเป็นไม้แบบคือ
1: เหมือนไม้ไอติมแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็ทำเหมือนไม้ไอติมอ่ะแบบแบนๆน่ะ
0: ก็มีถ้าไม่แหลมได้ไหมล่ะก็ไม่รู้ละก่อนเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าศาลจะคุ้มครองผู้บริโภคยิ่งศาลเมืองนอกนี่เขาดูแบบว่าดูสตริกเนาะดูเขาให้น้ำหนักมาทางฝั่งประชาชนอะฝั่งผู้บริโภคอะ
1: โอ
0: ้โหนะครับ
1: โอ้จะช่วยโอ้จะช่วยได้ในคดีอย่างนี้เนาะ
0: โอ้ใช่ต้องรอดูนะฮะ
1: รอดูอันนี้เขาฟ้องศาลต่างประเทศเหรอคะ
0: ใช่ครับศาลที่อเมริกาครับ
1: เ
0: ขาจะบินไปอเมริกาเธอพอถึงอเมริกาเธอก็ร่างคำฟ้องขึ้นมาเลยแล้วก็ฟ้องที่ศาลที่อเมริกาเลย
1: ค่ะน่าสนใจเนาะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: กลับมาประเด็นเป็นประเด็นอีกรอบนึงแล้วนะคะสำหรับฟิล์มรัฐภูมิ โตคง

0: ค่ะเมื่อวานนี้ก็พบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่1ไปพร้อมทนายนะคะในคดีซื้อขายฟอริกโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะก็มีความผิดอยู่5ข้อนะคะ1ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน2ร่วมกันช่อโกงประชาชน3ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต4ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต5ร่วมกันนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินหลังจากที่ DSI นั้นเนี่ยพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับกลุ่มโบรกเกอร์เครือข่ายบริษัทชื่อว่า Interwell จำกัดแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทต่างชาติลักษณะออฟชอร์พร้อมกับในการโอนเงินสะสมรวมแล้วกว่า142ล้านบาทค่ะทุกท่านเมื่อวานก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะแต่ก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะเพราะว่าคุณฟิล์มก็ให้ปากคำกับ DSI ไป6ชั่วโมงกว่านะคะบอกว่าจริงๆตัวเองเนี่ยไม่เคยมาชวนใครลงทุนนะคะหลังจากถูกแจ้งข้อกล่าวหานี้ก็บอกว่าไปรับทราบทุกประเด็นแต่ยืนยันว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไอ้ส่วนเส้นเงิน142ล้านเนี่ยคุณฟิล์มก็บอกไม่จริงนะตรวจสอบแล้วพบเงินที่เชื่อมโยงกับบริษัทเพียง25ล้านในช่วงโควิดอ่ะตั้งแต่ปี62ถึงปัจจุบันเป็นรายได้จากการดำเนินธุรกิจในช่วงโควิดและไม่เกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงประชาชนที่กำลังถูกโดนตรวจสอบอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าการโอนเงินระหว่างฟิล์มกับพี่ชายก็เป็นเพียงธุรกรรมส่วนตัวมูลค่าก็ไม่ได้สูงอย่างที่เป็นข่าวพร้อมย้ำว่าสามารถชี้แจงที่มาที่ไปของเงินทั้งหมดได้ค่ะเมื่อวานนี้หลังจากที่ไปให้ปากคำ6ชั่วโมงกว่ากับ DSI ก็เขาบอกว่าสบายใจขึ้นเพราะว่ารับทราบข้อกล่าวหาอย่างละเอียดแล้วชัดเจนหลังจากนี้ก็จะมารวบรวมเอกสารเกี่ยวกับเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนในการพิจารณาค่ะโอ้โหห้าข้อหาหนักมากนะแต่เขาปฏิเสธทั้งหมด
1: อืมครับ
0: อืม
1: โอ้ต้องสู้กันยาวนะฟอเร็กซ์นี่นะ
0: ยาวยาวฟอเร็กซ์นี่ยาวแน่นอน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหมาถึงก็มาคุณฟิล์มก็ไปดีไซน์ด้วยตัวเองนะครับ
0: อือฮะค่ะนี่เป็นคนบันเทิงที่ช่วงหลังก็อาจจะไปแบบการเมืองนะคะไม่ได้ค่อยรับการบันเทิงเท่าไหร่แล้วเนาะ
1: ใช่ใช่
0: คุณฟิล์มเออนี่ค่ะชีวิตมันก็พลิกผันได้เหมือนกัน
1: อือครับ
0: ค
1: ่ะก็เมื่อวานพี่น้องคนลูกทุ่งนะครับก็ทำบุญครบรอบ2ปีเพลินพรมแดนนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดการรำลึกสุดยิ่งใหญ่นะประมาณช่วงปลายเดือนนี้นะครับพี่เมื่อวานที่เราเนาะเปิดเพลงเราเห็นคุณทศพลหิมพานต์ก็นี่แหละมาร่วมงานนี่แหละนะครับมาร่วมวันครบรอบการเสียชีวิตไปของอาเพลินพรมแดนนะครับก็มีครอบครัวนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆในวงการลูกทุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณนกบริพันธ์เนี่ยนะฮะนายกสมาคมนะครับนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยมีคุณออสโฟเอสมีอาเจนพบจบกระบวนวันนะครับคุณทศพลหินมะพานคุณดำรงวงทองคุณสดักจิตดวงจันทร์คุณรุ่งสุริยาจอมขวัญกัลยานะครับแล้วก็อีกมากมายนะครับเมื่อวานก็มาร่วมทำบุญถวายเพลงถวายสังฆทานกันนะครับที่ส่วนกุศลให้แด่ศิลปินแห่งชาตินะครับนี่นะอาเพลินพรมแดนเนี่ยได้ในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งประจำปี2555นะครับก็เจ้าของฉายาราชาเพลงพูดนะครับก็ท่านจากไปด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวนะเมื่อ2ปีที่แล้วนี่ก็ครบรอบแล้วนะครับนะบรรดาพี่ๆน้องๆ นะครับในแวดวงศิลปินเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดงานใหญ่นะรำลึกครบรอบ2ปีเพลินพรมแดนนะครับที่วัดสว่างอารมณ์นะฮะอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับนะฮะโอ้ก็จะผลทัพศิลปินมากมายนะครับมาร่วมงาน28สิงหาถึง6กันยาครับพี่ก็ประมาณเกือบๆใช่เกือบๆ10วัน10

0: คืนนะครับ
1: พอ
0: เขาบอกว่าจะเป็นการจัดงานใหญ่นะเพื่อรำลึกแล้วก็ยกย่องสุดยอดขุนพลเพลงลูกทุ่งผู้ยิ่งใหญ่เพลินพรมแดนนี่นะครับก็งานยาวต่อเนื่องก็คงจะวันศิลปินก็สลับหมุนเวียนกันมานะนะครับใน28ถึง6กันยายนนะครับวัดสว่างอารมณ์นะฮะนะครับครับผม
1: ใครที่อยู่ใกล้ๆก็ไปได้เนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ไปดูคอนเสิร์ตกันเอามาดูพี่ดำรงวงทองซะหน่อยล่าสุดก็ในวงของทศพลหิมพานต์น่ะก็จะมีนักร้องชื่อดำรงวงทองจะร่วมด้วยนะคะแต่ทีนี้ล่าสุดน่ะมันมีข่าวว่าอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังยุคก่อน90ปี90ยื่นฟ้องหย่าเมียคือแฉกันว่าฝ่ายชายไปมีความสัมพันธ์กับมาดามฝรั่งเป็นเมียเนี่ยไปจับได้คารีสอร์ทเลยทีนี้ชาวเน็ตก็พากันโยงไปที่นักร้องหลายคนหนึ่งในนั้นก็มีชื่อดำรงวงทองด้วยนะคะพี่ดำรงแกบอกว่าโอ้ไม่ใช่ผมชีวิตคู่ผมยังรักและเข้าใจกันดีอยู่ยอมรับว่าเจ้าของต้นเรื่องน่ะเคยมาปรับทุกข์เรื่องความรักกับผมอ้าวแสดงว่าพี่แกรู้ว่านักร้องลูกทุ่งคนนั้นคือใครใช่ไหม
0: แต่ว่าแกรู้ว่าเป็นใคร
1: แกรู้แกบอกว่าเนี่ยไอ้เจ้าของต้นเรื่องอ่ะเคยมาปรับทุกข์กับผมเรื่องความรักแต่ผมก็ลำบากใจนะอยู่ตรงกลางไม่ขอเข้าไปตัดสินใครเพราะมองว่าเป็นเรื่องของคนสองคนและไม่มีใครรู้รายละเอียดทั้งหมดตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมากระแสข่าวนักร้องลูกทุ่งยาภรรยาหลายคนก็โยงเป็นชื่อดำรงจะบอกเออผมได้ยินเขาเปิดออกมาเหมือนกันแหละแต่ว่าเราก็แบบใครว่าใครว่าอยู่นั่นสุดท้ายก็มาตกใจเออมามีชื่อดำรงบอกไม่ใช่ยืนยันว่าผมกับภรรยายังรักกันดีไม่มีอะไรนะคะถามว่าไม่เมื่อมีคอมเมนต์มาถึงเกี่ยวกับข่าวนี้บอกมีนะก็พอเอิญเจ้าของชื่อเนี่ยชื่อคล้ายกับผมอ้าวก็ไปเดาต่อนะเพราะว่าคุณพี่เล็กดำรงวงทองอ่ะแกชื่อเล่นว่าเล็กเออคราวนี้แกก็ใบ้มาหน่อยนึงว่าเจ้าของต้นเรื่องอ่ะชื่อคล้ายกับผมก็เลยมีคนมาถามเยอะแต่ว่าผมไม่ได้กลัวคนก็เจผิดไม่กลัวหรอกว่าคนจะเข้าใจหรือว่าไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วก็เจ้าของข่าวถามว่ามีคุยกันไหมบอกว่าคุยกันบ้างอยู่ทางฝ่ายหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ค่อยได้คุยอ๋อก็มาปรับทุกอะไรประมาณนี้นะคะมาเหมือนว่าปัดคอให้ฟังอ่ะเหมือนกับว่าไปพูดกับอีกฝ่ายหนึ่งว่าอย่างนี้คือเหมือนกับว่าพี่ดำรงเนี่ยแกรู้จักทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายผู้หญิงและฝ่ายผู้ชายเออถามว่าเขาอยากให้เราเป็นกาวใจหรือเปล่าล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าเห็นสองคนมาปรับทุกทั้งคู่แกบอกว่าผมไม่รู้รายละเอียดเรื่องราวของเขา 20-30 ปีเนี่ยว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็เลยไปตัดสินอะไรไม่ได้หรอกนะคะลำบากใจอยู่นะคะกับการอยู่ตรงกลางแบบนี้แต่ก็ให้กำลังใจเขานั่นแหละนะคะประมาณนี้ดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแกว่าอย่างนั้นเออถามว่าแล้วอีกฝ่ายนึงก็มีปัญหาบ้านเล็กบ้านน้อยจริงไหมแกบอกตามนั้นเลยแล้วก็หัวเราะเออก็แสดงว่าชื่อเล็กเหมือนกันนะคะใช่แต่ว่ามันน่ารักตรงที่ว่าพอช่วงท้ายในการสัมภาษณ์เนี่ยคุณดำรงวงทองแกก็ร้องเพลงผมมาชื่อเล็กส่วนเจ้าของเรื่องจริงๆอ่ะไม่ใช่ชื่อเล็กนะแกก็เฉลยใหม่ว่าชื่อน้อยก่อนจะร้องเพลงว่าไอ้น้อยเสียคนไอ้น้อยจะอยู่ที่ไหนนี่เป็นห้องเป็นภาพหนึ่งของเพลงตาผุยจุมแพ
0: นี่คือห้องสนิทกันมากนะถึงว่าถึงเอ่ยอะไรได้ขนาดนั้นนะ
1: เออคนนั้นน่ะชื่อน้อยไม่ใช่นักร้องคนนั้นชื่อเล็กนะสรุปแล้วคือชื่อน้อยก็ให้นักข่าวก็ไปเดากันต่อใครหนอที่ไปจิกมาดามฝรั่ง
0: ติดฝรั่งจนจะเลิกกับเมีย
1: จะเลิกกับเมียหย่ากับเมียติดฝรั่งมาดามฝรั่งก็ใช้คำว่ามาดามนะเ
0: ออครับผม
1: ค่ะ
0: มาดูกีฬาสักนิดหนึ่งนะพี่นะเมื่อวานนักข่าวก็ได้มีโอกาสเจอกับมาดามแป้งนะครับคุณนวลพันธ์ล่ำซ้ำนะครับ
1: คนนี้มาดามของจริง
0: ใช่มาดามของจริงนายกสมา

0: ชมกีฬาฟุตบอลนะครับก็คือเสียงแฟนบอลตอนนี้ถามนะถามไปยังสมาคมด้วยว่าโอ้ยมานานทำไมไม่เอาลิขสิทธิ์มาขายฟรีให้คนไทยดูซะหน่อยอ่ะบอลเนี่ยนะจะเข้ารอบรองแล้วนะไอ้ฮุนไดครับเนี่ยนะฮะคือฮุนไดครับ2026เนี่ยเป็นชิงแชมป์อาเซียนเก่าอ่ะนะครับคือฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนี่แหละหรือว่าฮุนไดครับนี่แหละนะฮะก็มาดามแป้งบอกว่ามันเหนือการควบคุมเพราะว่าลิขสิทธิ์ของรายการนี้เนี่ยนะครับนะฮะไม่ได้อยู่ในมือของสมาคมก็เลยไม่สามารถที่จะจัดการให้แฟนบอลชาวไทยดูได้นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าอื่นที่อยู่เหนือการควบคุมและทำอะไรไม่ได้มาดามบอกแบบนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับมาดามแป้งบอกว่ากีฬาเนี่ยสำคัญในทุกมิติแหละดังนั้นคนที่จะมารับหน้าที่ผู้ว่ากกท.คนใหม่เนี่ยนะครับต้องมีหน้าที่ในการส่งเสริมในทุกมิติเพื่อให้คนไทยเพื่อให้เด็กไทยเนี่ยนะฮะได้นำกีฬาไปพัฒนาคนพัฒนาชาตินะอันนี้แกก็พูดถึงเรื่องของผู้ว่ากกท.คนใหม่เนาะนะครับก็เขาบอกโอกาสที่แฟนบอลจะได้ดูต้องยอมรับนะครับดูฟุตบอลอาเซียนคัพเนี่ยว่าค่อนข้างยากถ้าไม่ได้เสียเงินนะถ้าจะรอดูฟรีเนี่ยรายการนี้ค่อนข้างยากก็เดี๋ยวไทยเจอฟิลิปปินส์วันนี้นะครับไปเยือนฟิลิปปินส
1: ์
0: แล้วก็เดี๋ยวเป็นรอบรองละถ้าวันนี้ไม่มีอะไรพลิกโผเนี่ยนะฮะเราก็น่าจะเข้ารอบก็เดี๋ยวคู่ต่อกรเราในรอบรองเนี่ยก็จะคือไม่เวียดนามอินโดก็สิงคโปร์ครับเราอยู่ที่เราจะเข้าเป็นที่หนึ่งหรือที่สองของสาย
1: นะครับลิ้นนะจะลิ้นมันแย่แบบนี้เหรอ
0: คือและไอเวลาเราไม่ได้ดูเนี่ยนะทีมชาติไทยมักจะผลงานมันจะดีนะพี่เขาบอกว่าการเรานัดที่แล้วที่เราชนะมาเลเซีย 2-0 เนี่ยนะฮะเป็นการชนะมาเลเซียในรอบหลายปีเลยนะปกติหลังๆเนี่ยเราแพ้มาเลยนะ
1: แล้วงั้นเราก็ต้องไม่ดูสิมันดูเหมือนเราดูแล้วมันเขาซวยหรือยังไงไม่รู้แล้วก็ทำมันลืมไปเดี๋ยวค่อยมาดูผลอย่างนี้ได้เปล่า
0: ก็โอ้แฟนบอลก็คงอยากดูเนาะเดี๋ยวรอดูว่าเจอแบบพวกเจอเวียดนามผมนัดคือนัดชิงกับเวียดนามอย่างเงี้ยโอ้โหคงสนุกกับน่าดูนะฮะ
1: เนาะน่าสนุกแน่นอนไปสรุปแล้วจะให้ดูหรือไม่ดูเนี่ยฮะพอ เราไปดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเขาแพ้อ่ะมันก็ยังไงอยู่นะไปดูอันนี้กันนิดนึงนะเทนนิสผู้สูงอายุเพื่อความน่าเลิศแห่งประเทศไทยปรากฏว่าตกลงแบบยิ่งใหญ่มากประทับใจจริงๆนะคะนี่เป็นการสร้างสถิติใหม่ด้วยจำนวนทีมที่มีคนเข้าร่วมสูงสุดเป็นประวัติการของรายการแข่งขันประเภททีมรุ่ง
0: คร
1: ับ แสดงว่าคนเนี่ยสนใจเรื่องของกีฬานะคะงานนี้จัดขึ้นที่สนามเทนนิสมาตรฐานระดับโลกนะคะที่คริสตัลสปอร์ตนะคะปรากฏว่าทุกแมตช์ก็บอกว่าโอ้โหนักกีฬาแต่ละทีมแสดงศักยภาพกันเต็มที่นะทั้งฝีมือความมุ่งมั่นน้ำใจนักกีฬานะคะนายกสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทยคุณสุภานวิชเอี่ยมสกุลรัตน์บอกว่านี่เป็นความสำเร็จหน่อยสำหรับปีนี้นะคะภาคภูมิใจมากที่เป็นเวทีสร้างโอกาสนะก็คือให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมพันธมิตรก็คือสปอนเซอร์มีแต่บริษัทชั้นนำทั้งนั้นค่ะมาร่วมสนับสนุนนะนี่ธนาคารไทยพาณิชย์เอ่ยการไฟฟ้าปตท.ธนาคารออมสินการท่าเรือธนาคารสงเคราะห์ธ.ก.ส. TOT เต็มละคือมาหมดอ่ะโอ้โหตอนเช้านี่คือแบบว่าเพียบเลยนะคะ

0: โอ้โห
1: แล้วตอนจบนะดูดีนักกีฬารวมอายุแล้วเนี่ยบวกไม่ถูกเลยเท่าไหร่นะคะสูงอายุไทยจริงๆ
0: คร
1: ับ เนี่ยชื่นเขาเลยบอกว่าใครเห็นแล้วชื่นใจมากแล้วก็ปีนี้นะคะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพนะคะพระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศแก่ทีมชนะเลิศมีทั้งถ้วยกอถ้วยขอและถ้วยคอนะคะนี่ก็บอกว่าเป็นหนึ่งหมุดหมายของวงการกีฬาไทยเลยที่มีคนสูงอายุเขาดูแลสุขภาพอ่ะขนาดว่าคนที่มาตีเทนนิสเนาะแน่นอนถ้ากีฬาผู้สูงอายุเนี่ยสีผมก็ไม่ต้องพูดถึงว่าสีอะไรแต่เขาใส่เสื้ออะไรรู้ไหมสมมตินะเด็กพิษโลกอย่างเงี้ยน่ารักไหม
0: เออแสดงว่าเด็กเลยเด็กเหรอ
1: ใช่ใส่เสื้อว่าเด็กพิษโลกอย่างเงี้ยแต่อายุนะคะขอโทษ60-70ทั้งนั้นเลยแต่ว่าเวลาเชียร์นะเอามาเชียร์เด็กพี่โลกหน่อยแล้วก็แบบแข็งแรงกันมากเลยน่ารักจริงๆเนี่ยเน
0: ี่
1: ย
0: ก็ดีเนาะจัดอย่างงี้ไม่ทำให้แบบผู้สูงอายุแบบเหงาเนาะ
1: ไม่เหงาเลยใช่ค่ะเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้เขาบอกว่าสร้างสถิติใหม่จริงๆว่ามีจำนวนทีมเข้าร่วมสูงสุดเนี่ยมีทีมเด็กพี่โลกทีมเด็กอะไรอย่างเงี้ยมากันเต็มไปหมดเลยนะแต่ละจังหวัดนะคะน่ารักน่ารักจริงๆนะคะแล้วเชื่อไหมว่ามีระดับแถวหน้ามาแข่งด้วยนะแทมมารีนอย่างเงี้ยแทมมารีนธนสุการ์นะจำได้นะมาแข่งด้วย
0: เทนนิสทีมชาติไทยแทมมี่ฮะแทมมี่
1: ใช่แทมมี่คือเขาวางมือจากระดับโลกแล้วใช่ไหมก็มาอยู่ในทีมนี่แหละทีมผู้สูงอายุแล้วนะคะก็ช่วยกันไป
0: คนที่เล่นก็ต้องเล่นเป็นระดับหนึ่งนะอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่คุณนาตาชาเปลี่ยนวิธีอย่างเงี้ยนาราชาเปลี่ยนวิธีได้แชมป์นะคะ
0: โอ้แปลว่าตีเทนนิสเหมือนกันครับผม
1: คึกคักมากใช่ค่ะนี่แหละนี่เป็นตัวอย่างเลยเนาะมีคนมีแข่งตั้ง24ทีมนะคะ552คนสำหรับผู้สูงอายุไทย
0: ครับผมก็เนี่ยอนาคตเนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอ่ะพี่ที่เขาบอกสังคมไทยอ่ะก็อาจจะได้เห็นกีฬาอะไรที่เป็นเกี่ยวกับ
1: แข็งแรงในการเล่นกีฬาเนาะ
0: ครับผมดีดีก็จะได้ไม่เหงากันนะไปอยู่ตามชมรมอะไรต่างๆเลยนะคงจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารแบบนี้
1: ใช่ค่ะอ๋อติดค่าบันเทิงและกีฬา
0: ครับขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ไปยกไปอินโดเหรอ
0: ท่านนายกครับผม
1: ไปอินโดนีเซียนะคะเมื่อวานนี้ไปที่จาการ์ตานะคะพร้อมกับรองนายกศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกระทรวงศึกษารัฐมนตรีช่วยเกษตรและคณะนะคะก็ไปตามคำเชิญของประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซียนะคะ3 และ 4 2 วันค่ะวันนี้วันสุดท้ายนะคะก็มีการต้อนรับอย่างเป็นทางการและก็หารือเป็นคณะกับประธานาธิบดีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: การเมืองก็ไม่น่ามีอะไรเพราะช่วงนี้ใช่ไหม
0: ครับที่น่ามีก็น่าจะเรื่องบิ๊กโจ๊กเมื่อคืนนะพี่ไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อวานเย็นนะฮะ
1: เดี๋ยวว
0: ันนี้คงได้เห็นตามหน้าสื่อบิ๊กโจ๊กไปแจ้งความนะครับคือเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็คดีของบิ๊กโจ๊กก็อยู่ในมือสำนวนอยู่ในมือของปปช.นะเพราะเมื่อวานเนี่ยปปช.เนี่ยไปที่หมู่บ้านของบิ๊กโจ๊กนะครับไปพบกับทางนิติเพื่อที่จะขอข้อมูลนะขอข้อมูลก็อันนี้ไม่เป็นไรก็ดำเนินการกันไปปรากฏว่าระหว่างขอข้อมูลกับทางนิติเสร็จเนี่ยนะบิ๊กโจ๊กบอกว่าสังเกตว่ารถของปปช.เนี่ยเขาไม่ได้ขับออกกลับไปหน้าหมู่บ้านนะฮะเขาขับเข้าไปในบ้านทางบ้านของบิ๊กโจ๊กแล้วก็มีการไปถ่ายภาพ

0: ไปถ่ายภาพบ้านก็เลยทำให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่พอใจนะครับแกก็เลยขับตามออกมาแล้วก็จะเรียกให้เจ้าหน้าที่ลงมาคุยกันว่ามาถ่ายรูปบ้านแกทำไมปรากฏว่าพอมาถึงหน้าหมู่บ้านเนี่ยรถคันนี้ขับหนีขับที่จะพุ่งออกไปทางปากทางหมู่บ้านนะฮะบิ๊กโจ๊กกับสั่งลูกน้องขับรถไปปาดหน้าประกบไว้ไม่ออกเออนั่นแหละแล้วบิ๊กโจ๊กก็ลงมายืนรอนะแต่เจ้าหน้าที่ปปช.เนี่ยไม่ได้ลงมาเลยนะฮะเกิดก็แง้มกระจกนิดเดียวนะครับ
1: ก็อยู่บนรถ
0: วันนี้ใช่อยู่บนรถวันนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กกับทางปปช.นะครับจะไปที่สน.ทุ่งสองห้องต่างฝ่ายต่างจะไปแจ้งความกันบิ๊กโจ๊กก็จะไปแจ้งความนะครับกับทางเจ้าหน้าที่ปปช.ด้วยที่เหมือนกับว่ามาบุกรุกมาถ่ายรูปบ้านของเขา
1: บ้านที่พี่ภาวดีใช่ไหมที่เกิดเหตุ
0: พี่ภาวดี62เนี่ยพี่หลังตำรวจบ้านหลังที่เคยโดนตำรวจบุกไปค้นแต่แกใส่ชุดนอนบ็อกเซอร์
1: บ้าน
0: หลังนั้นเลยนะฮะส่วนปปช.เนี่ยเขาก็จะไปแจ้งความบิ๊กโจ๊กกับว่ากักขังลวงเหนียวเขาเดี๋ยววันนี้วันนี้ก็คงจะเป็นนะข่าวที่ทำให้เราต้องติดตามกันนะครับ
1: ค่ะเพลงสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันนะคะ

0: ณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียม

0: ซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
1: มีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
6: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
6: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮโปแม็ก
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะน้องโด่ง
4: ครับพี่ตีข่าวนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับพ่อแม่หรือไม่นะครับเพราะว่าสาเหตุจริงๆก็ยังไม่แน่ชัดคือนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับตอนประมาณ4โมงเย็นโรงเรียนแถวสายไหมครับพี่มีเด็กนักเรียนชั้นม.6ผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเขากระโดดจากกระโดดจากระเบียงของอาคารนะครับนะฮะตกลงมาด้านล่าง6ชั้นนะพี่นะครับ6ชั้นขออภัยนักเรียนในชั้นม.4ทั้งคู่นะเรียนอยู่ม.4ทั้งคู่นะครับผู้ชายอายุ15น้องผู้หญิงอายุ16

0: 6เรียนอยู่ชั้นม .4 ขึ้นไประเบียงของตึกชั้น6ถอดรองเท้าวางคู่กันนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กระโดดลงมานะฮะหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งคู่นะครับนะฮะฝ่ายชายส่งไปโรงพยาบาล CGH สายไหมฝ่ายหญิงส่งโรงพยาบาลภูมิพลนะครับจากการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุอ่ะเพื่อนๆอ่ะก็เล่าบอกว่าน้องสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันนะครับก่อนเลิกเรียนทั้งคู่เดินมาด้วยกันที่ชั้น6แล้วก็ถอดรองเท้าวางคู่กันคนเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยกอดกันก่อนแล้วก็ตัดสินใจกระโดดเลยครับพี่ลงมาพร้อมกันเขาบอกยังดีว่าร่างของทั้งคู่เนี่ยนะมันไปกระแทกกับกิ่งไม้ก่อนนะกับกันศาสตร์ก่อนนะตอนที่จะตกถึงพื้นน่ะเมื่อ6ชั้นนะพี่สีก็นึกถึงอสมทแล้วเนี่ย5ชั้นนะพี
1: ่
0: เวลามองข้างล่างนี่ยังสูงนะฮะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจนะครับก็เท่าที่สอบสวนพยานในที่เกิดเหตุแล้วบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของปัญหาความรักส่วนตัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้ว่าครอบครัวกีดกันหรือไม่อย่างไรโอ้เดี๋ยวนี้เขาเป็นเรื่องใหญ่นะความรักมันเป็นเรื่องใหญ่ของวัยรุ่นเนี่ยก็เรื่องย่อวัยรุ่นนะหรืออาจจะเป็นเรื่องความเครียดเรื่องของการเรียนแต่ตำรวจจะให้น้ำหนักเรื่องของความรักมากกว่านะนะครับมากกว่า
1: ก็ค
0: ือ
1: ตั้งใจกระโดดกันอย่างนี้เหรอ
0: ใช่พี่อาจจะแบบว่าก็ต้องไปสอบสวนเราไม่อยากใช้คำว่ากีดกันนะโดนครอบครัวไม่ให้คบกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าการกอดกันแล้วกระโดดลงมาเนี่ยภาษากายมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาอยากจะแบบไปพร้อมๆกันอะไปอยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยน
1: ี่
0: ก็เป็นอุทาหรณ์นะพ่อแม่ก็ต้องบางทีก็ต้องค่อยๆคุยกับลูกนะเรื่องพวกนี้นะบางทีเด็กเขาให้ความสำคัญนะกับเรื่องของความรักนะชีวิตวัยรุ่นเขายังไม่ได้มองเรื่องอื่นนะฮะ
1: ค่ะชั้น6ตึกสูง6ชั้นเนี่ยมันโอ้โห
0: ใช่โรงเรียนแถวสายไหมก็เดี๋ยววันนี้เห็นทางตำรวจก็จะพนักงานสอบสวนก็จะเชิญตัวทั้งคุณครูประจำชั้นเชิญตัวเพื่อนสนิทเชิญตัวผู้ปกครองของน้องเนี่ยนะครับมาสอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเด็ก2คนนี้เขาถึงตัดสินใจต้องถือว่ากล้านะกล้าตัดสินใจแบบนี้นะโอ
1: ้
0: โหครับผม
1: นะคะชั้นมอไหนไม่ทราบเนาะเด็ก
0: มอ4
1: ปลาย
0: ม
1: อต้น
0: ม
1: .4 ทั้งคู่เหรอ
0: ใช่ในม.4
1: ข่าวว่าน้องผู้หญิงอาการหนัก
0: โอ้ครับผม
1: น้องผู้หญิงเขาบอกว่าอาการสาหัสเลยแหละก็นึกภาพว่าตึก6ชั้นอะเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: โอ้ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7โมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับเรา2คนนะคะพี่ต้นสุชาติชวางกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลกับรายการ Good Morning ASEAN ค่ะคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าน้องน้ำหวาน Gen Z ใช้ว่าซับแบบนี้หรือเปล่าครับซัสนะคะซัสคือคำเนี่ยมันคือ suspicious ใช่ไหมคะ suspicious suspicious มันแปลว่าน่าสงสัยแต่ว่า Gen Z เขาเอามันมาย่อนะคะแล้วก็ Gen Z และ Alpha จะเป็น Alpha มากกว่าก็คือ sus suss ใส่ s เพิ่มเข้าไปอีกตัวเพื่ออรรถรสนะ you look